0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระ น้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว$105ต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3ทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8 ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14แอนันเดอร์2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2 รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1 กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2 ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง73 เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
12: 1นาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็ว

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์จะมาพบกันเป็นประจำนะแทบทุกวันกันเลยทีเดียวทางสถานีนี้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนประจำก็นะบอกเล่ากันต่อกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องโรคเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไปรักษาผิดวิธีนะยิ่งรักษายิ่งบานปลายนะครับโรคนี้ต้องรู้ลำดับของมันเช่นเราเป็นเบาหวานแล้วลามสู่การเป็นโรคไตเราไปรักษาที่ไตไม่ได้เลยครับไม่จบยิ่งเหมือนน้ำกำลังท่วมเราพยายามกั้นเขื่อนแต่มันก็มาแรงมากยังไงก็กั้นไม่อยู่นะครับต้องรอให้น้ำหมดก่อนแล้วค่อยสร้างเขื่อนถ้าท่านจะสร้างเขื่อนตอนน้ำมาเนี่ยมันสร้างไม่ได้นี่คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคไตนะบวมมีการฟอกเลือดหรือกำลังจะฟอกก็แล้วแต่ท่านอย่าเพิ่งหันไปทางไตครับท่านต้องดูว่าเหตุอะไรหนอไตถึงพังต้องไปแก้จุดนั้นก่อนครับนี่คือรายการของเราจะบอกช่องบอกทางบอกลำดับขั้นตอนนะว่าโรคนี่มันไม่การรักษาโรคต้องรู้ทางมันต้องรู้ว่าตับทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรม้ามถุงน้ำดีต่อมไร้ท่อฮอร์โมนต่างๆตับอ่อนนะแต่ละตัวมีหน้าที่ของมันแล้วก็มีการทำงานกันเหมือนสายพานนะครับส่งเป็นช่วงเป็นช่วงนะว่าจากตัวนี้แล้วไปออกตรงไหนจากตัวไหนไปออกตรงไหนขณะที่เราตื่นตัวไหนทำงานตัวไหนหยุดทำงานขณะที่เรานอนหลับตัวไหนทำงานตัวไหนหยุดทำงานเนี่ยต้องรู้ขั้นตอนของมันนะเราถึงจะแก้ปัญหาโรคกันได้นะครับอย่างมะเร็งนะครับพอเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ไปจี้ตรงจุดที่เป็นมะเร็งไปยิงเลเซอร์ไปฉายแสงไปใช้เคมีตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกันครับไปเล่นตรงนั้นน่ะเชื้อมะเร็งถ้ามันพูดได้มันจะหัวเราะเพราะมะเร็งมันเกิดจากการที่ออกซิเจนในเลือดไม่พอโน่นครับต้องไปแก้ที่ไขกระดูกนู่นครับเพื่อให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดเพิ่มออกซิเจนไม่ใช่ยิงอากาศเข้าไปหรือเอาออกซิเจนฉีดเข้าจมูกแล้วมันจะทำได้ยังไงล่ะอย่างนั้นนะมะเร็งมันเกิดจากอีกตัวหนึ่งก็คือตับอ่อนนะไม่ยอมย่อยโปรตีนกับย่อยน้ำตาลให้ร่างกายได้กินนะก็ต้องไปจัดการที่ตับอ่อนนะมะเร็งยังมีเกิดจากตับใหญ่นะไม่ยอมย่อยไขมันให้ไขมันกลายเป็นไขมันก้อนเล็กไขมันก้อนเล็กมันจะไปช่วยเม็ดเลือดขาวในการช่วยถล่มเซลล์มะเร็งนะมันก็ต้องอ้อมยังไงก็ต้องหนึ่งไปฟื้นฟูไขกระดูกฟื้นฟูตับฟื้นฟูตับอ่อนและยังมีตัวเสริมอีกเช่นมะเร็งใครที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยท่อเลือดจะแข็งเปราะหมดครับพอท่อเลือดแข็งเปราะเซลล์มะเร็งเจาะแตกเจาะชนะก็ต้องไปฟื้นฟูท่อเลือดให้มันเหนียวเสียที่เขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็คือสารที่ทำให้ท่อเลือดเหนียวขัดขวางการทำงานของอนุมูลอิสระอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจะพอที่จะเอามันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ทุกเคสอีกมาหนักเกินไปพวกเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับมันอย่าปล่อยหนักเกินไปเราไม่ใช่มีอาวุธพิเศษที่จะไปทำร้ายมะเร็งได้ทุกกรณีถ้าท่านมาหนักแล้วหมอบอกกลับบ้านเนอะหมอไม่รักษาแล้วไปรักษาแบบไหนก็ไปก่อนหน้านั้นบอกว่าห้ามกินสมุนไพรแต่พออาการหนักขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยหมอเอาไม่อยู่หลังจากใช้เคมีหมอก็บอกว่าทำใจกลับบ้านได้ต่อไปนี้คุณจะรักษาด้วยอะไรก็เรื่องของคุณอ๋อมันไม่แฟร์เลยเนาะนะครับนี่เพราะว่าคุณไม่รู้ขั้นตอนว่ามะเร็งมันเกิดได้ยังไงยังลุ่มหลงอยู่หลายประเด็นนะฮะก็รายการของเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับรายการของเราจะไปสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างทหารขึ้นมานะให้มันรักษากันเองนะให้เซลล์ในร่างกายของเรานั่นแหละกับมันรักษาตัวมันเองนะครับมันเลยต้องใช้เวลานะครับไม่ปุ๊บปั๊บทันใจหรอกครับอย่างเร็วสุดคือ6เดือนแล้วว่าคนที่เป็นมะเร็งก็ต้องช่วยเราด้วยเช่นตากแดดตอนเช้าทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายกินอาหารเคี้ยว30ครั้งถึง50ครั้งต่อครับนี่ท่านต้องช่วยเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันเร็วตามที่เราบอกนะครับนะไม่งั้นมันก็ช้าลงไปอีกนะครับเพราะมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมของคนที่เป็นด้วยนะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์ภูริด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังนะคะโทรมาจากโคราชค่ะนะคะก็เป็นโรคโลหิตจางนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็เลยสั่งคลอโรฟีน่าไป1กระปุกนะคะบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนสั่งอย่างอื่นเพิ่มต่อนะคะหลังสิ้นเดือนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะสั่ง
0: ลองเพิ่มต่อกระปุกเดียวก็เริ่มรู้เรื่องบางอย่างแล้วนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับกระปุกแรกเนี่ยก็เริ่มผัดเปลี่ยนเซลล์เริ่มหายใจเบาขึ้นบ้างนะครับจากที่หายใจถี่หรือกรนดังมากเนี่ยเสียงกรนอาจจะลดลงมาสัก 10-20% อย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็นะเมื่อเริ่มดีขึ้นแล้วทานต่อเนื่องให้ได้ขั้นต่ำก็คือ4เดือนครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลดอนตูมอำเภอไม่ใช่ตำบลดอนพุทธานะคะอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอันนี้เป็นทั้งท้องผูกเป็นทั้งฤทธิ์ดวงนะคะก็วันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามา
0: ครับเป็นฤทธิ์ดวงด้วยนะครับ
1: แต่ว่างบน้อยขอกินล้างตับก่อน
0: ได้ครับกินไปล้างตับเพื่อทำให้อุจจาระมันนุ่มก่อนนะครับปัจจาระนุ่มในการขับถ่ายก็จะดีขึ้นแต่จริงๆฤทธิ์ดวงทวารเกิดจากการที่ลำไส้หูรูดชั้นในนะครับตรงปากทวารเรามันหย่อนมันก็เลยกลายเป็นฤทธิ์ดวงทวารนั้นจะต้องทำให้หูรูดตัวนั้นมีการหดตัวนะครับ
1: ค่ะนะคะกระตุ้นคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะช่วยให้เราป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็มาดูแลกันเราจะใช้งบประมาณเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลแต่ถ้าเป็นมากแล้วเนี่ยหรือเป็นโรคที่อะไรแล้วเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะชุดหนึ่งมันก็พอสมควรอยู่นะสำหรับสมุนไพรนะคะเอาละค่ะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะกับรายการช่วยใช้ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายนะคะเรามีสินค้าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังชะล่าใจอยู่นะคะมีอาการปวดท้องนะคะบ่อยๆแล้วกินยาแก้ปวดหายแล้วก็สักพักเป็นอีกปวดท้องกินยาแก้ปวดก็หายอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะข้างในอาจจะเป็นอะไรเราไม่รู้นะคะแต่จะมารู้อีกทีคือร่างกายเรารับไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะตับนะคะ
0: ไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วก็ปลายเหตุนะครับต้องแก้ที่ต้นต่อนะครับเหมือนที่เราขึ้นต้นรายการว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหต้องแก้หลายทางหมดเลยครับคนเป็นมะเร็งท่อเลือดดำจะตีบหมดก็คือเหงื่อจะไม่ออกน้ำมันจะไม่ออกก็ต้องทำให้ท่อเลือดดำมันขยายตัวให้ได้เพื่อระบายเหงื่อระบายพิษระบายอนุมูลอิสระออกมานะเขาเรียกว่าต้องรบทุกทิศทุกทางกันเลยทีเดียวนะครับเพราะหลายคนที่เป็นมะเร็งที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเซตนะประมาณ 4-5 ตัวก็ดีขึ้นนะดีขึ้นบางคนก็ไปทำงานทำการได้แล้วนะแล้วก็ไม่กล้าจะมีพฤติกรรมเดิมนะครับเพราะมะเร็งเนี่ยเรามีพฤติกรรมหนึ่งไม่กินผักดิบกินอาหารเร็วไม่ค่อยเคี้ยวนะชอบกินน้ำตาลชอบกินอาหารประเภทน้ำเยอะเกินไปนะครับนะแล้วก็กินน้ำมันพืชกินอาหารกลางคืนเยอะ ก็ต้องลดพฤติกรรมเหล่านี้ลงด้วยนะครับเพราะเราอธิบายเป็นเหตุเป็นผลให้ท่านฟังอยู่แล้วว่าน้ำมันพืชเนี่ยโมเลกุลมันแข็งมากครับเพราะเขากลั่นที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้น้ำมันดูใสดูสะอาดดูไม่มีกลิ่นแต่ผลเสียคือไปอุดตับนะทำให้พ่อครัวเนี่ยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตอาหารให้เราได้ทำให้คนที่เป็นมะเร็งคือคนที่เป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับโรคมะเร็งคือโรคที่เซลล์กินอาหารไม่ได้เลยเหมือนปิดเมืองตีเลยครับล้อมเมืองตีเลยครับไม่ส่งเสบียงอาหารเข้าไปตายหมดตายทั้งเมืองนะครับเพราะคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเลยกระจายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์สู้ไม่ได้เลยนั่นเองนะจะสู้ได้ยังไงในเมื่อสารอาหารเข้าไปไม่ได้เลยนั่นเองนะครับนะเพราะพ่อครัวใหญ่กับพ่อครัวน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้ถึงผลิตอาหารส่งให้ก็กินได้ไม่เต็มที่เพราะออกซิเจนไม่พออีกมันโดนไหลดับไหลดอกเกินนะครับวันนี้ใครที่กำลังจะเป็นมะเร็งเป็นคนเป็นเบาหวานแห้งนั่นเองนะครับเป็นคนที่เหนื่อยง่ายหายใจแรงท้องผูกปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปก็คือเป็นโรค3โรคใหญ่ๆพร้อมกันนะครับถ้าใครมีอาการอย่างนี้ติดต่อเราด่วนครับอย่าปล่อยให้เป็นมะเร็งก่อนแค่เป็นเบาหวานแห้งนี่เราต้องจัดการก่อนครับโดยเราจะให้ทานชุดเบาหวานแห้งอยู่ประมาณ2ชุดนะครับหลังจากนั้นก็ทานชุดเบาหวานธรรมดาอีก2ชุดจบเลยครับนะอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็โทรมานะมาปรึกษากันนะครับ
1: เอาละค่ะแล้วก็ยังมีเคสหนึ่งนะคะเคสนี้ก็อยู่ที่บางกรวยนะคะบางกรวยก็สั่งคาราฟิน่ามา2กระปุกนะคะปกติจะสั่งทีละ4กระปุกค่ะช่วงนี้งบประมาณน้อยก็สั่ง2กระปุกไม่มีปัญหาค่ะโทรมาได้นะสั่งได้นะคะ2กระปุก4กระปุก1กระปุกก็ส่งให้นะคะเราก็มีจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายจานสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องสั่งก่อนสักก่อนบ่าย3อ่ะเนาะเพราะว่าเขาจะมีล็อตของการส่งอยู่นะคะเอาล่ะค่ะส่วนเคสอื่นนะคะมีอีกเคสหนึ่งนะคะเคสที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆโอ้โหมีเคสนี้มีทุกวันค่ะอาจารย์ชาไปถึงปลายเท้าบางทีนะบอกว่าเท้านี่ชาเหยียบอะไรก็ไม่รู้สึกแหละนะคะ
0: กับนะเท้าชาเลยก็ปลายประสาทเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นเท้าชาเส้นเลือดตีบแน่นอนครับทั้งท่อเลือดดำทั้งท่อเลือดแดงตีบนะทำให้เลือดไปเลี้ยงปลายเท้าไม่ได้แล้วอวัยวะที่มันตื่นตัวแล้วเซนซิทีฟสูงนั่นก็คือพวกระบบประสาทระบบประสาทถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนี่นะครับมันจะหยุดทันทีนะมันจะหยุดทำงานโดยการทำให้เราชานะโดยการทำให้เราหยิกไม่เจ็บขาดความรู้สึกนะคิดช้าอะไรทำอะไรช้าหมดนะครับคนที่ท่อเลือดรีบเนี่ยครับมันการทำท่อเลือดให้ใหญ่นี่นะครับนะก็หนึ่งต้องนอนให้เยอะนะนอนให้เยอะเพื่อที่จะให้มันระบายพิษในเลือดออกให้หมดจะได้ไม่มีพวกกรดนะทำให้ท่อเลือดมันแข็งเปราะนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นแล้วแน่นอนนะครับท่านก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูระบบท่อเลือดนะครับก็โทรมาปรึกษาเราแต่เราก็อาจจะต้องสัมภาษณ์ว่ามีโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างนะครับเช่นเป็นเบาหวานเราก็ต้องจัดชุดเบาหวานให้พร้อมกับตัวสาหร่ายแดงเพื่อที่จะไปปรับท่อเลือดนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็อีกเคสหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกค่ะนะคะเป็นโรคกระเพาะมา10ปีแล้วรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะต้องกินอะไรบ้างแล้วก็จะต้องกินอีกกี่เดือนค่ะอันนี้อยู่ที่ดำเนินสะดวกค่ะ
0: ครับกระเพาะก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรานะครับก็ทานอยู่แค่2ตัวหลักๆนะครับอาจจะมีตัวอื่นเสริมบ้างก็มีบ้างบางเคสที่มีเลือดออกแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเลือดออกทางทวารด้วยเนี่ยยังต้องเพิ่มสาหร่ายแดงแต่ถ้าไม่มีก็แค่น้ำว่านกับค
1: ลอโรฟิน่านะคะกินอยู่ประมาณโอ้10ปีนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะอยู่ที่3ถึง4เดือน3ถึง5เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องทําแบบเต็มโดสอะค่ะ
0: ครับ
1: นะคะต้องเต็มโดสนะจะได้ไม่ต้องทรมานนะคะเอาล่ะค่ะใครที่อยากจะดูแลไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะ ลำไส้นะคะเป็นพงเป็นแผลเคสนี้เราจำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์คงจำเคสหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณยายที่รักหลานมากๆโหสงสารหลานมากเพราะว่าหลานเนี่ยเป็นชอบดื่มน้ำอัดลมนะคะหนึ่งแหละโอกาสที่อาคาอุณหภูมิน้ำอัดลมนี่ก็คือโลหิตจางอยู่แล้วสองดื่มมากจนกระทั่งแบบท้องเนี่ยปวดปวดจนแบบ
0: เป็นแผล
1: ในกระเพาะแผลในลำไส้นะคะถึงขั้นไปเรียนไม่ได้อะต้องส่งตัวกลับมาบ้านนะคะสั่งกับเราไปนะคะจานให้แดงให้กินแบบเยอะมากนะตอนนี้โอ้โห
0: เป็นปกติไปแล้ว
1: ปกติแล้วค่ะก
0: ็ทานอยู่2เดือน3เดือนนะเดือนหนักอยู่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ก็เบาลงแล้วก็ตอนนี้ก็ทานห่างแล้วนะครับ
1: ผิวพรรณดีขึ้นนะคะผิวเรียบเนียนหน้านี่เมื่อก่อนนี้น้องเขาเป็นคนผิวเข้มนะคะ
0: ผิวดับ
1: แล้วก็เหลืองไปเลยนะเข้มแต่เหลืองไปเลยแต่ตอนนี้เข้มแบบใสๆหน้าตาสดใสนะคะผิวนี่ดีขึ้นนะคะหุ่นนี่สุดยอดเลยอาจารย์เป็นนางแบบได้เลยเป็นนางแบบได้เลย
0: ทีนี้เข็ดจนตายเห็นได้ข่าวไปจะบอกเพื่อนอยากกินนะเธออยากกินเธอจะเป็นเหมือนฉันนะดีที่คุณยายนะดูแลเป็นพิเศษแทนคุณพ่อคุณแม่นะคุณยายนี่เป็นห่วงนะแล้วคุณยายฟังรายการของเรานะครับก็ลองตัดสินใจซื้อนะโดยที่เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งไม่รู้จะดีจริงเปล่านะครับในที่สุดก็อาการลูกสาวดีขึ้นตั้งแต่15วัน
1: นะคะหลานสาวดีขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้ไปเรียนแบบสบายใจนะคะไปนั่งเรียนไปไม่ได้มีความทรมานเหมือนก่อนหน้านี้นะคะอยู่แถวกาญจนาพิเศษนะคะแถวสมาคมปากใต้ทางโน้นนะคะก็ยินดีด้วยกับครอบครัวนี้นะคะที่ดูแลสุขภาพเหมือนกับพี่ซ้อนะคะที่ปีดีพนมยงเนี่ยนะคะทานสมุนไพรคอโรฟิน่าตัวกระเด็กน้ำว่านทานอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์คะบางทีก็ล้างตับด้วยอะไรต่างๆดีมากเลยนะคะทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะก็ทานดีบอกต่อนะดูแลสุขภาพตัวเองได้สุดยอดมากเลยนะคะผิวพรรณก็ดีขึ้นนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราสัญญาว่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
0: มีการวิจัยใหม
1: ่ๆค่ะยิ่งขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้านะคะที่แล้วก็คนที่มีภาวะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเราก็จะพัฒนาประสิทธิภาพเหมือนเมื่อก่อนนี่เราสาหร่ายแดงเนี่ยก็จะได้แค่สาหร่ายแดงทั่วๆไปธรรมดาในการสินท่อเลือดให้เหนียวนะปกป้องผิวอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เราก็มีสาหร่ายแดงที่บำรุงสมองได้ด้วยโดยที่เราพัฒนาเพิ่มเติมนะคะใส่สาหร่ายแดงพรหมิไม่ว่าจะเป็นตัวบำรุงสายตาเมื่อก่อนบำรุงสายตาก็จะมีตระกูลเบอร์รี่นะคะตระกูลสีม่วงนะหรือว่าเบอร์รี่แล้วก็พวกน้ำมันดอกดาวเรืองแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาใส่สาหร่ายแดงเข้าไปด้วยนะคะ
0: เพราะสาหร่ายแดงเปรียบเหมือนตัวถังท่อเลือดให้ใหญ่ให้เหนียวให้พวกเบอร์รี่ให้พวกดอกดาวเรืองให้พวกเกี่ยวกับสมุนไพรดวงตาเข้าไปถึงดวงตาให้ได้นะครับสมมุติเรากินของดีเข้าไปแต่ว่ารูมันปิดมันก็เข้าไม่ได้นั่นคือปัญหาแล้วครับนะเราก็เลยต้องมีสาหร่ายแดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: ค่ะนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังจะต้องดูแลตัวเองนะคะบำรุงตัวเองนะคะเพราะบางคนนี่บอกไม่มีสายตามีปัญหาแต่ว่าไม่มีงบประมาณเยอะก็สั่งทีละกล่องเราก็ส่งให้นะคะสั่งสองกล่องเราก็ส่งให้ใครที่อยากได้ถูกหน่อยก็สั่งเป็นล็อตนะสี่กับสี่กล่องหรือหกกล่องเราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะอยากรู้โปรโมชั่นดีๆของเรานะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรถามได้นะคะงบน้อยงบมากก็ไม่ว่ากันนะคะเราจะซื้อแบบทีละกระปุก2กระปุก4กระปุกนะคะหรือว่าครึ่งโหลหรือ1โหลเราก็ไม่ว่ากันนะคะได้หมดนะคะก็ดูว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเนาะก็ทำให้หลายๆคนงบประมาณก็น้อยเราก็ยินดีในเรื่องของการจัดส่งให้นะคะเพราะว่าค่าส่งเราก็ฟรีอยู่แล้วนะคะ เราก็ช่วยๆกันนะสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาที่เราคุยๆกันบ่อยๆอะค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะมากนะคะ
0: ระดับชาติ
1: บางคนนะถึงขั้นปรับตาพร่ามัวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นเบาหวานแล้วตาพร่ามัวนี่ก็คือเบาหวานเขาเรียกเบาหวานขึ้นตานะคะขึ้นตาทำให้ตากระจกตาของเราพร่ามัวเลนตาเราก็เริ่มมัวลงมัวลงนะคะเป็นหลายเคสที่เราเห็นบางคนก็ปล่อยทิ้งไว้คิดว่ามันไม่เป็นอะไรคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นคิดว่าโน่นนี่นั่นคิดไปเองนะแต่จริงๆแล้วดวงตาเนี่ยอันมีค่าเราต้องการการดูแลการบำรุงการใส่ใจที่มากกว่าปกตินะคะทำอาหารเนี่ยร่างกายเรายังต้องการอาหารแต่ดวงตาเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารที่บำรุงโดยตรงนะคะหรือบำรุงสมองโดยตรงนะคะมันมีหลากหลายนะเราจะบำรุงตรงไหนบำรุงตับเราก็มีบำรุงตับโดยตรงนะคะบำรุงหัวใจเราก็มีบำรุงหัวใจโดยตรงกระเพาะลำไส้ทุกส่วนของร่างกายอาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นบำรุงไตเราก็ต้องจัดเซตบำรุงไตให้นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องดูก่อนว่าเดือนนี้เราจะบำรุงอะไรเดือนนี้เราจะต้องดูแลและใส่ใจอวัยวะส่วนไหนของเราที่เราคิดว่าเอ๊ะมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะตาเราเริ่มมัวแล้วนะนะคะเราอาจจะเดือนนี้สักกล่องสองกล่องนะคะก็จะช่วยได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเองก็ดูแลสุขภาพดูแลดวงตาดูแลหลายๆอย่างนะคะเป็นห่วงมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานมันหายากนะคะหลายคนบอกว่ากินแล้วมันหายขาดไหมเมื่อเช้านี่มีโทรมาหาแดงอาจารย์นะคะถามแดงเลยแดงได้แดงโดยตรงแล้วว่าเนี่ยกินสมุนไพรอ่ะที่คุณพูดนักกุศหนาเนี่ยพอดีแล้วมันหายขาดไหม
0: ครับก็คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตก็ถูกต้องเขาเก็บกดนะครับ เขาไปบำบัดหลายที่มารักษาหลายที่มานะครับแล้วก็ไม่จบสักทีไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดตรงไหนนะครับเพราะเบาหวานมันไม่ได้เกิดจากตับอ่อนอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากไขกระดูกด้วยเพราะสูตรสมุนไพรถ้าไม่มีตัวฟื้นฟูตับอ่อนแล้วก็ไม่มีตัวฟื้นฟูไขกระดูกยากครับที่จะเอาเบาหวานอยู่แต่ถามว่าเราสามารถช่วยทำให้ท่านในปัสสาวะได้น้อยลงจนใกล้ลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างเนี่ยพอใจไหมถ้าพอใจสั่งไปเลยครับแต่จะบอกว่าฟันธงว่าหายถ้าหายนี่ท่านต้องหยุดหลายอย่างเช่นน้ำตาลชั้นต้องไม่แตะอีกเลยข้าวกินทัพพีเดียวแล้วผักปลูกกินเองนะครับปลูกผักอาหารประเภทน้ำให้ลดลงให้กินอาหารประเภทต้องเคี้ยวคือต้องมีน้ำลายเข้าไปผสมท่านทำได้ไหมถ้าทำได้โอกาสหายก็เป็นได้ครับเพราะปัจจัยอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับไม่ใช่อยู่ที่เรานะครับเรานี่ทำให้ดีขึ้นนะเรื่องดีขึ้นหรือดีกว่าเจ้าอื่นเราทำได้นะครับก็โทรมาครับ
1: ค่ะอยู่ที่คุณผู้ฟังด้วยนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองว่าการกินการอยู่กันถ้าเราทำได้มันดีขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็ต้องทำใจนิดนึงดีกว่าที่เราไม่กินอะไรเข้าไปดูแลมันเลยนะคะถ้าราคาสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870705 4ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะนะคะก็นี่คือเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเนาะเบาหวานหลายคนก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าบางคนก็ไม่ก็เข้าใจว่าไม่เป็น
0: เห็นว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับ
1: บางคนไปตรวจนะอาจารย์แต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นเบาหวานแต่พอเราสอบถามอาการเนี่ยมันชัดๆเลยอ่ะนะคะชัดๆตรงไหนชัดๆตรงปัสสาวะก็บ่อยนะคะกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเพราะต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็นอนไม่หลับตื่นเช้ามาจะตื่นเช้ามาก็แบบเช้าๆมาก็เดี๋ยวง่วงแต่นอนก็นอนไม่หลับอีกนะคะแล้วก็หิวน้ำบ่อยนะกินบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆปากแห้งคอแห้ง
0: ริมฝีปากก็แห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะริมฝีปากจะไม่มีเสน่ห์เราสังเกตดูคนที่เป็นเบาหวานนะริมฝีปากเป็นฝอยๆเป็นเหมือนกับเป็นกุยขาวๆนะมันเหมือนคนปากแห้งมากๆนะครับ
1: เพลีย
0: ครับเพราะมันดึงน้ำแล้วเอาไว้ว่าที่แห้งก่อนเพื่อนคือริมฝีปากเวลาไตมันดึงน้ำเนี่ยไปทิ้งเนี่ยนะครับรวมทั้งเอาน้ำตาลเอาโปรตีนไปทิ้งเนี่ย มันดึงจนยวกไปที่ปากเลยนะครับทำให้ริมฝีปากเนี่ยไม่มีเสน่ห์นะท่านดูริมฝีปากของเด็กทำไมจิ้มลิ้มนะริมฝีปากของคนที่เป็นเบาหวานจะแห้งหมดครับนะต้องคอยเลียปากอยู่เป็นประจำการเลียปากก็ส่งผลเสียทำให้ริมฝีปากคุณดำหมดเลยนะครับเพราะการเลียปากน้ำไปเอนไซม์ในปากเราในตัวดีโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานชอบกินของหวานน้ำลายในปากของเราจะเป็นน้ำลายที่ไม่มีคุณภาพพอเลียริมฝีปากก็จะทำให้ริมฝีปากนี่ดำหมดเลยนะครับแก้ไม่หายต้องไปสักกันเดี๋ยวนี้เขามีการสักหรือไม่ก็ต้องทาลิปติกนะทาลิปมันนั่นเป็นต้นนะครับเพราะถ้าเราสามารถที่จะดูแลตรงนี้นะก็โดยการที่ข้าวนี่กินทัพพีเดียวของหวานนี่ให้กินไม่เกินเที่ยงนะครับแล้วก็ต้องเป็นของหวานที่มาจากน้ำตาลทรายแดงมาจากน้ำตาลปี๊บถ้ามาจากน้ำตาลทรายขาวก็ไม่ได้อีกนะครับนะก็ช่วยกันรณรงค์นะครับเพราะโรงงานหลายโรงงานตอนนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนการผลิตจากน้ำตาลทรายขาวก็กลายมาเป็นน้ำตาลทรายแดงมากขึ้นเรื่อยแล้วตอนนี้นะครับเพราะคนเริ่มรู้นะครับแล้วก็ผงชูรสอีกตัวนึงก็มาจากพืชทั้งนั้นแหละครับมาจากแป้งมาจากพืชแต่ทำไมถึงทำร้ายก็ท่านดูงูเห่านะครับงูเห่ามันก็กินของไม่มีพิษแต่ทำไมมันเป็นพิษได้มันเป็นการกลั่นของทุกอย่างถ้าอยู่รวมกันมันไม่เป็นพิษแต่ถ้าแยกดึงสารตัวใดตัวหนึ่งออกมาสารตัวนั้นก็เป็นพิษแต่ถ้าอยู่รวมกันก็ไม่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาหมดลงอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องขอลาคุณ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 ตราเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570คุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการทหารกองหนุนประเภทที่1อายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด1พฤษภาคม2570หรือ1พฤศจิกายน2570อายุไม่เกิน26ปีสมัครได้4ช่องทาง1สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th 2หน่วยสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วย3สัสดีอำเภอหรือสัสดีจังหวัดและ4กองพันทหารปืนใหญ่ที่722กรมทหารปืนใหญ่ที่72จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสุภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสุภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสุภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสุภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดหรือสุขภาพของเรานะครับผมกิติกรกาญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุภาพแล้วก็หาทางออก ร่วมกัน ในปัญหาสุขภาพนะครับ มีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเด่ง ว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลก คือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนนึงในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนึง
1: จริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนนะพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือน่ะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นนะยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์น่ะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างนะก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้อนเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี
1: ้
0: เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณติ๋งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการจอลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สอบสวนรายการผลิตภัณฑ
2: ์คาตามิน
1: นะครับ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับ
4: ไอ้ที่ตีบ
3: อะไอ้ที่ตีบเนาะ
4: จ้ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: จะเก็บเงินได้มั้ย
3: ได้ๆ
4: ใช่เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเค้าบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันจะติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้
5: ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: ไปสนีผมลืมไม่รู้ว
3: ่าอ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
1: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามาพูดคุยกันต่อดิง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัดคุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคนติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด คือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา คือเป็นสโลแกน
2: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
1: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
2: อ
1: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหาร อาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห
2: ์
1: นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
2: ๆจริงค่ะ
1: ผมคุณติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
2: ่
1: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
2: หลากหลายเมนู
1: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
2: ์
1: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
2: ส้มผักใบเขียว
1: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
2: ด้วย
1: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
2: เวียงแขนก็ได
1: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
2: มีผลต่อสุขภาพของเราม
1: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
2: อ
1: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
2: ค่อยๆปรับ
1: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
2: เช้ามาก็ชากาแฟละ
1: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
2: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
1: ก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
2: ค
1: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยน พฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับ
2: ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วย
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาก็คือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
2: จริงค่ะ
1: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
2: ค
1: ่ะก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
2: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ พักกันสักครู่แล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็พักสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงกันมาก็ให้ท่านช่วยแนะนำกันเข้ามานะครับสำหรับบทเพลงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพท่านอยากจะทราบเรื่องไหนอย่างไรนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจะสั่งงานนะครับฮัลโหล
2: ครับครับได้ครับส่งที่ไหนครับผม
3: ส่งนครปฐมครับ
2: อ๋อได้ได้เอาชุดไหนครับ
3: เห็นโฆษณาอยู่พอดียายเข้าฟังอ่ะคุยกับยายนะครับ
2: ได้ครับ
3: อาหารเสริมอะไรอ่ะ
2: บำรุงสมองจากคุณยาย
3: ก็ลองเอาสักกระปุก
2: จังหวัดนครปฐมนะอำเภออะไรครับ
3: อำเภอนครชัยศรี
2: นครชัยศรีชื่ออะไรครับคุณยาย
3: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ครับ
3: หนึ่งกล่องคือบำรุงสมองกับสายตานี่มันอันเดียวกัน
2: อันเดียวกันอันเดียวกัน
3: แล้วมันมีกี่เม็ดมันเป็นแบบไหนเป็นแคปซูล
2: มี30แคปซูลกินวันละ1เม็ดครับ
3: กินวันละ1เม็ดกินเวลาไหนครับ
2: กินเวลาได้ทุกเวลาหลังอาหารครับ
3: อ๋อกินได้ทุกเวลาแต่ว่าจะหลังอาหาร
2: ครับครับ
3: ครับครับที่อยู่นะครับที่อยู่นะ
2: ครับ
3: บ้านเลขที่70หมู่3
2: 70หมู่3ตำบล
3: ศรีสะทอง
2: ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีนะ
3: ชัยศรีจังหวัดนครปฐม
2: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
3: ชื่ออุดม
2: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเขาจะโทรไปเบอร์นี้นะ
3: ครับครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับ73120
2: ครับ73120นะได้ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: เก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับ
2: ครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: มีค่าจัดส่งไหม
2: ไม่มีพี่ครับ
3: หนึ่งครับโอเคครับ
2: ครับครับครับเดี๋ยวไปส่งให้นะ
3: ครับ
2: ครับครับครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อข่าวเสื่อมมาฝากนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
4: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
1: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อข่าวเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อข่าวเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ์การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอร์ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
4: ดูแล
1: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
4: มันปวดนะเนาะ
1: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อย ก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
4: มีส่วนหมดเลย
1: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็0843856644นะครับมาพูดคุยกันต่อคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตวันก่อนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องนาฬิกาชีวิตสั้นๆนะก็คือปัจจุบันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยได้พูดถึงเรื่องคนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ตรงตามนาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยเวลากินแล้วไม่ได้กิน
4: เวลานอนก็ไม่ได้นอน
1: เวลานอนไม่ได้นอนก็หมายความว่าสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนนะครับหรือบางท่านนอนสี่ทุ่มไปตื่นเอาตีสองที่ผมสัมภาษณ์นี่เยอะคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่เป็นโรคที่นอนไม่หลับเยอะนะครับฉะนั้นนี่สุขภาพของท่านจะไม่ดีนะครับคุณติ่งต่อสักนิดหนึ่ง
4: มาคุยกันเรื่องของ
1: การนอน
4: ใช่นาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเรื่องของการปรับการนอนเนี่ยโดยคุณนั้นควรจะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาก็คือนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนเนี่ยนะคะหากว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ที่นอนได้ตามปกตินะคะส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนนะคะหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนมากนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางด้วยนะคะนั่นคือการปรับการนอนค่ะทีนี้มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินกันบ้างควรจะกินอาหารตามปกตินะคะไม่กินมื้อดึกมากเกินไปก็คือไม่ควรจะเกินหลังสองทุ่มนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนาคตได้นะคะรวมไปถึงออกกำลังกายค่ะในช่วงของกลางวันนะคะแทนการออกกำลังกายช่วงดึกเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะคะหลังออกกำลังกายส่วนเวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกายนะคะก็ควรจะห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นมื้อหนักก็ควรจะเว้นระยะห่าง 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะรอให้ร่างกายแล้วก็เอนไซม์ต่างๆเนี่ยปรับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะออกกำลังกายประมาณ 15-30 นาทีต่อวันนะคะหรือว่า150นาทีต่อสัปดาห์หากว่าต้องการที่จะเผาผลาญไขมันก็ควรจะใช้เวลาในการออกกำลังกายเนี่ย30นาทีขึ้นไปนะคะแต่หากบอกว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกายข้างนอกนะคะก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ฉะนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตที่ท่านได้ถามมานะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายนี้ที่เหมาะสมก็คือจะช่วงเวลาประมาณ 4-6 โมงเย็นนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับช่วงก่อนมื้ออาหารเย็นสำหรับบางท่านนะครับส่วนที่การทานอาหารนะครับทานอาหารนี่โดยส่วนใหญ่นี้บางท่านเนี่ยที่ชอบไปทานข้าวต้มในช่วงดึกๆนะครับ3-4 ทุ่มเนี่ยนะครับ ก็หยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นนะครับเพราะ ว่าช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อน ผมก็ทบทวนให้ท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับนาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่าหลายท่านลูกหลานรับไปทานนอนทานนี้ช่วงกลางคืนนะครับ ก็ไม่ควรจะทานเยอะนะครับเนื่องจากว่าไตเป็นภาระต่อตับและไตต้องทำงานนะครับ ช่วงหนึ่งนะครับของชีวิตของท่านนะครับท่านต้องการรักษาสุขภาพเพื่อจะมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานนะครับท่านก็ปรับพฤติกรรม อย่างที่ผมบอกไม่มีสิ่งอื่นใด ที่จะทำให้ท่านสุขภาพดีเนื่องจากว่าตัวท่านเองนะครับ สิ่งที่ ที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจท่านก็ต้องมีความศรัทธาในด้านสุขภาพอย่างเช่นการเปลี่ยนท่านต้องเชื่อว่าเปลี่ยนแล้ว
4: มันจะดีขึ้น
1: มันจะดีขึ้นนะครับก็ลองทำดูนะครับเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยหลายท่านก็ประสบความสำเร็จทำให้ท่านนั้นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายการลดน้ำหนักหรือบางท่านก็เปลี่ยนอาหารจากที่ไม่ค่อยทานผักแล้วมาทานผักนะครับก็จะได้ไฟเบอร์ส่วนท่านที่ไม่ค่อยได้ทานพวกผลไม้ที่เป็นแอปเปิ้ลท่านก็มาทานแอปเปิ้ลท่านก็อาจจะได้ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นทานกล้วยน้ำว้าพวกนี้นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีขึ้นนะครับลดความวิตกกังวลทางด้านสุขภาพจิตลงไปนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้สับสนรายการผิดพันคาตามินนะครับ
4: ค่ะคาตามินนะคะก็ประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาคุยกันได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ก็โทรเข้ามานะครับมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับผมได้ในทุกวันผมรอสายท่านอยู่นะครับพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงได้ในทุกวันนะครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพก็ขอบคุณที่ติดตามเนื่องจากว่าหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรามีความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการจดลึกสุขภาพและท่านจะลดความเครียด ลดความวิตกกังวลลงไปนะครับ ในตลอดระยะเวลา10ปีเราเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล สุขภาพ ในทั่วทุกมุมโลกที่ท่านต้องการทราบที่ท่านต้องการรู้แล้วเราไปค้นหาและนำมาเล่าในรายการนะครับผมมีแรงบันดาลใจอย่างยิ่งสำหรับท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยคุณติงว่าได้ปรับเปลี่ยนชีวิตได้ปรับเปลี่ยนอาหารตัวเองลงไปนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรสำหรับท่านที่ผมนำมาพูดก็คือขมิ้นชันคุณติงขมิ้นหรือว่าเซอร์คิวมินเนี่ยเป็นสารล้างพิษอย่างหนึ่งที่ท่านควรจะมีติดบ้านตอนนี้เขามีแคปซูลนะ
4: จ้ะ
1: มีแคปซูลมีหลายยี่ห้อท่านก็ไปหาซื้อเอานะครับในหนึ่งสัปดาห์คุณติงควรจะทาน2มื
4: ้
1: อสองก็คือกระเทียม
4: กระเทียมนึกถึงข้าวขาหมูเลย
1: กระเทียมเนี่ย นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำว่าท่านไม่ต้องทอดกระเทียมคุณติงไม่ต้องทอดกินทบๆแล้วทานเป็นมื้ออาหารนะครับกระเทียมนั้นเป็นอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยได้เยอะมากเป็นสารต้านอนุมูลสามารถลดความเสี่ยงจากเกี่ยวกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมนั้นเป็นสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับได้เป็นอย่างดีกระเทียมถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับสำหรับทานที่ท่านที่ทานในหนึ่งสัปดาห์แนะนำควรทาน3วันนะครับสำหรับการทุบกระเทียมสำหรับใส่อาหารใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำมาตลอดคุณเด่งสำหรับผู้สูงอายุข้าวกล้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะข้าวกล้อง
4: ข้าวกล้องนะคะ
1: ข้าวกล้องทานข้าวกล้อง แทนข้าวขาวก็แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังทานข้าวขาวข้าวกล้องเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี่จะเป็นเรื่องที่ยากคุณเด็งแต่ตอนนี้นี่มีทุกที่เลย
4: จริงอ่ะ
1: ตามห้างตามอะไรก็มี
4: หาซื้อง่าย
1: แล้วก็ไม่แพงไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะ
1: ไม่แพงมากเท่าไหร่คือข้าวกล้องนั้นนะครับหุงข้าวกล้องเป็นข้าวสวยทานเนื่องจากว่าผู้สูงอายุจะได้วิตามิน B3
4: ค่ะ
1: วิตามิน B6 นะครับแล้วก็เป็นแร่ธาตุ
4: ค่ะ
1: ที่เหมาะสำหรับสุขภาพผู้รักสุขภาพนะครับ
4: ค่ะ
1: ท่านทานเถอะครับพวกเหล่านี้ท่านจะดีขึ้นมากๆนะครับเนื่องจากเป็นข้าวกล้องบาหลายท่านเนี่ยเปลี่ยนข้าวกล้องจากเป็นข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็ทำให้ท่านดีขึ้นมากนะครับส่วนที่ขาดอย่างหนึ่งไม่ได
4: ้
1: ก็คือในหนึ่งมื้อนี่ท่านทานน้ำเปล่าที่เป็นน้ำสะอาดจริงๆนะครับเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดของผมนี่ก็หมายความว่าน้ำกรองนะที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นน้ำกรอง
4: ไม่ขุ่นมัวใส
1: โดยเดี๋ยวนี้ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นน้ำกรองนะนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดและอยู่อะไรต่างๆนะครับท่านดื่มน้ำสะอาดวันหนึ่ง 6-8 แก้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุวิธีดื่มน้ำ
4: ไม่ใช่ดื่มอักๆนะคะ
1: ผมก็เลือกมาฝากคือค่อยๆดื่มไปนะครับครั้งละ1แก้วนะครับเพื่อร่างกายนั้นเผาผลาญได้รับการกระชุ่มกระชวยนะครับทำให้การล้างพิษ อยู่ในตัวนะครับเพราะว่าน้ำนั้นเป็นของเหลวที่ร่างกายต้องการนะครับเพราะว่าหลายท่านดื่มน้ำน้อย
4: จริงอ่ะ
1: นะครับดื่มน้ำน้อยหนึ่งในช่วงคนวัยทำงานไม่ค่อยมีเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาเล่าเขาบอกคนรุ่นใหม่เนี่ยคนนึงชอบทานน้ำแข็ง
4: จริง
1: ถ้าในแนวสุขภาพเนี่ยเขาไม่ให้ทานน้ำแข็งนะ
4: เพราะว่าร่างกายจะต้องเสียเวลาในการปรับอุณหภูมิ
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในน้ำแข็งตอนนี้ที่เขาสำรวจมาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยไม่ค่อยสะอาดคุณเด้ง
4: ใช่ค่ะ
1: ในตามจะเรียกว่าตามแหล่งผู้ผลิตนะครับในหลายผู้ผลิตฉะนั้นเราควรระวังว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปตามที่งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ควรทานน้ำแข็งน้ำอัดล
4: ม
1: น้ำตาลทรายขาวผงชูรสนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสารอาหารเหล่านี้มีโอกาสนะครับที่จะก่อความเสียหายให้กับร่างกายนะครับฉะนั้นการพึ่งพาอาหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ท่านแนะนำให้ทำเองที่บ้านหรือแหล่งที่ท่านไว้ใจได้นะครับก็ทานอาหารนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำมาก็คือการลดเนื้อลงเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยอย่างอาจารย์หมอบุญชัยเนี่ยแกบอกลดเนื้อเป็นพวกสัตว์สีเท้าลงผมก็เลยถามว่าทำไมที่ศูนย์เวลเน็ตเนี่ยไม่มีหมูผมก็เลยถามคนขายว่าที่นี่ไม่มีหมูไม่มีหมูจำหน่ายเพราะว่าหมูเนี่ยบางทีเนี่ยการเลี้ยงหมูในปัจจุบันเนี่ยมันมีสารเร่ง
4: สารเร่งเนื้อแดง
1: สารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรต่างๆเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในตัวที่ทำให้มันโตเร็วพูดง่ายๆนะครับก็คือว่ามันเป็น GMO อย่างหนึ่งที่อยู่ใน DNA และคนกินเข้าไปก็จะไม่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับโทษมากกว่าคุณนะครับก็งดบางท่านนี่งดนะฟังรายการแต่ก่อนผมทำรายการเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยก็งดทานพวกเหล่านี้ไปนะครับ อย่างเช่นเนื้อ
4: โค
1: เนื้อต่างๆนะครับประเภทเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆนะพูดง่ายๆนะครับก็ถ้าอันนี้ไม่ได้เนี่ยหรือเลี่ยงไม่ได้เนี่ยทานน้อยที่สุดนะครับควรมาทานพวกปลาผักผลไม
4: ้คือย่อยง่าย
1: ให้หลากหลายมีอยู่แค่นี้ทำทานให้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมบอกในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยท่านทานอาหารโดยการเอาอาหารเนี่ยมาเป็นดีท็อกซ
4: ์
1: ก็คือกล้วยน้ำว้า
4: ส้ม
1: เช้งที่มีน้ำเยอะๆคนที
4: ่
1: ผักใบบัวบกปั่นรวมๆกันนะครับแล้วก็ทานนะครับแล้วก็ลดเรื่องเนื้อสัตว์ลงนะครับก็ขอให้ท่านไปทำที่บ้านนะครับ
4: เพราะว่าค่อยๆปรับไป
1: ค่อยๆปรับไปนะครับเพราะว่ารายการเราเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็หวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะชอบนะครับก็ผมก็ฝากเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาทามินนะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรดีโปรดังขายดิบขายดีส่งถึงท่านอาจจะล่าช้าหน่อย ใน1วันถึง2วันก็เป็นนั้นว่าท่านก็ต้องผมขออภัยนะครับสำหรับเพราะว่างานเยอะมากนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกเป็นนั้นว่ายอดส่งเราเยอะมากนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุก
4: ก็คือ
1: รวม8กระปุกสำหรับท่านที่ต้องการซื้อ1คนหรือ2คนหรือซื้อไปแบ่งกันนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเรามีบริการส่งท่านหน้าบ้านทุกวันไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะครับก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์084-385-6644แล้วก็ท่านสามารถซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์ทอยไลท
4: ์
1: เพราะว่าบางท่านก็อาจจะเอาคาตามิน4กระปุกทอยไลท์4กล่องก็ได
4: ้ปนกันได
1: ้ปนกันค้ากันได้เพราะงั้นหรือบางท่านก็จะเอาคาตามิน6กระปุกทวายไลท์2กล่อง
4: ได
1: ้รวมเป็น8อย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นบริการจัดส่งสำหรับผมฝากอย่างหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพัทกล่องชมพูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อช่วงนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม1กระปุกนะครับในราคาพิเศษจริงๆสำหรับท่านที่ต้องการซื้อหรือบางท่านจะซื้อรวมกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับเพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงในทุกๆวัน
4: ได้เลยนะ
1: ก็ได้เลยนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับคือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำพร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมาทำอาหารนะครับ
4: ปลูกเองก็มี
1: ปลูกเองก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่า

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: มาเย็นนี้เหรอไอ้เลิศ
2: ก็เย็นนี้นะสิเฮียหูฉันไม่เผื่อหรอกนะ
1: เห็นหรือยังว่าคนอย่างข้าถ้าต้องการอะไรแล้วข้าต้องได้เอาล่ะเองไปเตรียมเหล้ายาปลาปิ้งไว้ให้พร้อมนะแล้วไล่พวกในบ้านไปให้หมดให้มันไปดูหนังกันอ่ะเอาเงินนี่ไปจัดการให้เรียบร้อย
2: ใจคอเฮียจะอยู่บ้านคนเดียวเชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากไปจัดการได้
2: จะเฮีย
1: มัทนาจะมาเย็นนี้ถ้าเราปล่อยให้หลุดมือไปก็บ้าแล้ววะเห็นหรือยังว่าเงินเท่านั้นที่จะบันดาลความสุขให้เราทุกอย่างคืนนี้แล้ววะเราจะได้เชยชมสาวงามที่สุดตั้งแต่เราเคยเชยชมมา

ที่จะไปบ้านนั้นชีวิตจิตใจมันหายไปไหนหมดทำไมเราถึงตัดสินใจบ้าๆแบบนี้มันจะแปลกอะไรนักหนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะทุกสิ่งทุกอย่างของเรามันสูญสลายไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือไว้อีกเลยใครอยากได้ใครต้องการอะไรก็เอาไปเถอะความเป็นสาวของเรา

เดี๋ยวก็ได้เวลาที่เราจะได้เชยชมความเป็นสาวของเด็กคนนั้นเอาจัดขวดเหล้าแก้วเหล้าไว้พร้อมแก้วสองใบเหล้าโซดาเบียร์พร้อมเสมอเอ๊ะเดินมาแล้วนี่บ้ามาจริงๆซะด้วยสวยแบบนี้สวย

0: ้าวขึ้นมาเลยสิมัดขึ้นมาเลยอย่าทำท่าเหมือนคนใจลอยอย่างนั้นขึ้นมาเถอะขึ้นมาเลยนะ แม่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาไม่นึกไม่ฝันจริงๆอ่ะนั่งสิมัดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ยังงั้น ความจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะเรียกมาคุยกันนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากดื่มหน่อยไหมเบียร์ก็มีนะ
1: นี่เราเป็นอะไรไปความรู้สึกทั้งหมดทำไมมันถึงเย็นชาแบบนี้เรากำลังจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วหรอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเรากำลังทำอะไรและอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเราหมอเล็กคะเมื่อมันขาดหมอเล็กชีวิตของมันก็เกือบไม่มีความหมายอะไรอีกเลยไม่มีค่าแม้แต่สำหรับตัวมันเอง
0: อ้าวมันเรื่องอะไรล่ะถึงนั่งน้ำตาไหลอย่างนั้นมัดมัทนาสงสัยจะกำลังทุกข์หนักแมวนะฮะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ก็ลืมไปเสียเรื่องเงินเรื่องทองเราจะไม่พูดถึงมันก็ได้ฉันเป็นคนสปอร์ตเสมอเอางี้ดื่มกันนิดหน่อยดีกว่าดื่มดูสักอึกแล้วจะรู้ว่าเหล้ามันช่วยเราได้มากหรือจะดื่มเบียร์ดี
1: ไม่ค่ะ
0: งั้นก็เหล้าสินะเห็นไหมล่ะเหล้าฝรั่งเสียด้วยรสกลมกล่อมเอาสินั่งมองเฉยอยู่ทำไมคนกลุ้มกลุ้มเขาก็ต้องดับด้วยเหล้าเท่านั้นแหละลองดื่มดูสิ
1: ค่ะ
0: เอออย่างนั้นจับแก้วเหล้าอย่างนั้นแล้วก็ดื่มเลยอย่างนั้น กลั้นใจหลับหูหลับตาดื่มเข้าไปเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าอารมณ์เรานะมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่างนั้นนี่อุ้ยแรงไปหน่อยกับแกล้มนะจะช่วยให้ดูดีขึ้น
1: ทำไมมันถึงร้อนวูบวาบไปหมดอย่างนี้เหล้ามันเป็นอย่างนี้เองเหรอทำไมคนเขาถึงกินกันให้มันได้อะไรขึ้นมาแต่ไหนๆเราก็ตั้งใจแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะเราจะปล่อยมันทุกอย่างสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือความสุขของแม่ความเป็นสาวของเราอาจจะช่วยให้หนี้สินมันปลดเปลื้องไปได้บ้างอย่าคิดอะไรมากเลยมัดไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้ว
0: ดื่มอีกสิ

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

นายที่สุดนายที่สุดเราก็มองเห็นความสุขแค่เอื้อมแก้มมัทนาแดงปลั่งในตารีปรืออุ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้แบบนี้ก็แสดงว่าเธอกำลังเมาขอให้รู้เอาไว้เถอะว่าฉันเมากว่าเธอหลายเท่านักกำลังเมารักยังไงล่ะ

0: แก้มแดงปลั่งในตาหรี่พื้นบางครั้งก็เป็นประกายวาววาวแบบนี้สบายมากสบายจริงๆอ้าวแล้วกันร้องไห้ทำไมล่ะมัทนาเรากำลังกินเหล้าสนุกกันอยู่เชียวบอกหน่อยได้ไหมว่าร้องไห้ทำไม
1: มือเท้าทำไมมันถึงเย็นเยียบอย่างนี้หน้าชาตาเริ่มลายลงทุกทีที่ร้ายที่สุดคือเวียนหัวเรากำลังเมาเหล้าเหรอเนี่ยแต่เรายังรู้เรื่องยังรู้เรื่องทุกๆอย่างพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแสงสว่างเหลือเพียงสลัวสลัวเขายังคงชวนเราดื่มเราก็ดื่มมันเหมือนคนบ้าเหมือนคนขาดสติหมอเล็กคะมันกำลังจะเป็นบ้า

0: ัฒนา
1: เขาเอื้อมือมาบีบมือเราสายตาที่มองมาที่เราหวาดหวั่นน่ากลัวเป็นที่สุดเขาใครจะทำอะไรฉันก็ทำไปเถอะฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเป็นของฉันอีกไม่มีอะไรเหลืออีกเลย
0: เป็นยังไงมั่งมัทนาเซจนเกือบจะตกเก้าอี้แล้วแม่ล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะอุ้มเธอไปนอนพักผ่อนซะก่อนตกลงนะแหมตัวเบา

0: ràng mình hơi bị nảy mụn. Hôm nay mình mưa là cơn, không uống mát và nợ mình tiền. Mưa có lúc lại thì thua tụa. Ôi, lòng hai trai không khâu ràng là cơn. Bằng răng không chủ, bằng răng không có đâu ấy nên. Mở lấy khờ, rủ mấy khờ, bóng mắt cầm lần cho mấy mì ở đây lửa ít lỡ. Mấy mì khoảm răng, mấy mì khoảm vẫn. Mấy mì mẹ tới khoảm bình sợ thì cười huống hẹ đâu ấy mở lấy.
1: Ron hai là mày mất thân à. Dạ Ron, อย่าร้องไห้ไปเลยทูลหัว
0: มัดกำลังจะไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเขากอดเขาจูบเขาหลงลายเหมือนเราไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตสิ่งสื่ออื่นของเราไม่ได้ทำให้อารมณ์ปรารถนาของเขาลดน้อยลงเลยสิ่งที่เขากำลังต้องการนี่ไม่ใช่เหรอคือสิ่งที่มัดคือสิ่งที่มัดตั้งใจจะให้หมอเล็กคนเดียวจนตลอดชีวิต
1: มัทนา
0: เขาจะมาคำนึงถึงจิตใจคนอื่นทำไมกันเชิญเถอะจะทำอะไรก็เชิญผู้หญิงคนนี้หมดอะไรตายอย่างในชีวิตแล้วหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอะไรกันเราเป็นอะไรไปทำไมถึงปล่อยเขาแกะกระดุมเสื้อทำไมถึงปล่อยเขาทำกับเราอย่างนี้
1: มัทนา
0: ในที่สุดเราก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ปกปิดร่างกายในความมืด

มัทนาจาเมล็ดรักเธอเหลือเกินมัดคือแม่พระคือชีวิตของมันจำได้ไหมจ๊ะตอนรักกันตั้งแต่เรายังเป็นเด็กหน้าขันนะจ๊ะที่เรารักกันก่อนเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรารักกันทำไมแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเรารู้ว่าเรารักกันก็เพราะอยากจะมีชีวิตร่วมกันหมอเล็กเคยฝันว่าหมอเล็กจะมีมัดเป็นเมียที่น่ารักที่สุดมีที่ทำให้ผัวชื่นใจมีกำลังใจและมานะบากบั่นจนกว่าเราจะพบกับความสำเร็จในชีวิตคิดถึงมัดทีไรหมอเล็กฝันอย่างนี้ทุกครั้งวันหนึ่งเราคงมีลูกด้วยกันเราจะช่วยกันรักลูกให้มากๆช่วยกันสร้างแนวทางให้แกเป็นคนดีในวันข้างหน้าถ้าแกมีความรักเราจะบอกให้แกรักคนที่แกรักเหมือนที่พ่อกับแม่รักกันจำวันที่มัดผัวเขาไปอยู่ในอ้อมกอดของหมอเล็กได้ไหมจ๊ะ

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ชนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยครา
1: สไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองคนจะเป็นแฟนกันได้อย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าพรหมลิขิตทั้งคู่เดินมาหาเราแล้ว
2: นายฟ้าวันนี้ไม่เห็นชื่ออะไรเลย
1: ยังไม่เห็นอะไรถูกใจเลยแล้วเธอล่ะไม่เห็นซื้ออะไรเหมือนกันนี
2: ่ก็ทัดนะสิคอยห้ามให้ฉันซื้อบอกว่าเสื้อตัวหนึ่งอ่ะ 4-5,000 ราคาแพงเกินไป
1: ดีออกมีคนคอยห้ามถ้าพวกเรามากันเองซื้ออย่างเดียว
3: ถ้าร่วมแพงเกินความจำเป็นไปนะเอางี้ละกันเดี๋ยวฟ้ากับกรีนเดินช้อปปิ้งไปก่อนกันละกันนะไปอยากซื้ออะไรส่วนตัวจะไม่ต้องกังวลกับทัดไง
2: ก็ได้ค่ะเพราะถ้าครีมเดินกับทัดวันนี้ครีมไม่ได้ซื้ออะไรแน่ๆว่าแต่ว่าทัดไม่เบื่อนะ
3: ไม่ครับเดี๋ยวทัดเดินดูอะไรไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: นี่ครีมฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงชอบและรัก
2: ทัดนั่นเหรอก็เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยทัดทำให้ฉันได้หัวเราะรอยยิ้มแล้วก็สายตาที่มองฉันน่ะมันแสดงถึงความรักความจริงใจฉันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยเวลาที่อยู่ใกล้ๆทัดนี่ล่ะความรู้สึกที่ฉันมีต่อเขาล่ะ
1: และเธอรู้ใช่ไหมว่าในอนาคตจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: ฉันเตรียมใจไว้แล้วล่ะและฉันก็เชื่อว่าถ้าจะไม่ทอดทิ้งฉันเขาจะยืนหยัดสู้กับฉัน
1: ฉันขอให้มันเป็นอย่างที่เธอคิดก็แล้วกันนะเพื่อนครีมเธอดูนั่งสิ
2: ร้านเนี่ยเพิ่งเอาเสื้อแบบใหม่มาวางนี่ถ้าอย่างนั้นเราลุยกันเลย
1: ดีนะเนี่ยที่ยายเจนไม่มาด้วยไม่อย่างนั้นน่ะแย่งเสื้อกับฉันแน่ๆ

0: ดีค่ะช่วงนี้เราลดราคาทั้งร้านไม่สนใจจะซื้อไปเซอร์ไพรส์ให้แฟนบ้างหรอคะ
1: ไม่ครับอีกอย่างก็ไม่รู้ด้วยว่าเธอชอบแบบไหนเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะเธอไม่ได้มาด้วยเราชอบมายืนดูสร้อยคอและจี้เพชรร้านนี้เสมอนะดูแต่เราไม่รู้จะซื้อให้ใครอะแต่ว่าตอนนี้มันมีครีมเป็นแฟนแล้วนี
0: ่ทางร้านแนะนำให้ได้นะคะว่าแบบไหนจะเหมาะกับแฟนของคุณแฟนคุณเป็นคนตัวเล็กผิวขาวผมยาวดำเหยียดตรงในตาสีดำคิ้วเข้มเรียวปากสีชมพ
1: ูมันไม่ใช่ลักษณะของครีมนี่ก็ขอโทษนะครับที่พี่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ลักษณะแฟนผมเลยเธอสูง170เท่าผมผอมเพรียวผมยาวดักสีน้ำตาลนะฮะ
0: อ้าวแล้วผู้หญิงที่เดินตามคุณมาเมื่อกี้นี้ล่ะคะ
1: ใครครับผมเดินผมมาคนเดียวอะ
0: ก็พี่เห็นว่ามีผู้หญิงเดินตามคุณมาขอโทษค่ะสงสัยพี่คงดูผิดไปแต่ถ้าแฟนน้องลักษณะสูงเพรียวหุ่นนางแบบพี่ขอแนะนำว่าควรเลือกแบบ
1: เอาไว้วันหลังดีกว่านะครับผมสัญญาว่าจะมาซื้อของร้านพี่แน่นอนเลยฮะ
0: วันนี้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากอาทิตย์หน้าเราก็ไม่มีโปรโมชั่นลดราคาแล้วนะคะ
2: เอาไว้อาทิตย์หน้าเข้ามาซื้อก็ได้เพราะไม่ชอบซื้อของลดราคาอีกอย่างร้านนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณภาพของเนี่ยจะดีจริงๆหรือเปล่าเราไปซื้ออีกร้านหนึ่งดีกว่าแพงกว่าและของก็น่าจะดีกว่าแน่นอนเราไปกันเถอะนะคะทัศคริมได้เดินซื้อของจนเหนื่อยแล้วดูสิของเต็มไปหมดเลย
1: อะไรกันครับแยกกันไปแป๊บเดียวได้ของเยอะแยะขนาดนี้เฉล
2: ยเราไปกันเถอะอย่ายืนอยู่หน้าร้านนี่เลยเราอ่ะยังมีร้านอื่นให้ช็อปอีกนะกะว่าจะช็อปอีกสัก 3-4 หมื่นจะได้ครบแสนพอดีไปเถอะครีมทัศ
1: ครีมเป็นอะไรฮะดูโรไม่ดีเลยหรือว่าทัศเตอ
2: ครีมไม่ได้โกรธอะไรทัศหรอกค่ะเราโกรธพนักงานขายคนนั้นต่างหากดูลักษณะกิริยาท่าทางไม่ให้เกียรติลูกค้าเลยถึงแม้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของร้านที่ทำงานอยู่ก็ตาม
3: การที่เขาไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีเงินเขาอาจจะยังไม่พอใจในสินค้าก็ได
1: ้ขอบคุณครับที่เขามาช่วยกู้ได้ทัศแต่มันก็จริงที่เขาคิดนะฮะทัศเองก็ไม่มีเงินพอจะพาครีมมาซื้อของซื้อหลายครีมได้ยังต้องนั่งรถเมล์มาเรียนใครรู้ว่าเป็นแฟนกันเนี่ยก็อายเขาต้องมาหาไล่หน้าเลย
2: ทัศทำไมทัศพูดแบบนี
0: ้ครีมนั่นเธอจะไปไหนน่ะครีมทัศ
1: ตายละเราคงพูดอะไรผิดไปแน่ๆเลยหลังจากที่ครีมมองหน้าเราแล้วก็เดินหนีไปอ่ะ
0: ทัศเดี๋ยวคว้าตามยายครีมไปเอง

เรจ้าพี่ชายทำไงต่อไปดีอ่ะคำพูดของพี่นั้นน่ะอาจทำให้ครีมมีความรู้สึกเสียใจแล้วทำไมพี่ต้องพูดอย่างนั้นออกไปด้วยนะทั้งที่พี่ก็สามารถแต่พี่พอใจตัวเองเลยจริงๆอ่ะจริงสินะพี่ทำไปเพราะทำไปเพื่ออะไรต่างหากหรือต้องการพิสูจน์อะไรอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิพี่ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าพี่ขังตัวเองอยู่กับทิฏฐิและความเกลียดชังนั่นไปถึงไหนกันน่ะ

0: ่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราชจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: วันนี้คนอยู่ข้างหลังเราอีกแล้วคนจะเป็นลมมั้งวันนี้พี่กลับก่อนนะเรแล้ววันหลังพี่จะมาเยี่ยมใหม่ขอโทษด้วยที่วันนี้พี่มาดูกระทานหันแล้วไม่มีดอกไม้สวยๆมาฝากเลยเอ๊ะเสียงเหมือนมีคนเดินมาข้างหลังจริงด้วยนะฮะไม่ใช่คุณลุงกรุแลสุสานที่เราเคยพบนี่นาฮะแต่เป็นครีมเหรอ
3: ครีมนึกแล้วว่าถ้าต้องอยู่ที่นี
2: ่เอาครีมนั่นร้องให้ทำไมฮะ
3: ครีมไม่เคยสนใจหรือว่าใส่ใจว่าทัศน์จะมีฐานะยังไงเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะรักกันไหมครีมไม่เคยอยากได้อะไรจากทัศน์ไม่ว่าเงินทองหรือว่าสิ่งของต่างๆครีมมีหมดแล้วสามารถซื้ออย่างได้โดยไม่ต้องรบกวนทัศน์เลยแต่สิ่งที่ครีมหวังหรือว่าต้องการจากทัศน์เพียงอย่างเดียวก็คือความรักและความอบอุ่นจากทัศน์เท่านั้น
2: แล้วครีมพูดจบก็วิ่งมากอดเราใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาซบเราที่หน้าอกด้านซ้ายหัวใจของเรารู้สึกถึงหยดน้ำตาเหมือนกับว่ามันสามารถซึมผ่านเข้ามาในหัวใจของเราได้อย่างนั้นแหละและรู้สึกถึงหยดน้ำตาที่อบอุ่นเราจะกอดเธอแน่นและไม่ยอมให้เธอหนีหรือจากเราไปไหนอีกเลยต่อไปนี้

0: สวัสดีอายเป็นไรไปอ่ะนั่งคำหน้าเป็นท้ายรถสิบล้อเชียว
1: อย่ามายุ่งกับฉันคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่
0: อ้าวแล้วพันยังไม่มาเหรอ
1: แล้วเห็นไหมล่ะ
0: ไม่เห็นนะ
1: ก็แสดงว่ายังไม่มา
0: แล้วพันทำไมไม่มา
1: ไม่รู้ตัวไม่ได้ติดกันนี่แล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเลิกถามสักทีได้ไหม
0: อ๋อรู้แล้วว่าอารมณ์เสียเรื่องอะไร
1: อย่ามารู้ดีหน่อยเลยกะเพราแกคิดดูสิฉันโทรไปถามเรื่องงานโปรเจกต์จบแทนที่พันทิพย์จะสนใจกลับไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นแล้วตัดสายฉันทิ้งโทรไปอีกทีก็ปิดมือถือฉันจะบอกอาจารย์ขอเปลี่ยนคู
2: ่ก็เอาสิอยากจะเปลี่ยนก็ตามใจ
1: พันทิพย
0: ์พันมันมากับฟ้าได้ยังไงวะแถมยังช่วยฟ้าถือของมาอีกงานเนี้ยท่าทางทะลักจุดเดือด
2: เดี๋ยวเราไปบอกอาจารย์ด้วยกันนี่ฟ้าของฟ้าครับ
3: ขอบใจค่ะที่ช่วยถือฟ้าว่ามีอะไรพูดกันดีๆก็ได้นะอย่าใช้อารมณ์กันเลย
2: คนบางคนน่ะคำว่าเหตุผลน่ะใช้ด้วยไม่ได้หรอกครับ
1: นายว่าไงนะแล้วนายล่ะแทนที่จะคุยกันก่อนจะได้รู้ว่างานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนายกลับตัดสายทิ้งปิดมือถือไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่น
2: ทำมาฉันจะไปไหนอ่ะกับใครอ่ะต้องมารายงานเธอด้วยเหรออีกอย่างอ่ะฉันจะไปไหนกับใครมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกัน
1: พันทิพย์นายจำคำพูดของนายไว
3: ้ไอ้เดี๋ยวก่อนสิไอ
0: ้ไอ้นี่พันแกพูดแรงไปหรือเปล่าวะเนี่ย
3: พันตามไปคุยให้รู้เรื่องสิตามไปบอกว่าเมื่อวานอ่ะพันอยู่กับฟ้า
2: ทำไมพันต้องตามไปด้วยล่ะอีกอย่างอ่ะฟ้าก็ไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันเดี๋ยวหายบ้าแล้วอายก็โทรมาเองล่ะ
0: ใช่ทุกครั้งมันเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นแน่ว่าเพื่อน

0: สรุปว่าฉันผิดที่พูดแรงต้องเอาธูปเอาเทียนไปขอขมาได้ไหมล่ะ
1: พูดถึงขนาดนั้นก็ได
2: ้นายก็รู้ว่าไอ้น่ะคิดยังไงกับนายยิ่งรู้ว่านายไปกับผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่สิไปกับฟ้านี่นายกับฟ้าคบกันหรือวะ
0: เปล่าเมื่อเช้าตอนมาฉันเห็นเธอเห็นรถฟ้าจอดเสียอยู่ข้างทางอ่ะก็เลยรับมาด้วยกันเท่านั้นเอง
2: แล้วเรื่องเมื่อวานล่ะ
0: ฉันนัดกันจริงๆนี่กระเพราแกมาซักฉันอ่ะอย่างกับจะเป็นจำเลยอย่างนั้น
2: เออไม่ถามก็ได้วะเออทัดนายหายไปไหนมา
3: อ้าวงั้นเปลี่ยนเรื่องเร็วปริชันได้ไงอ่ะฮะ
0: ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่านายหายไปไหนมาฉันว่าจะให้ช่วยกันสรุปเรื่องชื่อรีสอร์ทของพ่อฉันสักหน่อยโทรไปหานายก็ไม่เจอ
3: เออฉันไปเที่ยวกับ
4: ทัดอยู่นี่เองโอ้ครีมเนี่ยเดินหาซะทั่วเลยอ๋อสวัสดีกระเพราหมูสวัสดีพันทิพย
2: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ครีมหิวจังเลยน่ะเอาไปหาอะไรทานที่เออจริงสิเห็นฟ้าบอกว่ากระเพราหมูน่ะเปิดร้านอาหารใหม่ใช่ไหมเราลองไปทานกันมา
0: ก็ดีเหมือนกันนะคราวที่แล้วกระเพราไปถล่มที่รีสอร์ทฉันละคราวนี้ตาฉันถล่มที่ร้านแกบ้าง
2: แล้วครีมมาคนเดียวเหรอครับ
4: เปล่าอ่ะยายฟ้ารออยู่ที่รถนะเห็นว่าเออทำอ๋อเลยไม่กล้าเดินมา
0: ฟ้าคิดมากไม่เกี่ยวกันซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวพันเดินไปตามเองเราแยกกันตรงนี้นะแล้วไปเจอกันที่ร้านกะเพรากันแล้วกัน
2: อืมไปทัดนายน่ะไปรถฉัน
4: ใครว่าทัดจะไปรถกะเพราทัดน่ะต้องไปรถกับครีมต่างหากนะทัดนะ
3: เราแยกกันที่ร้านนะ
2: พันน่าเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าวะ
0: ฉันก็เห็นเหมือนอย่างที่แกเห็นนั่นแหละ
2: อืมฉันนึกว่าฉันตาฝาดสิอีกนะที่แท้เรื่องจริงที่ฉันเห็นครีมเดินเกาะแขนทัดเทพไปอ่ะดูสิคนทั้งมหาลัยน่ะมองกันใหญ่เลย
0: คราวนี้เราก็คงรู้คำตอบแล้วล่ะว่าทัดหายไปไหน
2: ทัดเป็นแฟนกับครีมฟ้ากับพันก็เริ่มที่จะคบกันถ้าอย่างนั้นเรากับเจนนี่ก็มีทางเป็นไปได้สามคู่ชู้ชื่นแล้วยายอายล่ะจะไปอยู่ตรงไหนเอาหน้าถึงเวลาก็รู้เองเอ้าพันหายไปไหนอ่ะ
0: นี่จะยืนไปดูเสาหลีกนานไหมเนี่ยคนหนึ่งก็ไปกันหมดแล้วนะ
5: ไปด้วยกันก็ได้นี่จะได้ประหยัดน้ำมัน
0: ไม่ต้องเลยคืนให้ไปด้วยยิ่งกินน้ำมันใหญ่น้ำหนักยิ่งมากอยู่ตามไปแล้วกันนะเพื่อน
2: เออเห็นหญิงดีกว่าเพื่อนอย่านึกนะว่าฉันตามไม่ทันน่ะรถฉันน่ะแรงเร็วทะลุฟ้าเลยเอ้าแล้วกุญแจรถฉันหายไปไหนเนี่ยอ๋อไอ้กระเพราหมูเมื่อเช้าน่ะแกเอารถไปใส่เครื่องใหม่แล้วทิ้งไปที่อู่นี่นาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฮะแท็กซี่อยู่ไหนอ่ะ

0: จะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาสตรีไปเลย
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation

0: พลตำรวจโทนิธิธรจันตากานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเรียกให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าถ้ามียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และแนบลิงก์กดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมและจัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมจบข่าวสิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นิริสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการจอลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการจอลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาจนจะครบ10ปีเผอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคุณติ่งนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพผมกิติกรกัญญาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีจริงๆในฝั่งรายการของเรารายการจอลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกล่วยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่า

0: ผมฝัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเนี่ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่ก็อายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าคุณแม่จะทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะนะ
1: เขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่นะคิดเรื่องความสะดวกนะคิดแต่จะสั่งแกร็บมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่นะคนนี้น
1: ะ
0: คนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเลยเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกหรอกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลาม
1: ันงอกเงย
0: รอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้
1: าง
0: แต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับเน
1: ื่อง
0: จ
1: าก
0: ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านถ่านท่านเอามาล้างแล้วถ่านถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับ
1: พริกขี้หนู
0: พวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนเด็กติดง่ายปลูกมาพี่ไว้สองต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีสองต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงๆนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอาพอปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แต่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินเนี่ยค่ะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลายฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2และก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8
1: กระปุกด้วยกันราคาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณเก่งก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับ
1: โอ้
0: นะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแถบบางแคบางกลวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อคาร์ทามินเป็นโหลๆนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะครับ ก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000 ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฝั่งก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: ภายในวันเดียวสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพรักษ
1: ์
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝาเคยไปไหมแหลมผ้าฝาก็คือเลยแยกเจดีย์ไปนะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเนี่ยเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ยเราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกเนี้ยนะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสายสี่นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งกันทุกวันแต่วัดท่าไม้แต่วัดท่าไม้วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้
1: อ
0: ยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
1: ค่ะ
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับกลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
1: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
0: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับคุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายในทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ10ถึง20นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเด่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูง อายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
1: ต้องไม่ใช่มื้อหนัก
0: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยนมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็น ข้าวต้มปล
1: าน
0: ะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกนี้นะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับแล้วก็
1: จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
0: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
1: ะ
0: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
1: ยังติดกาแฟ
0: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่งสองสามแก้วบ่ายๆต้องมี
1: จริงนะ
0: นะคนถึงไปทำงานเนี่ยจะมีคนที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องมีทานกาแฟ
1: จริงค
0: ่ะ
1: คือมีการสั่ง delivery กันล่วงหน้าไปแล้ว
0: นะครับก็คุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะยังต้องรักสุขภาพก็ทานเช้าเดียวนะครับส่วนของหมักดองพวกชากาแฟก็ลดลงนะฮะลดเครื่องปรุงที่เป็นกลุ่มผงชูรสน้ำตาลทรายขาวน้ำอัดลมพวกนี้นะครับ
1: หลีกเลี่ยงได้
0: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่
1: อ
0: ยส่วนแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับนะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับก็โทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ฟังค่ะตรงนี้นะคะ
3: ครับคุณอัมพรนะครับ
4: ใช่ค่ะแม่เอา6กระปุกค่ะ
3: อ๋อ6กระปุกแถม2นะครับ
4: ค่ะ
3: ครับได้8กระปุกครับ
4: โอ้ค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิตาพัดด้วยอย่างเงี้ย3อย่างกินด้วยกันได้ไหม
3: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวัน
4: แต่โอ้ค่ะแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแบบหนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงวิตาพันกล่องนึงแล้วก็คาตามีนกล่องนึงเนี้ยมีลดไหมคะ
3: มีจ้ะ
4: คิดว่าตามราคาปกติ
3: มีชุดนั้น
4: แล้วหน่อไม้หนูชุดนึงด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
3: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดนึงอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามีนกระปุกนึงภูมิแพ้กระปุกนึงแล้วก็วิตาพันกระปุกนึงอ
3: ันนี้ต่าง
4: กันแล้วของแม่เขา
3: ได้ครับได้ครับ
4: มาส่งวันไหนคะ
3: ก็ไม่เกิน2วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
4: ค่ะเดี๋ยวจะได้เตรียมตังไว
3: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
4: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
3: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะสั่งซื้อคาตามินหน่อยค่ะ
3: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
5: สมัยดำซอย21จ้ะ
3: บ้านสมัยดำ21เลขที่
5: 64
3: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
5: ชุดใหญ่ค่ะ
3: ชุดใหญ่ที่ว่า6แถม2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
5: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับพอด
3: ี
5: 2-3 วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
3: ได้ๆเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
5: จ้า
3: ครับครับ
5: ขอบคุณครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตร สมาชิกของรายการจอลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อๆกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท
1: ์
0: ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วยนะ
0: ส่งไวนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกคือโปรครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
6: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอบำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค
3: ่
6: ะ
3: ได้ครับเอาอย่างละ
6: ชุดเท่าไหร่คะบำรุงสมองสายตานะคะ
3: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
6: ้เอาอย่างไรนะคะอย่างละสองกระปุกเนี่ยเลยค่ะ
3: ครับครับตัวนั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่งครับ
6: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
3: ดีดีดีอันนี้ดี
6: ดีนะคะ
3: จ
6: ะเดินโซเซจะวูบจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
3: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
6: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเนาะ
3: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
6: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
3: ครับครับครับ
6: ขอบคุณมาก
3: ตรงที่ไหนนะครับพี่ตอนนั้น
6: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
3: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังนะ
6: ค่ะ
3: ฉลองกรุง
6: สองจำได้ครับเปียดค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับผม
6: ค่ะ
3: ครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็โทรมาได้ในทุกวันนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ จะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ ที่เบอร์084-385-6644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
1: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน
1: จริงค่ะ
0: โดยสมัยก่อนนะครับสมัยทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องที่ตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับอาหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขาเกี่ยวกับโกลเด้นเพลสและโลมอนฟาร์มผมก็บอกเออก็ท่านใกล้ๆที่ไหนก็ลองสอบถาม
1: ม
0: ี
1: หลายสาขาม
0: ีเยอะมากนะครับตอนนี้โลมอนฟาร์มบางที่ไปเปิดตามบางจากบ้างอะไรบ้างนะครับตามห้างนะครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
1: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปเนี่ยผักบุ้งนะง่ายมาก
1: ค
0: ุณติ๋งหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผักบุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
1: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับช่วงนี้รายการจดลึกสุขภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามีนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามินนะครับต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเวทองสมุนไพรเวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังอีกเช่นเคยนะเรามีนัดกันทุกวันนะคะ10:30 ถึง 11:30โดยประมาณนะคะ1 ชั่วโมงโดยประมาณเพราะนั้นใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากถามเรื่องผลิตภัณฑ์นะก็จดเบอร์โทรแดงไว้นะคะแล้วก็พร้อมก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสุขทอบ3นะสอบถามอะไรก็โทรมาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเข้ารายการมีคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งนะคะอยู่ดำเนินสะดวกก็โทรเข้ามาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกค้าเก่านานมากแล้วหลายปีแล้วนะคะก็ยังนานๆนะสั่งแต่ตอนนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะกินนะแต่ก็ปรึกษานะก็สั่งมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะสั่งมาทั้งน้ำว่านนะคะน้ำว่าน4 ขวดทั้งคาร์โบฟีน่านะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของภาวะที่เขาเรียกว่าแรงต้านทานของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลดลงค่ะคุณผู้ฟังขยับแขนนะคะมันก็อาจจะชานะคะขยับแขนค่ะมันอาจจะชาหรือว่าเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะลำบากมากขึ้นคือเซลล์ประสาทของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟัง เซลล์ประสาทมันควบคุมการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพลงเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกตินะคะอาการก็จะมีมักจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ได้มาเป็นแบบอยู่ๆเป็นเลยไม่ใช่นะที่ถ้าอยู่ๆเป็นเลยเนี่ยอาจจะเป็นภาวะของสโตรกนะคะแล้วอยู่ๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ปากแข็งลิ้นแข็งนะกล้ามเนื้อคือกระดูกกระดิกไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยอันนั้นคือกล้ามมันไม่ใช่ลักษณะมันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแหละแต่มันกระทันหันเขาเรียกว่าสโตรกนะคะหรือว่าบางคนถ้าอย่างเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแขนขามันก็จะเริ่มอ่อนแรงนะลิ้นบางทีเนี่ยมันคับปากเลยนะคุณฟังกินอาหารกลืนก็ลำบากจะกลืนน้ำกลืนอาหารก็ลำบากแล้วอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าหากกล้ามเนื้อหายกล้ามเนื้อตรงหายใจมันทำงานผิดปกตินะคะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ากล้ามเนื้อมาอย่างALS เนี่ยคือกล้ามเนื้อประเภทที่เขาเรียกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อเป็นเซลล์เนาะ ALS เป็นเซลล์ประสาทซึ่งว่าเป็นเซลล์สั่งการทางสมองแล้วก็ไขสันหลังถ้ามันเสื่อมสภาพลงเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆมันจะค่อยๆรีบลงนะคะแล้วก็อ่อนแรงลงอย่างช้าๆแต่ถ้าอีกแบบนึงก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันทำงานผิดปกตินะผิดปกติไปยับยั้งการสื่อสารระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการคือหนังตามันจะตกพูดจะไม่ค่อยชัดกลืนก็ลำบากนะคะแล้วอีกประเภทหนึ่งคือโรคที่เกิดจากพันธุกรรมที่มันจะส่งผลต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทนะเซลล์ควบคุมกล้ามเนื้อพวกเนี้ยนั้นถ้าเรามีอาการที่เราควรจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของแขนขาไม่มีแรงขยับตัวลำบากนะกล้ามเนื้อรีบเล็กลงโดยเฉพาะมือหรือว่าเท้าของเราจะรีบลงเล็กลงพูดไม่ชัดเสียงเริ่มเปลี่ยนนะเกินอาหารเกินอะไรก็ลำบากหนังตาตกเห็นภาพซ้อนอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งเหนื่อยง่ายหายใจลำบากในนี้ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมีอาการเป็นแล้วต้องรีบนะไปตรวจดูฮะไปหาพบแพทย์เลยให้เขาตรวจดูตรวจการตรวจแบบไฟฟ้านะคะกล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่า EMG หรือว่าการตรวจเลือดก็ได้ งานตรวจเลือดตรวจกล้ามเนื้อตรวจไฟฟ้านะเป็นขั้นตอนของหมอเขาจะต้องวินิจฉัยแล้วก็การตรวจของเราว่าเราต้องการตรวจอะไรนะคะที่สำคัญนะถ้าเราไปตรวจนะเพื่อค้นหาว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆกล้ามเนื้อเราเริ่มอ่อนแรงอาจจะมีเรื่องของการออกกำลังกายเราต้องออกกำลังกายด้วยค่ะเบาๆเพื่อชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อแล้วก็ให้รักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของเราไว้ให้ดีไม่ใช่นอนติดเตียงแล้วหรือเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วนะจะมาออกกำลังกายมันไม่ทันแล้วนะคะมันก็ต้องเริ่มออกกำลังกายนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในตอนนี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยนะความเสื่อมมันจะมีมาทุกวันนะไม่ใช่ว่าเป็นปีแล้วมาเสื่อมนะใบหน้ามันจะเสื่อมปีนี้มันเสื่อมมันเสื่อมไปตั้งแต่วินาทีที่เราคุยกันนี่แหละเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะหรือแม้กระทั่งต้องกินค่ะอาหารเสริมที่ควรจะกินแบบต้องมีประโยชน์เนี่ยอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือระบบมงเขาเรียกว่าบำรุงระบบประสาทพวกวิตามิน B ค่ะคุณผู้ฟัง B1 B6 B12 แล้วก็วิตามิน D อันเนี้ยวิตามินพวกนี้อยู่ในน้ำว่านหางจระเข้คุณผู้ฟังนะคะตอนนั้นถ้าใครสนใจก็เอาไปทานงานในที่สำคัญก็คืออุปกรณ์การช่วยเหลือนะคะที่เราต้องเตรียมไว้อยู่ๆกล้ามเนื้อเราอ่อนแรงเนี่ยนะเราต้องเตรียมไว้คือเวลาหาแบบว่าเดินนะเวลาเดินเนี่ยปัญหาในการเดินอาจจะมีเขาเรียกว่าวอล์กเกอร์มีไม้เท้านะคะไม้เท้าก็ได้หรือว่าวอล์กเกอร์3ขาวอล์กเกอร์4ขาก็ได้เราก็ต้องควรจะมีเวลาจะลุกจะเดินไปไหนมาไหนมันเดินไม่ได้นะพยุงต้องหาอะไรพยุงตัวเรานะคะแต่เวลาอาจจะแบบระวังนะคะสำหรับภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันไม่ได้สามารถหายเองได้นะและมันส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคเรื้อรังไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากมีอาการผิดปกติเนี่ยต้องไปพบแพทย์ก่อนนะเพื่อให้เขาดูว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วก็มาดูแลกันสวัสดีค่ะ
1: อย่าเอาออกพอดีวิทยุมันเสียเนี่ย
0: ค่ะ
1: เสียแล้วก็ไปทำเปลี่ยนใหม่ว่าพวกมาเปลี่ยนอะไรให้เนี่ย
0: ว่าแล้วฟังได้ไหมคะตอนนี้ฟังได้ไหมฮัลโหลค่ะ
1: คุณโทรมันยังติดอยู่ใช่
0: ค่ะคุณมะลิยังฟังรายการอยู่ไหมตอนนี้ค่ะ
1: วิทยุมันเสียแล้วไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนให้ใหม่รู้ไปเปลี่ยนอะไรมาอีกถึงว่ารายการฟังทุกวันอยู่วิทยุจะเสียไปให้เขาเปลี่ยนให้เขาซ่อมใหม
0: ่ซื้อใหม
1: ่อะไรมาเบอร์มีเลยเปิดช่องนั้นก็ไม่มีเลย
0: อ๋อจ้ะตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะ
1: ฮะ
0: ตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะคะค่ะออกอากาศสดอยู่คุณมะลิสั่งอะไรไหม
1: ก็ว่าจะเดี๋ยวลองมาโทรดูว่าไปจะสั่งไอ้ว่านทีนี้เนี่ยเดี๋ยว
0: น้ำว่านกี่ลังคะ
1: โอ้โหไม่ได้ถึงลังหรอกเดี๋ยวเราเบอร์โทรมาดูอยู่ว่าเดี๋ยวอีกสองวันถึงจะสั่งลูกเอาตังมาให้ก่อน
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ขอโทรดูซิว่ามันจะติดไหมเนี่ย
0: ติด
1: ว
0: ่
1: า
0: คุณมาลี
1: ไปเปลี่ยนใหม่แล้วซ่อมใหม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะแผ่นนั้นไม่มี
0: แผ่นซื้อใหม่ถูกกว่าซ่อม
1: ซ่อมไปร้อยห้าสิบรู้เอาเพลงอะไรมาให้อันนั้นที่คมนะ
0: จ้ะ
1: ไม่ได้เรื่องแล้วมันแบบฟังไม่ถูกใจเลยมันจะฟังรายการทุกวัน
0: นั่นนะสิ
1: อดฟังแล้วเดี๋ยวจะโทรไปใหม่
0: ได้ค่ะอดฟังรายการเลยเนี่ย
1: มันไม่ได้ฟังรายการเลยสิมันฟังไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรจะเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ย
0: จ้าได้อ่ะเดี๋ยวซื้อใหม่เลยพรุ่งนี้ก็ได้ฟังละ
1: ถึงว่าเดซื้อใหม่นี่มันทานินอ่ะ
0: จ้าม
1: ันจะเปลี่ยนอะไรให้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเลสอะไรให้นี่ต่อมันมีแต่รายการพนักที่คงมีการอย่าง
0: จ้าไม่เป็นไรนะคะ
1: น้องยังติดอยู่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจะโทรไป
0: จ้าได้เลยค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะคุณมะลิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมะลิเป็นลูกค้าเก่านะลูกค้าประจำแล้วค่ะตอนนี้นะคะเป็นลูกค้าประจำที่ทานกับเรามานะก็นานพอสมควรนะคะแล้วก็อยู่พนัสนิคมนี่เองนะคะอยู่หนองเหียงนะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งบางทีก็สั่งน้ำว่านยกลังเลยสั่งยกลังสั่งหลายอย่างนะคะไม่ว่ากันเนาะนะพร้อมวันไหนสะดวกวันไหนก็สั่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา นะแดงแนะนำเลยนะเปลี่ยนเลยดีกว่าไปซ่อมพอซ่อมเดี๋ยวมาซ่อมอีกซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกเหมือนรถแดงตอนเนี้ยเขาบอกให้เปลี่ยนใหม่แต่แดงชอบยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยนะแต่รถมันแพงเนาะราคาหลายบาทนะคะแล้วเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการก็เนี่ยค่ะนะมีลูกค้านะอยู่ตำบลบ้านไร่นะอยู่บ้านตำบลบ้านไร่นะคะดำเนินสะดวกแกเขาโทรมาปรึกษาเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแดงก็ได้แนะนำนะไปนะก็ท่านก็บอกว่าท่านสั่งของแล้วล่ะสั่งของแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆนำไปส่งอีกทีนึงนะถ้าวันที่จัดส่งให้นะคะแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อกี้เราอธิบายนะคะพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วให้รู้ว่าอาการที่มันผิดปกติเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากแขนขาเริ่มอ่อนแรงนั่นแหละกล้ามเนื้อเราอ่อนแรงมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังมันยิ่งมันต้องมีอาหารเข้าไปบำรุงเซลล์นะมันเป็นที่เซลล์ประสาทนะเซลล์ประสาทของเราเนี่ยบางทีถ้าเราปล่อยไว้มันจะไปถึงขั้นเซลล์ประสาทสั่งการมาไปที่สมองไปที่ไขสันหลังมันถ้ามันเสื่อมสภาพนี่มันเอาคืนยากนะคะนะบางคนบอกจะต้องผ่าตัดบางทีไม่อยู่นะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้มันเป็นก่อนแล้วเรามารักษาทีหลังเนี่ยมันยากมากเราต้องป้องกันที่เขาบอกป้องกันดีกว่าแก้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องที่เราควรจะป้องกันไว้ก่อนนะสมัยก่อนเราไม่รู้วิธีการคือหลายคนอาจจะไม่รู้คือตัวแดงเองเนี่ยดึงพูดถึงว่าตัวเองแล้วกันนะคะไม่ได้เอ่ยถึงใครเอาเป็นตัวเองนี่แหละไม่เคยป้องกันเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเสื่อมสภาพเร็วมากขนาดนี้นะคะเราอายุเพราะสาเหตุที่เราร่างกายเราเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดนะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการที่เราทำงานหนักเราทำงานทุกวันเราทำงานไม่เคยหยุดนะแดงทำงานไม่เคยหยุดนะขนาดไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีใครที่ติดตามนะคะใน Facebook ในอะไรเนี่ยแดงก็จะทำงานนะที่ไปต่างจังหวัดไปชลบุรีศรีราชาไปอ่างทองอยุธยานาราชบุรีนะนครปฐมสมุทรปราการนะนครนายกนะหรือแม้กระทั่งปราจีนฉะเชิงเทรานะกาญจนบุรีนครปฐมนะสุพรรณแม้กระทั่งเพชรบุรีเนี่ยนะสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการทั้ง3สมุทรไปจนถึงนู่นเลยค่ะเพชรบุรีเลยไปเพชรบุรีอีกนะอันนี้แดงไปเนี่ยนะแดงไปนี่แดงได้1ได้ทำงานนะ2ได้เที่ยว3ได้ทำบุญนะเป็นความสุขอย่างนึงที่เราแบบว่าไม่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตในช่วงที่เรามีนะแดงก็ต้องอาศัยอาหารเสริมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังที่เราจะต้องถึงแม้ว่าเราทำงานหนักแต่ว่าเราไม่ได้หยุดเราทำงานหนักแต่เรามีอาหารเสริมเข้าไปบำรุงเซลล์อยู่ตลอดมันก็ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะไม่เหมือนตอนที่เราทำงานประจำตอนที่เราทำงานประจำทำงาน5วันหยุด2วัน2วันเนี่ยแดงจะไม่ไปไหนเลยเลยจะนอนจะทำงานบ้านเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าหลังจากนั้นก็จะพักจะนอนจะไปก็ไปนวดจะให้หมอนวดคือนวดทุกอาทิตย์นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอาหารเสริมในการดูแลสุขภาพไงเราก็อยู่ทำแบบนั้นมาโดยตลอดนะเป็นรูทีนมาโดยตลอดนะเป็นงานเขาเรียกว่างานประจำนะทำเช้าจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะไปนวดไปพักนอนพักผ่อนธรรมดานะไม่อยากจะไปเที่ยวไหนเลยแค่พักผ่อนแค่นวดเท่านั้นนี่คือเรื่องของอาการทำงานสมัยก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีอาหารเสริมไงเพราะเราไม่ได้คือความที่เราเป็นกบในกะลานะเช้าทำงานนะเย็นกลับบ้านนอนเช้าทำงานเย็นกลับบ้านนอนคือไม่มีเวลาได้ดูวิทยุทีวีหรืออะไรต่างๆไม่ค่อยได้ทำสมัยนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะนะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราทั้งร่างกายเราเสื่อมเนื่องจากเราไม่มีอาหารเสริมก็มาบำรุงเซลล์คือเริ่มจากอายุ30เนี่ยความเสื่อมของเรานะคะคุณผู้ฟังเริ่มจะมีความเสื่อมตั้งแต่อายุ30แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ30เริ่มมีความเสื่อมเรานี่ทำงานอายุ40อายุ50เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะมีความเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนะพอเราไม่ได้ศึกษาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราก็เลยมาต้องมาแนะนำมาพูดมาคุยให้กับคุณผู้ฟังนะที่อายุมากแล้วยังไม่ได้มีอาหารเสริมเข้าไปบำรุงเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองอย่างวันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ตำคองบ้านคลองสวนเนาะพระสมุทรเจดีย์ก็นี่ก็สั่งน้ำว่านหางจระเข้มาคุณพ่อท้องผูกบ่อยๆนะคะ ก็เป็นอาจจะมีโรคประจำตัวแหละแต่ว่าอยากจะทานน้ำว่านก่อนนะแดงถ้าท้องผูกมากนะแดงแนะนำเป็นน้ำว่านหางจระเข้ด้วยแล้วก็ล้างตับด้วยแต่ถ้างบน้อยก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปก่อนแล้วค่อยล้างตับทีหลังก็ได้หรือจะล้างตับก่อนคือแล้วแต่คุณแต่พอบ้านนี้บอกว่าขอกินน้ำว่านก่อนน้ำว่านก็ต้องกินให้เต็มที่นะอาจจะเป็นก่อนนอนอ่ะสักสองแก้วตื่นเช้ามากินแก้วนึงค่ะตอนก่อนนอนสักสองแก้วนะอย่าไปกินแบบประหยัดนะประหยัดแบบบางทีกินแก้วนึงแล้วหายไป3วันแล้วมากินอีกแก้วนึงอันนี้ไม่เห็นผลนะคะบอกไว้เลยนะต้องกินให้ได้เต็มที่คือถ้าจะให้ดีคือเช้า2แก้วก่อนนอน2แก้วถ้าคนท้องผูกมากๆนะคะและบางคนท้องผูกมากๆบางที3วัน5วันถ่ายครั้งอันนี้แนะนำต้องล้างตับละบางคน2วัน3วันถ่ายทั้งเนี่ยแนะนำให้ล้างตับด้วยแล้วก็น้ำว่านด้วยอันนี้เป็นการแนะนำที่เราไม่ต้องกินยาถ่ายยาระบายอย่างที่แดงเคยเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อวานนี้ก็คือคุยให้ฟังว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการกินยาถ่ายยาระบายหรือกินมะขามแขกไปเป็นประจำต่อเนื่องกันมา5ปี10ปีนะอย่างที่แดงเล่าให้ฟังเนี่ยจนกระทั่งเป็นโรคไตอ่ะคุณผู้ฟังพอเค้ากินยามะขามแขกปุ๊บเนี่ยพอเขากินข้าวไปเขาจะถ่ายแล้วบางทีกินข้าวไปเนี่ยนะดังเคยพาเขาไปทำงานด้วยนะแล้วก็เขาคือพอปั๊บหนึ่งต้องรีบวิ่งค่ะวิ่งตรงไหนวิ่งหาที่มีปั๊มต้องรีบเข้าห้องน้ำพอขับไปได้อีกหน่อยไม่นานเอารีบเข้าห้องน้ำอีกคือไตมันทำงานหนักอ่ะไตมันมีหน้าที่ขับของเสียในเมื่อคุณไปกินยาถ่ายไปกระตุ้นไตไปกระตุ้นให้มันถ่ายเนี่ยไตมันก็เลยต้องทำงานหนักมันต้องเอาของเสียออกจากร่างกายของเราด้วยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นหนึ่งเป็นโรคไตนะสองก็เลยเป็นเรื่องของตับด้วยนะตับก็จะไม่หลั่งน้ำย่อยเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปบังคับให้มันถ่ายเองคือตับมันมีหน้าที่ผลิตน้ำย่อยผลิตน้ำดีนะสร้างพลังงานหน้าที่กว่า500หน้าที่แต่เมื่อมันมียาที่ไปกระตุ้นให้กันการทำงานที่มันผิดปกติแทนที่มันจะถึงเวลานี้มันทำงานอย่างนี้คือเขาจะมีเวลาเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตของคนเรามันจะทำงานของมัน24ชั่วโมงเวลานี้ถึงเวลานี้อวัยวะไหนทำงานเวลานี้ถึงเวลานี้อวัยวะไหนทำงานมันจะมีเวลา24ชั่วโมงค่ะคุณฟังแล้วถ้าเกิดเราไปเร่งให้มันทำงานเร่งให้มันถ่ายเร่งให้มันมีเขาเรียกทำงานให้มันผิดปกติจากเดิมอะจากวงจรนาฬิกาชีวิตของเขาอะมันก็จะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะคะบางทีเคยตื่นขึ้นมา6โมงเช้าเนี่ย เขาเรียกว่าตื่นขึ้นมา6โมงเช้าเนี่ยทุกคนนะบางคนอะอย่างแดงเนี่ย6โมงเช้าแดงจะเข้าห้องน้ำแล้วนะคะแต่ทุกเช้าจะต้องเข้าห้องน้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีการทำงานที่มันผิดปกติไปนะ6โมงเช้าเราไม่เข้าห้องน้ำเราเข้าห้องน้ำผิดเวลาไป7โมง8โมงหรือบางทีพออั้นไปอั้นมามันถ่ายไม่ออกมันก็ยาวเลยคุณผู้ฟังถ่ายไม่ออกก็คือวันนี้ทั้งวันก็ถ่ายไม่ออกนะจะไปถ่ายที่สี่ห้าโมงที่ก็เริ่มเปลี่ยนเวลาทำการของเขาอะค่ะมันทำให้เวลานาทีเวลาชีวิตของเราเวลานาฬิกาชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปหมดนะก็เลยทำให้วงจรการทำงานมันเปลี่ยนไปเหมือนคนที่ทำงานเป็นกะคุณผู้ฟังทำงานเป็นกะเนี่ยนากะบางทีวันนี้ช่วงนี้เข้ากะเช้าหกโมงเช้านะคะเริ่มทำงานตอนหกบางที่เขาจะมี6โมงเช้าถึงเที่ยงนะถึงบ่ายโมงอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาอาจจะ8โมงถึงเย็นถึงคือมันอาจจะมี3กะในวันหนึ่งเพราะนั้นเราเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนกะเนี่ยร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยในการทำงานคนที่ทำงานเป็นกะหรือว่าทำงานกลางคืนพักผ่อนกลางวันเนี่ยจะผิดปกติละอันนี้คือการทำงานที่มันผิดปกติแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับตัวเองได้เพราะมันอยู่กับการทำงานของเราเนาะถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่มีกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูแลเขาเลยไม่ได้การทำงานกลางคืนแล้วนอนกลางวันนอนกลางวันมันนอนได้น้อยคุณผู้ฟังนอนได้น้อยเพราะว่า1มีแสงสว่าง2มันมีเสียงดังมีเสียงรถเสียงอะไรหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยนะมันก็จะมีเสียงคุยกันเอะอะวายๆข้างบ้านอะไรต่างๆมันก็มีนะก็เลยทำให้คนเรามันหลับไม่สนิทการพักผ่อนก็จะน้อยแล้ววิตามินดีก็จะไม่ค่อยได้รับนะทำงานถึงทำงานกลางคืนแล้วก็พักนะเราวิตามินดีที่ต้องมาเจอแดดเจอแสงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะคนกลุ่มเนี้ยที่ทำงานไม่เป็นเวลาจะมีปัญหาเรื่อง ผิวผิวจะออกขาวเหลืองจะออกเหลืองบ้างน่าจะซีดบ้างน่าจะเป็นคนขาดเขาเรียกเหมือนกับขาดวิตามินอะไรเงี้ยนะต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะโลหิตจางการทำงานที่ผิดปกตินะเลือดเราการทำงานสมองเรามันจะทำงานผิดปกติกลางคืนมันต้องนอนแล้วทีนี้สมองมันโดนไม่ให้นอนนะต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นรปภ.นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นโรงงานที่ทำงานเป็นกะนะหรือพยาบาลหมอนะคะกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ทำงานเป็นกะต้องเปลี่ยนกันค่ะคุณผู้ฟังต้องเปลี่ยนกะกันมันก็เลยทำให้หมอพยาบาลเนี่ยก็มีการป่วยกันบ่อยมากนะคะดังมีคนที่รู้จักนะคะเป็นเภสัชแต่ครั้งนี้เขาก็ทำงานเป็นเภสัชเขาทำงานมีการปรับเปลี่ยนเวลานะปรับเปลี่ยนเวลาเหมือนกันจนกระทั่งเขานะป่วยเป็นโรคไตเพราะเขากินพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะก็กินยาจนตัวเองก็เป็นโรคไตเข้าโรงพยาบาลนอนเป็นเดือนนะคะเป็นโรคไตแล้วก็ไตมันเขาเรียกว่ามันอักเสบเรื้อรังนะอันนี้ก็ต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนต้องขนาดมาบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ป่วยเป็นนะไม่ใช่ว่ารักษาแต่คนอื่นนะเขาก็ป่วยเป็นนะจนกระทั่งบางคนเนี่ยโลหิตจางจนมีลูกไม่ได้เพราะว่าทำงานแบบเป็นกะเหมือนกันเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลก็ทำงานเป็นกะนะคุณผู้ฟังนะแต่โชคดีที่คุณแม่ของพยาบาลท่านนี้นะคะพยาบาลท่านนี้เขาเป็นฟังรายการเราเป็นประจำนะสั่งคลอโรฟีนาไป4กระปุกคือ4กระปุกกินได้4 เดือนก็สั่งครั้ง4เดือนก็สั่งครั้งจนกระทั่งเลือดลูกเขาว่ากลับมาดีขึ้นนะแต่งงานไป7-8 ปีนะ7 ปีกว่าเกือบ8 ปีมีลูกไม่ได้เพราะว่าโลหิตจางมีลูกก็มีปัญหาคือท้องไม่ได้เลยว่าท้องก็จะมีปัญหาเรื่องของการแท้งนะคะเขาก็เลยแบบจะทำยังไงดีก็โทรมาปรึกษาเรานะคะเป็นพยาบาลนะแต่พยาบาลตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกเพราะไม่เชื่อพอแม่บังคับไงแม่ฟังรายการแล้วก็บังคับให้ลูกกินนะคะกินกับเราไปได้กินไปเดือนที่3พยาบาลท่านนี้ตั้งครรภ์นะคะจนคลอดออกมาแล้วตอนนี้ลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วก็เนี่ยยินดีด้วยนะคะกับพยาบาลคุณแม่ที่ต้องบังคับแบบแม่อยากได้หลานไงนะอยากได้หลานก็บังคับให้กินนะต้องกินนะต้องกิน1 2 3 4ต้องกินตามนี้นะแต่พยาบาลก็ยอมกินด้วยเพราะว่าสงสารแม่อยากได้หลานนะจะทำแต่งงานมาจะ8 ปีแล้วยังไม่มีหลานให้เลยนะก็นั่นแหละค่ะเป็นอะไรที่ต้องหลายคนถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานลองมาปรึกษาเราก่อนเป็นอาจจะไม่ได้ทุกคน 100% นะคุณผู้ฟังอาจจะมีบางคนที่เซลล์พ่ออาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าเซลล์แม่อาจจะไม่แข็งแรงหรือเชื้อของพ่อเชื้อของแม่อาจจะมีปัญหาหรือคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นหมันนะก็ว่ากันไปนะไม่ใช่ว่าก็ไปตรวจกันนะแข็งแรงไหมอสุจิแข็งแรงไหมฮอร์โมนดีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตรวจเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่ตรวจก็ปรึกษาเราได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะลองกินดูสัก2-3 เดือนนะคุณอาจจะสมหวังก็ได้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะก็โทรเข้ามาปรึกษากับเราได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ก็เป็นเบอร์เดียวค่ะของแดงเบอร์เดียวนะคะโทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะถ้าแดงติดสายแดงจะโทรกลับนะคะหรือก็บางคนอยากจะโทรเข้ามานะแต่ไม่กล้าโทรในรายการไม่เป็นไรค่ะนะเพราะหลังรายการนี้จะโทรกันเข้ามาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นช่วงที่โทรเข้ามากันเยอะมากแดงอาจจะติดสายอยู่นะเดี๋ยวแดงอาจจะโทรกลับนะโทรกลับทุกสายเลยไม่อาจจะต้องโทรกลับทุกสายนะอย่าเพิ่งเบื่อนะ โทรมาหลายรอบแล้วไม่ได้รับสายแดงมีสายซ้อนสายเข้ามาเยอะต้องคุยทีละเคสทีละขั้นตอนนะคะเอาละค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะเราดูแลกันชาตินี้ค่ะดูแลอย่าไปดูแลกันถึงชาติหน้าไม่เอานะไม่ใช่ว่าชาตินี้ทำไมเกิดมามันทรมานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะคุณฟังชาตินี้เราต้องอยู่แบบ สบายตัวสบายกายสบายใจนะคะบางทีเรื่องอะไรที่มันหนักๆเราก็วางบ้างนะสมองเราจะได้ปลอดโปร่งสมองเราจะได้มีแต่เรื่องดีๆนะคะเลือดเนี่ยถ้าเราเครียดมากเนาะมันก็เครียดขึ้นสมองทำให้เป็นสมองเรามีปัญหานะคะเครียดลงกระเพาะทำให้เป็นโรคกระเพาะนะเครียดลงตรงไหนก็นะเป็นโรคตรงนั้นอะพูดง่ายๆเพราะความเครียดทำเลือดเป็นกรดนะเลือดเป็นกรดเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งนะหลายคนก็บอกไม่อยากเป็นหรอกมะเร็งแต่ว่ามันมีความเครียดอยู่แล้วเราลองพักลองวางระวังสิ่งต่างๆลองดูค่ะคุณผู้ฟังนะแดงเคยแบบเก็บเรื่องนั้นมาคิดเก็บเรื่องนี้มาคิดสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องคือเราตัวเราเองนะเราทำงานเนาะทำงานเราก็ไม่มีเวลานะหลายๆคนอาจจะเป็นแบบเดียวกันกระแดงนะที่ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาหรือว่าเครียดจากเรื่องสุขภาพเครียดจากเรื่องการเงินเครียดจากเรื่องเพื่อนร่วมงานนะเครียดจากเพื่อนบ้านก็ดีอะไรก็ดีลองวางมันลองดูค่ะคุณผู้ฟังแดงนะวางแล้ว เพื่อนข้างบ้านนี่แดงวางไปนานแล้วนะแต่ทุกคนถามว่าทำไมวางได้ทำไมบอกเราไม่คิดอะไรละเราปล่อยเขาทำไปอะไรก็ทำไปนะฉะนั้นก็วางไปนะคนเรามันไม่ได้อยู่กันเพียง100 ปีหรอกนะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของเพื่อนบางคนเนี่ยเราก็มีทั้งเพื่อนหลายแบบเนาะนะบางคนอะไรที่มันนั่นไปเราก็ห่างๆอย่างเงี้ยนะคะห่างๆก็คุยมาคุยได้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยไปไหนมาไหนมันก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะตลอดมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็คือห่างๆเพื่อที่จะลดระยะห่างแล้วลดความเครียดที่มันจะเกิดนะคบไปบางคนเรายิ่งคบยิ่งเครียดเงี้ยเราก็ควรจะห่างๆวางๆไปบ้างหรือญาติพี่น้องบางคนยิ่งคบยิ่งเครียดเนี่ยเราก็ห่างๆแต่มันตัดไม่ได้ญาติพี่น้องไงก็ยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องท้องนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติญาติเราตัดไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังนะคะยังไงมันก็นะสายเลือดของเราเนาะเราตัดไม่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองเนี่ยจะต้องดูนะดูว่าอะไรที่มันควรจะปล่อยได้นะถ้าปล่อยแล้วมันสบายใจนะเขาสบายใจเราสบายใจก็โอเคนะมันก็เหมือนกับครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับลิ้นกับฟันเนาะนะถ้ามันกัดกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ต้องปล่อยแหละต่อยต้องปล่อยต้องวางนะฉะนั้นเรื่องที่ทำให้เราเครียดนะเราก็ไปทำบุญซะแน่นี่ไปเจอวัดไม่ได้นะต้องทำบุญไปไหว้พระนะไปนั่งสมาธิสัก5 นาทีไม่ได้นั่งอะไรมากมายคือนั่งทบทวน1 2 3 4แล้วก็ทำบุญนิดหน่อยเนี่ยทำบุญค่ะทำบุญทำด้วยใจทำบุญทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องโอ้โหต้องมาเอาเงินมาทำบุญเยอะแยะมากมายนะอันนั้นไม่ใช่เรื่องของการทำบุญแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของการแบบว่าโอ้อวดบางคนบอกแบบนั้นนะพอจะทำบุญน้อยกลัวคนนั้นว่ากลัวเพื่อนคนนี้ว่าคนนี้ใส่ซองนะคะ3,000 5,000หมื่นนึงอะไรเงี้ยนั่นก็มีเพื่อนนะหมอเห็นคนนี้ใส่5,000คนนี้ใส่3,000บางคนเขาใส่100เขาก็สบายใจอ่ะนะใส่เท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เงินของเราถ้ามีเงินเยอะคุณก็ใส่ไปเยอะๆนะคุณก็มีเงินน้อยก็ใส่น้อยๆไม่มีเงินเราก็ตั้งสมาธินะ

เหรอแต่เขาไม่ได้ไปใส่ใจใส่อะไรนะก็อ๋ออ่าอ่าก็ฟังนะแต่ก็คือทำใจสบายสบายเย็นๆนะเขาก็มองว่าเราห่างเหินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ห่างเหินอะไรหรอกแต่เราปล่อยวางบางเรื่องแล้วไงแล้วก็นะยิ่งคบกับคนหลายหลายคนเนี่ยนะเขาบอกว่าคบคนเราต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะต่อหน้าเราบางทีเขาก็ดีรับหลังเราเป็นอีกแบบนึงก็มีคุณผู้ฟังเพราะนั้นเราก็ต้องมีอะไรก็อย่าไปคุยให้ฟังทั้งหมดทุกเรื่องไม่ได้นะคะมันจะเป็นภัยกับตัวเราเองอ่ะนะคะใครที่สนใจนะคะอันนี้คือเรื่องของความเครียดเนาะที่เล่ามานี่คือเรื่องของความเครียดเรื่องของการปล่อยวางจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเลือดของเรามันก็จะดีด้วยมันไม่เป็นกรดนะเลือดดีเลือดดีเราก็ดูได้ใครมีเลือดไม่ดีเราก็ต้องทานอาหารที่บำรุงเลือดอาหารเสริมก็ได้หรือว่าอาหารทั่วไปที่บำรุงเลือดบำรุงพวกผักผลไม้นะที่ทานแล้วทำให้เราแบบมีบำรุงสายตาก็มีเยอะแยะแต่ถ้าเรากว่าจะไปหาได้กว่าจะเอามาทานได้เนี่ยเราก็มีอาหารเสริมบำรุงดวงตาให้นะก็มีโปรโมชั่นอยู่บำรุงสมองเราก็มีอาหารเสริมบำรุงสมองให้ถ้าใครขี้หลงขี้ลืมนะคะหลงลืมอะไรเนี่ยเราก็ต้องทานไปเข้าไปบำรุงสมองเราด้วยสาหร่ายแดงพรมิซันทีนนะแล้วก็บำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกอย่างเมื่อวานนี้ที่อ่างทองนะคะคุณฤดีพัฒน์องค์เป็นลูกค้าประจำเรานานมากเมื่อวานสั่งคาร์โบไฟน่า4สาหร่ายแดง4นะล้างตับอีก4นะแล้วก็สั่งบำรุงสายตาอีกนะเนี่ยค่ะเป็นลูกค้าที่สั่งกับเรามาแบบต่อเนื่องเลยนะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะท่านบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะชวนไปทานข้าวที่บ้าง คุณฤดีพัฒน์นะคะน่ารักค่ะทั้งครอบครัวเลยนะเมื่อวานนี้จะเจอกันที่อ่างทองนะคะเอาล่ะค่ะเพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็โทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะเชิญค่ะ

มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะให้เราได้โทรเข้ามาพูดคุยนะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคะตอนนี้ก็ขายดีมากๆคือน้ำว่านหางจระเข้นะสายพันธุ์ปาปาเดนซิสที่มีความเข้มข้นของเนื้อว่าน 99.57% นะคะก็ฉะนั้นใครที่อยากจะดูแลนะก็โทรเข้ามานะคะเพื่อให้เราได้ดูแลนะและบางคนก็อยากจะรู้น้ำว่านหางจระเข้มันดียังไงทำไมหลายๆคนถึงกล้าซื้อแบบยกลังนะยกลังก็คือ12ขวดนะ12ขวด1โลนั่นเองนะคะเป็นขวดใหญ่เท่าขวดเหล้าขวดเบียร์เรานี่ราคาขวดใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นกินอย่างน้อยให้ได้ผลก็คือกินอย่างน้อยนะคือ2ขวด4ขวด6ขวดก็แล้วแต่นะบางคนก็กินกันทั้งบ้านก็สั่งกันมาเยอะเหมือนกันนะคะสั่งกันมา อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างคุณพี่ปานีนะคะที่อยู่ที่บางใหญ่เนี่ยท่านก็นะทานโยโย่คือมีอาการปวดท้องแบบหนักปวดท้องแบบรุนแรงเนาะนะแล้วก็ดังก็คือท่านบอกว่าเอามาลังนึงเลยนะแล้วก็เอาไปให้แต่เช้าเลยนะเอามาลังนึงเอามาให้แต่เช้าเลยแล้วก็ทานนะท่านมาทานแล้วท่านกินแล้วกินดีด้วยนะกินดีแล้วก็ก่อนนั้นเคยทานมาแล้วแล้วก็หายไปเป็นพักใหญ่เลยนะแล้วก็ช่วงหลังกลับมาเป็นอีกนะคะเป็นเอวคือหายไปประมาณปี2ปีนะนะท่านก็แต่ก็นอกนั้นก็กินเป็นอย่างอื่นนะคะบำรุงสมองบำรุงอะไรแต่อาจจะมีเรื่องของความเครียดนะคนเราก็มีความเครียดพอสมควรนะแดงก็เคยเครียดหลายคนก็น่าจะเคยเครียดนั่นแหละมันก็เลยเป็นทำให้เราสุขภาพเราย่ำแย่ไปด้วยนะก็อ่ะเดี๋ยวใครมีปัญหาเรื่องของโรคต่างๆนะคะนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามบางทีบางคนก็บอกว่าโรคของหลายๆคนเนี่ยนะโดยเฉพาะบางคนที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะบางทีกินข้าวไม่ได้ก็ลองเอาโปรตีนไปชงกินนะโปรตีนนะที่เราทานไปแล้วเนี่ยมันโอ้นะถ้ากินข้าวไม่ได้จริงๆต้องเป็นแบบนั้นนะแต่หลายคนนะคุณผู้ฟังที่ทานเขาเรียกว่าทานข้าวไม่ได้นะลองค่ะเอาน้ำว่านไปทานนะทานน้ำว่านดื่มน้ำว่านไปนะก็จะทำให้เรารู้สึกอยากข้าวหิวอาหารเพราะมันได้ไปปรับสมดุลในร่างกายของเราทำให้เราเกิดอาการอยากหิวอยากกินนะก็ลองดูค่ะนะหรือว่าท้องผูกนะท้องผูกท้องอืดท้องนะเหมือนอาหารไม่ย่อยนะคนเรานะอาหารเหมือนอาหารไม่ย่อยนี่ก็จะเป็นประเภทว่าถ้าอาหารของเราที่เรากินไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอายุมากขึ้นเขาบอกว่าอย่างพวกเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยต้องระวังเพราะพวกเนี้ยมันจะเป็นอาหารที่ทำให้มันย่อยยากมันเกิดการกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการย่อยนะแล้วปลาเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังปลานะปลาเราจะนึ่งก็ได้จะต้มก็ได้นะพวกเนี้ยมันจะย่อยใช้เวลาย่อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะผักเนี่ยใช้เวลาย่อยประมาณสัก1ชั่วโมงนะผักพวกเนี้ยแล้วเนื้อสัตว์เนี่ย 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่เนื้อนะเพราะนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นน่ะพยายามอยากกินอาหารที่มันย่อยยากให้กินอาหารที่มันย่อยง่ายๆมันจะได้ขับถ่ายได้สะดวกเพราะมันถ้ามันย่อยยากมันก็จะอยู่ในกระเพาะในลำไส้เราเป็นเยอะนะกว่าจะออกได้อะไรต่างๆนะคะนะก็เลือกทานวิธีทานอาหารสำหรับคนสูงวัยนะคะก็ต้องดูนะว่าอย่างบางคนเนี่ยนะสำหรับผู้ป่วยบางทีผู้ป่วยอาหารผู้ป่วยเป็นมะเร็งก็ต้องก็จะมีการจำกัดในเรื่องของการกินนะเพราะนั้นแม้กระทั่งผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยเรื่องของมันจะมีโรคต่างๆนะอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะมะเร็งลำไส้อาหารผู้ป่วยของคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับอันนี้เดี๋ยวแดงขอเป็นคุยเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองก่อนแล้วกันเพราะว่าแดงได้รับโทรศัพท์นะจากลูกค้าเยอะมากสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะควรจะเขาบอกว่า
เรื่องของอาหารนะคะอาหารสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยในเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยพวกธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคุณผู้ฟังนะคะคือข้าวกล้องนะขนมปังโฮลวีตพวกข้าวโอ๊ตพวกนี้มันจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะแล้วมันมีกากใยสูงนี่อันนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ต้องเป็นอาหารโปรตีนไขมันต่ำด้วยนะไขมันต่ำในที่นี้คือพวกประเภทปลานะปลาที่มีโอเมก้า3อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไก่ก็ได้ไก่ที่มันไม่มีหนังนะไก่หรือว่าเต้าหู้ก็ได้หรือว่าผลิตภัณฑ์พวกนมพร่องมันเนยพวกนี้ได้นะคะสำหรับเพราะมันจะได้ไม่มีไขมันไปอุดตันตามท่อเลือดหรืออะไรต่างๆเนาะแล้วก็พวกผักผลไม้ให้เน้นพวกผักใบผักเขียวเงี้ยนะคะเน้นผักใบเขียวแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็เน้นผลไม้นะที่มันไม่เขาเรียกผลไม้ที่ไม่หวานจัดเนาะนะเพื่อเพิ่มกากใยแล้วก็พวกวิตามินนะคะแล้วก็พวกไขมันดีนะคะไขมันดีก็คือน้ำมันมะกอกนะน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้จะอยู่ในน้ำมันโรยัลออยล์นะคะเป็นน้ำมันโรยัลออยล์ก็คือเป็นน้ำมันที่ดูแลนะใครที่ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าไขมันในเลือดสูงอะไรพวกนี้นะต้องกินนะน้ำมันโรยัลออยล์นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านเลยที่สั่งไปไม่ว่าจะเป็นคุณพันอยู่หนองเยืองเนาะนะแล้วก็คุณป้าที่อยู่ที่สะพานใหม่นะคะคุณป้าที่อยู่สะพานใหม่แล้วก็ยังมีคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณเมื่อวานนี้ก็มีคุณนี่ด้วยนะคุณฤดีพัฒน์นะคุณฤดีพัฒน์เมื่อวานนี้ที่อยู่อ่างทองแล้วก็มีโอ้หลายคนนะที่สั่งกับเรามานะคุณป้าสมพรวังน้อยนะคุณป้าเรนูนะพระสมุทรเจดีย์นะก็เยอะค่ะที่ทานกับเรามาอย่างต่อเนื่องนะทานแล้วดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็อยากให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะคนเราทานดีแล้วก็ทานต่อไงแต่ว่าอย่าทานเยอะมากเกินไปนะเป็นห่วงคุณป้าเนโนนะคุณป้าเนโนอย่าทานเยอะนะทานแบบว่าวันนึงไม่เกิน4เม็ดเท่านั้นนะนะอย่าเกิน4เม็ดนะนะเพราะบางคนให้ถ้าเป็นบำรุงหรือว่าป้องกันเนี่ยทานวันละเม็ด1ถึง2เม็ดเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นมากแล้วอาจจะทาน2ถึง4เม็ดได้ประมาณนี้เช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก็ได้หรือว่าเช้าเม็ดก่อนนอน2เม็ดก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องสำหรับคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองสิ่งที่คุณควรจะงดหรือว่าไม่แนะนำคืออาหารรสจัดพวกนี้โซเดียมจะสูงมันก็จะเป็นอันตรายต่อไตเราด้วยนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยควรงดเด็ดขาดเลยสำหรับแอลกอฮอล์คนที่เป็นหลอดเลือดสมองนะโรคหลอดเลือดสมองแขนขาอ่อนแรงอะไรพวกนี้แอลกอฮอล์บุหรี่เลิกได้เลิกนะคะคุณผู้ฟังไม่งั้นก็แย่เหมือนกันจะกินอะไรก็ไม่ดีขึ้นนะถ้าคุณอยากดีขึ้นคุณลดพวกนั้นแล้วก็กินอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงเซลล์เราอะเรามีเซลล์ผิดปกติตรงไหนเราต้องบำรุงตรงนั้นมีปัญหาขี้หลงขี้ลืมก็เอาสไลด์แดงพวกนี้ไปทานนะมีปัญหาเรื่องเลือดนะคะโลหิตจางทารัสซีเมียลูคีเมีย SLE หรือแม้กระทั่งความดันโลหิตสูงก็สามารถทานคลอโรฟีน่าของเราได้นะคะบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะดูแลเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนท้องผูกท้องอืดนะอาหารไม่ย่อยเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะเป็นเบาหวานก็ไปบำรุงนะคะบำรุงตับอ่อนของเรานะปรับสมดุลนะลดน้ำตาลในเลือดของเราก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานคู่กับคลอโรฟีน่านะคะนะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยโลหิตเขาเรียกว่าโลหิตจางอยู่แล้วนะคนที่เป็นโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะโลหิตจางกันหมดทุกโรคนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นทำไมเราถึงขายดีในส่วนของคลอโรฟีน่านะบางท่านเนี่ยซื้อที่6กระปุกบ้าง8กระปุกบางคนซื้อเป็นโหลก็มีนะคะก็ทานกันทั้งบ้านเพราะโลหิตจางทานกันทั้งบ้านบางคนมีบ้านมีหลายคนเนาะในบ้านมีหลายคนก็ต้องทานนะเพราะต้องทานคู่กันนะคะคุณผู้ฟังจะดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องดูเรื่องของถ้าผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวคือถ้าสมมติว่ามีโรคไตมีเบาหวานอันนี้ต้อง
ให้แพทย์เขาจะมีปรึกษาเรื่องของการกินอาหารการวางแผนนะคะแต่ที่สำคัญคืออาหารเสริมที่เราควรจะกินเข้าไปแล้วไปเสริมในส่วนของสิ่งที่เราขาดหายไปเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแล้วปรึกษาได้คุณผู้ฟังนะปรึกษาได้เพราะนั้นถ้าเรากินแต่ยาอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเนาะไตเราก็จะพังเมื่อเช้านี้คุยกับลูกค้าท่านหนึ่งที่อยู่ที่ศรีราชาเนาะคุณลุงท่านบอกว่าท่านเนี่ยกินยาท่านผิดพลาดมาตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะว่าท่านกินยามาเป็นประจำกินยามาเยอะมากทำเป็นอะไรหน่อยก็กินยาเป็นอะไรหน่อยก็กินยายาเคมีอยู่ในร่างกายท่านเยอะมากท่านก็เล่าให้ฟังนะคะก็สมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้ไงคุณผู้ฟังคือแดงไม่ได้โทษใครทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยตัวแดงเองเนี่ยแดงก็กินยามาทั้งชีวิตเหมือนกันกินยามาจนกระทั่งแดงไม่ไหวก็คือเราต้องทำยังไงนะเพราะเราต้องรับยาอยู่ทุกเดือนตับไตเราพังหมดนะจนกระทั่งแรงมาเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นมาเจอเพื่อนแล้วมาเจออาจารย์นะคะเจออาจารย์ภูริศเนาะเจอเพื่อนเจออาจารย์เพื่อนเป็นหมออาจารย์ภูริศก็เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมใช่ไหมคะก็พอดีเรามาเจอแบบนี้เราก็อยากจะแบบเปลี่ยนตัวเองค่ะทีแรกก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะให้มากินนะให้อาหารเสริมมากินเรายังวางไว้เป็นอาทิตย์เลยยังวางไว้เราไม่กล้ากินนะเพราะเรากินยาหมอมาทั้งชีวิตแล้วตั้งแต่อายุ20ตั้งแต่จำความได้คือแล้วกันนะเป็นอะไรก็จะกินยาแต่สมัยเด็กๆนะเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ได้กินยานะคุณผู้ฟังนะเขาจะต้มใบนั่นใบนี้ให้กินสมัยเด็กนะแดงก็มีคุณตานะคุณตาคุณยายท่านก็คุณยายนี่เป็นหมอตำแยด้วยนะของแดงอ่ะยายแดงอ่ะเป็นหมอตำแยด้วยเป็นหมอเขาเรียกว่าหมอจับเส้นยายแดงนี่เป็นหมอจับเส้นนะคุณผู้ฟังท่านเสียตอนอายุเกือบ90ละ89นะคะ89นะเป็นหมอจับเส้นด้วยแล้วก็ทำคลอดด้วยนะเหมือนของท่านอาจารย์ผลิตเลยญาติทางอาจารย์ผลิตก็ญาติผู้ใหญ่ก็เป็นยายหรือย่านี่แหละก็เป็นหมอสมุนไพรเหมือนกันนะคุณตาแดงนี่คือสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นอิจุกอิจใสใครเป็นสะเก็ดเงินงูสวัสดนะคะท่านก็จะมีเขาเรียกสมัยก่อนเขาเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆหมอผีแต่ไม่ใช่นะคุณฟังเขาก็มีการเคี้ยวหมากเคี้ยวพูแล้วใส่อะไรก็ไม่รู้สมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วก็เป่ามาที่หลังอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยนะเป็นเหมือนกับหมากพูเต็มไปหมดแล้วก็มีสมุนไพรหลายๆอย่างนะแล้วก็หลังนี่เต็มไปหมดแล้วก็นอนนะจนกว่าที่จะแบบมันหายปวดแสบปวดร้อนอ่ะแดงก็เคยจำได้เมื่อสมัยตอนเด็กๆแต่นั้นอันนั้นเราก็เป็นเด็กเนาะแล้วเราก็พอเราเรียนหนังสือเราก็มีความรู้สึกว่าเออไปหาหมอเราก็ไม่เข้าใจเนาะเราก็พอไปหาหมอเราไม่อยากจะแบบหลังแบบมีแต่สมุนไพรเต็มหลังไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นคนเฒ่าคนแก่พอเราไปคลอดน่ะพอทำคลอดเขาก็จะนอนแค่เป็นแค่ไม้ไผ่นะแล้วก็มีไฟอยู่ข้างล่างมีสมัยก่อนเนี่ยก็มีไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็มีใบหนาดใบมะขามใบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะแล้วก็มีผ้าห่มคลุมเขาเรียกว่าอยู่ไฟนะดังถามว่าทำไมเอาคนไปย่างเขาบอกว่าอยู่ไฟนะสมัยก่อนนี่นะคะเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่ามาจากโบราณเนาะสมัยก่อนบางทีอยู่ไกลโรงพยาบาลไงคนจะคลอดคนจะอะไรก็ทำกันตรงนั้นเลยนะน้องชายแดงคนเล็กสุดอ่ะก็คลอดตรงบันไดที่บ้านเลยแหละนะคะบันไดบ้านก็ช่วยกันนะแล้วก็เลยเห็นทุกอย่างเลยในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนั้นน้องชายแดงเมื่อปี2018นะ2018เขาคลอดเราแดงก็เห็นเหตุการณ์ในการคลอดน้องชายคลอดที่บ้านเลยที่บ้านตรงบันไดเลยค่ะนะยายเป็นคนทำให้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราไม่เคยรู้ใครเห็นเราก็เห็นเนาะนะจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยพอทำคลอดอะไรต่างๆก็ต้องไปโรงพยาบาลน้ำเดินก็ต้องไปโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลพอเราก็เรียนมันโรคมันเปลี่ยนไปเนาะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังถ้าเราย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยเขาไม่อยากให้เรากินยานะนะในโลกปัจจุบันนี้ไม่อยากให้เรากินยาเพราะว่าเขาอยากจะให้เรากลับมาสู่ธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีสารเคมีโดยที่ไม่ต้องมีสารเคมีที่อยู่ในยาไม่ต้องอะไรต่างๆถ้าเรากินอาหารเสริมอยู่ตลอดเวลาอาหารเสริมไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อซะทุกอย่างนะคุณผู้ฟังถ้าหาไม่ได้ก็คุณก็ซื้อถ้าหาได้คุณก็หาจากบ้านที่บ้านเรานี่แหละนะคุณก็ต้องไปกินตำลึงอยากบำรุงสายตาต้องไปกินตำลึงนะหาตำลึงมา
นะกินตำลึงนะมันหรือฟักทองนะหรือพวกอาหารที่เข้ามาเสริมบำรุงดวงตาดอกอัญชันพวกนี้เอาดอกอัญชันมาจิ้มน้ำพริกเอาตำลึงมาจิ้มน้ำพริกมาทำแกงทำต้มทำอะไรคุณหาอาหารเสริมพวกนี้แหละที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละนะฟักทองก็กินบำรุงสายตาได้นะเพราะนั้นเรื่องของถ้าจะบำรุงตับตามบำรุงตับบำรุงไตบำรุงไตก็จะเป็นพวกของที่มีเขาเรียกว่าผักที่มีรสขมอย่างเงี้ยบำรุงไตใครกินได้ก็กินใครกินไม่ได้ก็ต้องหาอาหารเสริมมาคะที่จะกินให้เราไม่ใช่จะกินยาอย่างเดียวนะเพราะเรากินยาเบาหวานยาความดันก็ทำให้เราเป็นโรคไตอยู่แล้วเราก็หาอาหารเสริมที่มันไม่ต้องมีเขาเรียกว่าไม่ต้องมีแบบพวกเคมีเนาะตามธรรมชาติของเรานี่แหละนะบางคนก็ในร่างกายมีสารพิษเยอะเราก็มาล้างพวกสารพิษออกอาจจะแบบเขาเรียกว่าพืชนะคะพืชที่มันล้างสารพิษอย่างเงี้ยนะก็มีนะแต่ถ้าคุณกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องมีล้างตับออกไปนะคะด้วยไบต้าเซลล์ล้างตับนะเลือดเราไม่ดีเลือดเราดีเราก็ต้องเลือดคนเรานะถ้าเลือดดีมันจะร่างกายเราจะดีหมดนะมันอยู่ที่เลือดด้วยเพราะร่างกายเรามีองค์ประกอบของเลือดเนี่ย 70% องค์ประกอบของน้ำเนี่ยน้ำในร่างกายเราคือ 70% นะคุณผู้ฟังก็คือเลือดของเรานี่แหละถ้าเลือดดีร่างกายเราก็จะดีด้วยนี่คือเรื่องสำคัญแต่ถ้าเลือดไม่ดีเลือดจางเลือดหนืดเลือดข้นก็เป็นอีกแบบนึงเลือดหนืดเลือดข้นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันทำให้เลือดหนืดเลือดข้นนะเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลือดก็จะไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอก็จะมีเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับหัวใจนี่คือเรื่องที่เราจะต้องสำคัญต้องดูแลตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีหลายๆวิธีแต่ถ้าเราหายากดูได้ก็สั่งไปนะคะบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะใครที่ปวดท้องบ่อยๆปวดท้องไม่ว่าจะเป็นท้องปวดมันมีการปวดท้องมันมีหลายแบบนะคะเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันแตกมันเพื่อความแตกต่างกันนะคะคุณผู้ฟังนะพอเวลาเราปวดท้องเนี่ยบางคนก็จะปวดหนักหน่วงหน่วงปวดหนักหนักนะคะบางคนอาจจะมีการปวดท้องข้างซ้ายปวดท้องข้างขวาหรือปวดท้องแบบตรงกลางนะอันเนี้ยมันก็จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าถ้าอย่างกรณีปวดท้องข้างซ้ายเนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเหมือนกันนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารบางทีมันจะเป็นแบบปวดแบบบีบๆอ่ะบีบๆแบบจุกๆนะหรือแม้อาทั้งอาจจะมีภาวะของลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนก็เป็นไปได้ทำให้ลำไส้อักเสบหรือแปรปรวนเนี่ยมันจะมีอาการแบบปวดเกร็งๆปวดแล้วก็ท้องเสียพวกที่คือลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะถ้าปวดท้องอาจจะเป็นปวดแบบเป็นนิ่วในไตอย่างเงี้ยนะนิ่วในไตหรือว่ากรวยไตอักเสบถ้านิ่วในไตหรือกรวยไตอักเสบเนี่ยมันจะมีการปวดร้าวไปทางหลังนะร้าวไปทางหลังไปทางสีข้างเนี้ยนะอันนี้คือการปวดแบบอาจจะเป็นนิ่วในไตก็ได้จะเป็นกรวยไตอักเสบก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งปวดไปจนถึงแบบมดลูกรังไข่นะรังไข่ที่มันผิดปกติในเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีการปวดนะปวดไปถึงแบบผิดปกติอาจจะเกี่ยวกับเพศหญิงของเรานะถ้าปวดไปถึงมดลูกรังไข่แล้วเนี่ยคือความผิดปกติหรือว่าถ้าหากมันมีการแบบปวดแบบรุนแรงนะคุณผู้ฟังตัวปวดแบบรุนแรงก็ปวดแบบมีไข้นะคะหรือว่าการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยถ้าถ่ายเป็นเลือดต้องปรึกษาแพทย์ดูก่อนว่าส่องกล้องดูไหมหรือว่าทำอะไรฉายเอ็กซเรย์ดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเราจะได้หาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขได้อย่างถูกต้องการรักษาได้ทันท่วงทีเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการปวดท้องเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราปวดท้องข้างซ้ายตอนบนบ้างล่ะนะมันอาจจะคือตรงใต้ซี่โครงเนี่ยถ้าข้างซ้ายอาจจะเป็นกระเพาะอาหารจะเป็นกรดไหลย้อนนะคะหรืออาจจะม้ามโตหรือม้ามแตกก็ได้ถ้าปวดแบบรุนแรงอาจจะมีถึงขั้นแบบรุนแรงอาจจะกดไปแล้วเจ็บเนื้อหรือเวลาเราปวดเนี่ยเจ็บเวลาขณะที่เราแม้กระทั่งหายใจยังเจ็บอย่างเงี้ยนะอาจจะมีอาการแบบว่ามีอาการซีดด้วยอย่างเงี้ยอาจจะถึงขั้นม้ามโตม้ามแตกได้เหมือนกันเราก็ต้องสังเกตการปวด ที่ท้องของเรานะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเราตับอ่อนถ้าเกิดมีการอักเสบมันก็จะปวดแบบรุนแรงปวดร้าวไปด้านหลังบางคนอาจจะมีไข้มีขึ้นไส้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการปวดนะแต่ละอย่างนะคะบางทีเนี่ยถ้าอย่างเป็นนิ่วในไตหรือกรวยไตอักเสบเนี่ยมันจะไปปวดแบบสีข้างร้าวมาถึงขาหนีบ
ขาหนีบปัสสาวะเราอาจจะขุ่นหรือปัสสาวะเราอาจจะมีเลือดออกมาก็ได้ถ้ากลัวใจอักเสบหรือว่าเป็นนิ่วในไตอันนี้สังเกตตัวเราเองได้นะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ลองดูนะคะเอาละค่ะแต่ถ้าเรามีการปวดท้องถ้าปวดท้องน้อยข้างซ้ายปวดท้องน้อยข้างซ้ายนี่เป็นลำไส้ใหญ่อักเสบหรือว่าผนังของลำไส้ใหญ่นะคะมีการปวดเกร็งแบบถ่ายเหลวถ่ายเหลวเราสังเกตนะคุณผู้ฟังถ้าถ่ายเหลวเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของลำไส้อาจจะเกิดลำไส้อักเสบลำไส้ผนังลำไส้อาจจะมีปัญหานะก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปช่วยนะอย่างขั้นต่ำต้อง2ขวดต้องขวดนี่คือจริงๆแล้วถ้าปวดถึงขนาดนี้ต้องกินเราเดือนนึงต้องใช้แล้วถึง4ขวดนะนะคะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราปวดแบบบางคนเนี่ยอาจจะปวดแบบระบบแบบสืบพันธุ์น่ะสืบพันธุ์ของผู้หญิงอย่างสมมตินะนะก็จะมีพวกรังไข่มีซีสต์อาจจะเป็นซีสต์ในรังไข่อาจจะเป็นปีกมดลูกอักเสบหรือว่ากระทั่งท้องนอกมดลูกก็เป็นไปได้นะถ้าผู้หญิงถ้าเรามีการปวดนะในส่วนของรังไข่หรือว่าปีกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ที่เป็นไส้เลื่อนไส้เลื่อนไม่ใช่จะเป็นเฉพาะผู้ชายนะคุณผู้ฟังผู้หญิงก็เป็นไส้เลื่อนได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นปัญหาของไส้เลื่อนเนี่ยจะมีการปวดแบบตื้อๆเมื่อเวลาเราไอหรือว่าเราเบ่งมันก็จะปวดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปคลำเจอก้อนบริเวณขาหนีบอาจจะเป็นไส้เลื่อนนะคุณฟังนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะหรือว่ากระทั่งหากเราปวดแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบปวดแบบเฉียบพลันอยู่ปวดแบบมากขึ้นแล้วเรื่อยๆแล้วเฉียบพลันเนี่ยต้องแล้วมีไข้สูงมีหนาวสั่นอาเจียนแล้วก็กินอาหารไม่ได้ปัสสาวะมีเลือดนะปัสสาวะแสบขัดเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดหรือว่าน้ำหนักตัวแบบอยู่ๆน้ำหนักตัวเราเนี่ยลดลงผิดปกติอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังน่าอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่มันร้ายแรงนะเราต้องรีบไปพบแพทย์กันด่วนเลยนะคะเอาละค่ะใครที่ฟังรายการของเราแล้วมีอาการเป็นแบบไหนโทรมาเล่าก็ให้กันฟังโทรมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะได้ดูแลได้อย่างถูกต้องถูกวิธีจะได้ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะอย่าปล่อยไว้นะคุณผู้ฟังพอปวดปุ๊บซื้อยาแก้ปวดมาซื้อยาแก้อักเสบมาแค่นั้นไม่ได้นะเพราะพวกนี้พอกินยาหมดฤทธิ์เนี่ยมันก็ไปทำใหเดี๋ยวเราก็ต้องซื้อมาอีกนะกินยาให้มันหมดมันเป็นยาแก้ลดอาการปวดแค่นั้นเองนะคะเพื่อนแดงที่เป็นหมอก็บอกว่าถ้าปวดไม่หนักนะไม่ต้องไปซื้อมากินนะแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยเพราะมันไปทำลายไตเขาเป็นหมอเขาบอกเราแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกคนไข้ได้ทั่วไปนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนะคุณผู้ฟังค่ะสนใจมีโรคอะไรนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับแดงปรึกษากับแดงนะคะได้เราก็อยู่ในวงการของคุณหมอของแพทย์มา20กว่าปีนะเกือบ30ปีแล้วที่เราอยู่ตรงนี้นะก็ไว้ใจเราก็โทรเข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 0

0: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมชาติสุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
1: ออกกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้โรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
2: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเพชรหญิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057170และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
0: ่สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการยิงให้ตกเป้าเวลานี้ยิงไปตรงไหนก็ตรงเป้าทั้งนั้นครับเป้ามันเยอะเหลือเกินทุกเรื่องทุกอย่างท่านผู้ฟังฟังข่าวแต่ละวันแต่ละวันมันก็เจอแจ็คพอตเรื่อยๆเห็นไหมครับเหนื่อยครับท่านผู้ฟังที่เคารพอีกแล้วครับท่านนะ ผมเนี่ยไม่อยากจะอ่านข่าวพระเลยละเรื่องของพระเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่เรามันสะเทือนหัวใจเพราะว่าเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เติบโตขึ้นมาจากบ้านนอกบ้านนาเนี่ยเราเห็นพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเห็นพระเป็นสิ่งที่เคารพบูชาไม่ว่าจะเป็นพระในโบสถ์หรือว่าจะเป็นพระที่มีชีวิตหรือจะเป็นอะไรก็ตามผ้าเหลืองเนี่ยมันนำพาให้เรามีความสงบผ้าเหลืองทำให้เราอบอุ่นสมัยก่อนเดินสวนกับพระก็ต้องนั่งต้องก้มให้พระไปก่อนแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปซะแล้วครับยุคมันเปลี่ยนไปซะแล้วครับท่านผู้ฟังนะเสียใจจริงๆที่เกิดเรื่องพระอีกแล้วครับอันนี้ดังไม่แพ้วัดไร่ขิงนะอันหนักกว่าอีกเพราะว่าพระ
3: เกจิระดับบิ๊กระดับใหญ่นะเหลือเชื่อไหมท่านผู้ฟังกลางวันสวดกลางคืนซอยเหลือเชื่อไหมท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่พระนะครับคือเอาศาสนามาทำมาหาเก็บทำมาหากินเกิดมาในยุคนี้อัปรีจังไรทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องความชั่วของคนเอาผ้าเหลืองเอาศาสนาไปทำมาหากินเก็บเงินใส่บาตรไปทำบุญแล้วก็ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ทำเพื่อสุขความสบายเรานับถือพระนับถือผ้าเหลืองแต่เวลานี้เราพอเจอสิ่งข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าผมว่าท่านผู้ฟังครับมันจืดจางนะเรื่องพระกับเรื่องการเมืองเดี๋ยวนี้ไม่หนีกันเท่าไหร่ความเลวความชั่วพอๆกันแต่ว่ามันสะท้อนใจว่าเราเป็นคนพุทธสะท้อนใจว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ใครมาแตะต้องสิ่งเหล่านี้ของเราแต่ณวันนี้ไอ้ตัวบันไลไอ้ตัวจังไลไอ้ตัวอัปรีเนี่ยมันเป็นคนในร่างสัตว์เหลือเชื่อครับถึงบอกว่ากลางวันสวดกลางคืนซอยพระเกจิดังๆสัตว์นรกมาเกิดเก็บเงินไว้บ้างนะครับท่านผู้ฟังครับมีเงินมีทองอย่าไปให้พระให้ผู้นี้มันหมดนะแต่ถ้าเห็นแล้วมันซ้ำมันเจ็บแต่มันเสียใจครับเอาไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้โยมเราที่เขาดีกับเราพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเขาเกิดเรามากว่าก็จะคลอดเรามาได้เขาร้องควรคางมานั่นแหละพระแท้ๆของเราคือพ่อคือแม่ถึงแม้ว่าจะเลิกกันถึงว่าจะแยกกันอยู่หรือว่าบ้านแตกแตกร่วมจากยุคนู้นมายุคนี้มันต่างกันเยอะฉะนั้นก็บางครั้งเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวยังดีกว่าเลี้ยงคนบางคนเมื่อวานก็มีหมากัดผู้เลี้ยงตาย1คนแล้วก็มาอยู่กับอีกคนก็มากัดมากินเลือดสาดกระจายอีกคนคนหมาพิษบูหมาอะไรปันฝรั่งไอ้อย่างนี้มันเป็นหมาแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะว่าพอมันโมโหพอมันโกรธแต่อันนี้เป็นคนน่ะบวชมาตั้งเท่าไหร่แล้วเป็นเกจิระดับสูงสูงเป็นพระชั้นเทพชั้นอะไรต่างๆทำไมอปรีจังไรแบบนี้โอ้โหเหลือเชื่อหลวงพี่แย้มอายไปเลยนะนี่เห็นไหมครับเงินเป็นพันล้านน่ะนี่ผู้หญิงนี่ก็จังไรแต่ผมนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าใครมีผัวเป็นพระเดี๋ยวผมจะเกลียดที่สุดแล้วผมไม่ชอบเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคิดว่ามันจะไม่มีบ่อยๆแต่เวลานี้มันมีเป็นรายวันเหมือนกับนักการเมืองเนี่ยมีแต่เรื่องพูดโกหกหลอกลวงหลอกประชาชนไปวันๆนึงเนี่ยจนให้ประชาชนเขาลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมารวมตัวกันอะไรต่างๆสารพัดสารพันเรื่องคนมันเห็นแก่เงินเห็นแก่อัปรีจังไรผู้หญิงอายุ47ปีเนี่ยอายุตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงไปเลี้ยงมาไปหาพระไปหาเจ้าเอ้าไปฟันกับพระซะแล้วคุมอำนาจพระหมดเกลี้ยงเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับโอ้โหมีรุ่นพระบนเก้าอี้บนเตียงบนโอ้โหเหลือเชื่อครับจริงๆไม่อยากจะพูดหรอกครับแต่มันเจ็บใจมันเสียใจมันน้อยใจเราอายุมากแล้วนะพระนี่ก็อายุน้อยกว่าผมอีกแล้วมั้งแต่มันทำได้ยังไงครับไอ้พวกที่เอาเงินบุญไปทำบาปเนี่ยไอ้พวกนี้อับปีจังไรติดคุกตายกันเยอะแยะใช่ไหมสารพัดเรื่องเราเหมือนคนโง่นะนะนับถือเราเหมือนคนมองโลกไม่แตกฉะนั้นบางอย่างต่อไปนี้ท่านผู้ฟังครับโลกมันเปลี่ยนแล้วนะนางอุษณีนางอะไรนี่แหละนางเห็นไหมครับดูดิครับไปทำอย่างนั้นยังไงเอาจบเรื่องพระเสียปากก็ขอให้ท่านได้รักพ่อรักแม่นะเพราะตอนนี้พ่อแม่เราลำบากไม่มีเงินคนแก่คนพิการไม่มีตังค์จะกินยาจะซื้อยาไม่มีตังค์ใครมีญาติที่เขาลำบากลำบนพิกลพิการอะไรก็ดูแลเขาบ้างไม่ใช่เอาเงินไปทำบุญหมดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเสวยสุขกันบนสวรรค์ชั้น9ชั้น8เหลือเชื่อก็มันรู้จะพูดคำไหนนะมันหมดคำสิว่าวท่านกำลังอยู่กับรายการหญิงให้ตรงเป้ากับธรรมศาสตร์สุริยนต์นะครับพรุ่งนี้เดินทางแล้วไปทำมาหาเก็บทำมาหากินเอายาดีๆไปดีกว่า เอากาแฟอร่อยอร่อยไปดีกว่าไปพบกับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เจริญไปอีกนั่นแหละใครจับจดเบอร์ไว้ครับพรุ่งนี้คนที่ป่วยเจ็บกระดูกทับเส้นลุกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้อย่างถูกแล้วก็หายเร็วนะครับให้ท่านได้ทรมานมานานแล้วแหละโดยเฉพาะคนที่อายุ50 60 70 80ไปแล้วเนี่ยมีแต่ปัญหาเงินก็ไม่มีกินแต่ยาหลวงกินแต่ยาหลวงกินแต่ยาเคมีแก้ปวดแก้เสพแก้ปวดแก้เสพกินไปจนกระทั่งตับไตหัวใจม้ามปอดพังหมดเป็นโรคนู้นโรคนี้ต้องล้างไตต้องฟอกไตต้องไปลอกตาเป็นนู่นเป็นนี่ต่อหินต่อกระจกต่อลมต่อเนื้อเพราะว่าท่านกินยาผิดทั้งนั้นมันไม่ใช่ผมก็บอกแล้วบอกเบาหวานความดันไขมันน่ะจะไปกินแต่ยาเคมีไม่ได้มันต้องไปหาสมุนไพรกินบ้างของมีเยอะแยะในบ้านท่านในรั้วในหลังบ้านท้ายบ้านอะไรต่างๆตอนละหมากรากไม้มันกินมันแก้โรคได้ทั้งนั้นแหละผมเนี่ยกินข้าวมื้อเดียวไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยนะยังแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้นี่เมื่อเช้าก็กินใบอัญชันไป3ใบแล้วก็กินเกลือกับไตเข้าไปใบตรงใบเตยต้มกินสลับตับเปลี่ยนกันไปใครตาไม่ดีก็ใบชะพลูเนี่ย1ใบเอามาล้างให้สะอาดนะแล้วก็เอาอัญชันใส่ไป3ดอกเยอะไปหน้าบ้านหลังบ้านมีหมดดอกอัญชันใส่เคี้ยวไปเลยกึบกึบกึบกึบกึบกึบเห็นไหม7-8 วันถ้าเขารู้แล้วว่าตามันดีขึ้นไม่ต้องไปเสียเงินหรอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นมานานมันเป็นมา10 ปี15 ปีไอ้ดอกอะไรก็ต่างๆรักษาไม่หายแล้วมันดื้อยาแล้วเหมือนเรากินยาเนี่ยไปเอาแต่ยาหลวงยาหลวงยาหลวงมากินยาเคมีมากินจนทั้งเกิดโรคเดียวเกิดอีกทั้งหลายโรคจนกระทั่งจะเป็นสโตรกตายกันหมดแล้วเห็นไหมครับก็ถึงบอกว่าทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหลงลืมก็ดูดินักร้องดังๆจาพนมเนี่ยเห็นไหมเป็นมะเร็งเนี่ยจากเคยเก่งเคยฟันเคยอะไรต่างๆนะโดดขึ้นหลังช้างโดดหลังช้างก็องปากมาแข็งแรงมากคนอีสานรวยแล้วมาเป็นมะเร็งอีกดูที่เนี่ยพอกินอาหารเนี่ยกินไม่ระวังอาหารเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งกันหมดโดยเฉพาะเวลานี้เนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่าอาหารสารปนเปื้อนมันเยอะมากแล้วก็กุ้งหอยปูปลาผลไม้รากไม้อย่างเงี้ยก็ไปซื้อของจีนมาเนี่ยผักกาดหอมผักกาดผักคลุ้งผักกะลี่อะไรพวกเนี้ยที่เราไม่รู้ไม่ได้ล้างให้สะอาดเอามากินเนี่ยมันก่อสารมะเร็งทั้งนั้นนะครับกระป๋องกาแฟทูอินวันพวกเนี้ยบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่ซองยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บะหมี่สำเร็จรูปกึ่งมาเนี่ยมันมีผงชูรสทั้งนั้นมันมีเกลือทั้งนั้นโซเดียมทั้งนั้นแล้วก็กินเข้าไปกินน้ำก็บอกแล้วว่ากินกินแต่น้ำน้ำอัดลมเข้าไปกินนมกล่องเข้าไปลูกหลานสมองโง่หมดเห็นไหมโง่หมดไม่โตเลี้ยงไม่เชื่องลูกสมัยนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่สารพัดเรื่องสารพัดอย่างท่านถึงบอกว่าถ้าท่านไม่รักตัวท่านเองก็ตามสบายอยากจะไปหาหมอดูอยากจะไปหาหมอโรงพยาบาลไหนอยากจะไปอารามัยอยากจะเลือกท่านไปนะแต่ถ้าหากว่าท่านหยุดคิดสักนิดนึงว่าเราอายุเท่าไหร่เวลาเนี้ยเรามีโรคอะไรบ้างผู้หญิงหรือผู้ชายจะกินยังไงจะรักษายังไงให้มันหายซะไม่ค่อยเชื่อครับไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องไปดูหมอดูว่าดูตัวเราเองเนี่ยดูเนี่ยไปดูทำไมหมออ่ะหมอมันตายก่อนเราทั้งนั้นอ่ะเพื่อนผมเป็นหมอที่ตายไม่รู้กี่คนรุ่นน้องก็ตายหมดแล้วนะก็ดูดิครับขนาดคนระดับสูงสูงยังเป็นมะเร็งเห็นไหมระดับเขามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอายุนิดเดียวเป็นมะเร็งแล้วอย่างจ้าพนมอย่างเนี่ยตอนเนี้ยจักก็จักรพันจักรเพลินบางเนี้ยป่วยกันเจ็บเห็นไหมดารานางเอกนิ้งกุลสตรีเนี่ยนะดูที่เป็นมะเร็งกันหมดหลายคนอ่ะเพราะว่าท่านบางคนอาจจะโทษวิบากกรรมมันไม่เกี่ยวกับกรรมหรอกมันเกี่ยวกับการกินไอ้อย่างที่กรรมเนี่ยมันน้อยหรอกไอ้ที่ว่าเกิดมาเนี่ยเป็นกรรมนะมันไม่ใช่หรอกท่านพฤติกรรมไม่ใช่กรรมพฤติกรรมในการกินอาหารไม่มีประโยชน์กินผักกินอะไรไม่มีประโยชน์กินทุกอย่างที่ขวางหน้าคนอีสานเนี่ยทุกทั้งภาคเลยครับ ป็นมะเร็งกันอันดับหนึ่งเลยนะผมจะบอกให้กินปลาล่ากินปลาเจ้ากินของหมักกินของดองแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ดูสิครับหมาลงหมาล่าอะไรต่างๆมันเอาพริกเอาอะไรวะเอาอิฐมอนมาตำสมๆๆๆเห็นมั้ยแล้วก็ขายเป็นซองๆขายไปทั่วประเทศเลยใครชอบกินเผ็ดๆก็ใส่เข้าไปแดงมะเร็งทั้งนั้นครับมันความเหี้ยของคนขอโทษขอถอนครับถอนความอับปรีของคนน่ะดูมันทำได้ยังไงครับโอ้โหเยอะเชื่อครับไอ้เรามันคนบ้านนอกบ้านนาเนาะบางทีมันก็มีภาษาบ้านๆออกมาบ้างขอประทานอภัยนะครับเดี๋ยวนี้มันพูดอะไรก็ต้องระวังไปหมดอ่ะเพราะว่ามันขึ้นอ่ะสังคมมันเน่ามันเกิดจากเราหรือท่านกินยานะครับท่านผู้ฟังครับปรึกษาได้ไม่ว่ากินอะไรก็บอกมาผมมีตำลงตำราเยอะแยะเราก็ได้เรียนไม่ได้อะไรประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นอ่ะทำไมเราถึงไม่ป่วยทำไมเราถึงไม่เจ็บทำไมเราถึงแข็งแรงขับรถไปนู่นไปนี่คนอายุ80จะมาขับรถข้ามทุ่งข้ามแดนไปร้อยพันกิโลมันไม่มีหรอกครับหนึ่งในสิบล้านมีผมคนเดียวนี่แหละที่มันแข็งแรงที่สุดดังนั้นท่านผมบอกอะไรไปเนี่ยขอให้ท่านเข้าใจว่ามันเป็นพฤติกรรมของผมเปล่าผมรักคนแก่ผมรักคนป่วยผมรักคนชราผมก็รักคนพิการผมไม่เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงหมูไม่เลี้ยงแมวไม่เลี้ยงอะไรผมไม่เอาหรอกผมเลี้ยงคนที่เขาป่วยนี่แหละมีเงินน้อยก็เอาไปน้อยไม่เป็นไรเขาจะเริ่มเอาแต่ต้องเริ่มขึ้นกระไดขั้นแรกก่อนกินอย่างน้อยๆไปหามากก่อนตัดไตหัวใจม้าปอดมันเสื่อมแล้วเราอายุ70แล้ว80แล้ว90แล้วมันจะให้มันวิ่งเร็วมันคนหนุ่มคนสาวไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าพรุ่งนี้เจอกันนะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านผู้ฟังปวดเมื่อยตรงไหนมันโอยมันโอยตรงไหนอ่ะลุกเลยดูสิขาเสื่อมผมก็มีโรคของผมเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญผมมีสมุนไพรที่มันตอบโจทย์เท่านั้นแหละมันถึงหายเร็วไอ้นั่นแหละก็หายเร็วไม่ใช่ไม่เจ็บไม่รู้จะเจ็บไม่รู้จะป่วยไม่ใช่ผมก็เจ็บก็ป่วยบางครั้งก็มีโรคประจำตัวอย่างเกาอย่างเงี้ยอ้าวก็เป็นตาฝ้าตาฟางก็เป็นแต่ว่าเรามียาของเราไงถ้าเราไม่แข็งแรงเราไม่เป็นตัวแบบใครก็จะเชื่อเราล่ะใครก็จะศรัทธาแล้วถ้าเอาไปซื้อหรือไปซื้อกินแล้วมันไม่หาย3เดือน8เดือน9เดือนน่ะเขาก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่เราแล้วแต่นี่มันดีขึ้นดีขึ้นในเดือนแรกในเดือนที่2ในเดือนที่3ฉะนั้นคนเป็นเบาหวานความดันไขมันผมบอกแล้วว่าไม่มียาโรงพยาบาลไหนรักษาหายนี่ถ้าเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาจะกินเม็ดเดียวก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นตั้ง10เม็ดอย่างเงี้ยท่านว่ามันดีเหรอคนที่ออกแคมเปญแบบนี้มาเนี่ยยังตกระกำลำบากอ่ะปากมันตามทันเห็นไหมเราติดคุกติดตารางระดับไหนอ่ะฉะนั้นการที่เราไปหลอกนักการเมืองไปหลอกหรือว่าคนไม่ดีเนี่ยไปเอาสิ่งไม่ดีไปใส่คนเขาเนี่ยกรรมมันตามทันทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรวยก็เอาไปไม่ได้ตายก็ไม่มีใครใหญ่ครับโลกทำไมท่านไม่เชื่อทำไมท่านไม่ฟังจะต้องไปมองคนนู้นจะต้องไปดูคนนี้จะต้องไปศรัทธาไอ้นั่นต้องไปไหว้ไอ้นี่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไอ้นั่นไอ้นี่มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้กราบตัวเองนี่ไหว้ตัวเองนี่อยู่มากี่ปีทำอะไรบ้างที่เป็นความดีเป็นบวกอะนักการเมืองมันเคยทำไหมมันรวยเอารวยเอารวยเอารวยจนรวยไม่ไหวแล้วมันเคยทำให้ประชาชนไหมเงินแค่ 3,000 4,000 น่ะมันสามารถที่จะให้เมื่อไหร่ก็ได้เอาดีนเคลียร์มันก็ให้ถ้าให้ได้แล้วคนมันมีกี่คนอะคนแก่คนชราคนพิการทำไมให้เขาไม่ได้แต่มึงไปกู้เข้ามากู้เข้ามาเนี่ยมันมาโกงกันในประกันสังคมบ้างอะไรต่างๆมึงไปกู้เข้ามาแล้วมึงไปสร้างแรงโบกแรงบีบมึงไปสร้างนู่นนี่นี่นั่นสารพันเรื่องมึงรวยไม่รู้กี่แสนกี่ไรแล้วมีเครื่องบินส่วนตัวมีสนามส่วนตัวซึ่งมึงก็ทำชั่วทำเลวทั้งนั้นแหละที่มึงรวยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นท่านผู้ฟังครับรักตัวเองเยอะๆเนาะดูแลตัวเองครับเรามันเกิดมาอาภัพอับโชคเกิดมาเป็นคนจนความจนมันน่ากลัวที่สุดฉะนั้นเมื่อไม่มีตังค์นะก็ต้องอดทนเอาเดี๋ยวเราก็ตายแล้วคิดอย่างเงี้ยนะมันจะอยู่ได้กี่ปีช่างมันเถอะแต่ว่าอย่าทรมานแต่มันหลับตายไปเลยแต่มันเงียบๆตายไปเลยเหมือนอย่างดาราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะแต่ละคนหลายคนตายแบบไม่มีเหตุผลคือบางคนปิดบังตัวเองเป็นโรคแล้วไม่บอกเขาเพราะว่ามีชื่อมีเสียงทั้งสวยทั้งหล่อทั้งงามก็ไม่บอกเขาถึงเวลาปั๊บก็ตายก็ตายไปเฉยๆอย่างพระเอกนางเอกเราเนี่ยตายไปเยอะวันอาทิตย์ เนี่ยวันที่จะมีที่สารยานะครับถ้าใครอยากจะเห็นดาราเก่าๆนะไปหน่อยผมก็ต้องไปด้วยก็จะเอากาแฟไปแจกให้เขากินกันเกี่ยวกับกาแฟตานะน่าจะมีกรุงศรีวิไลเป็นหัวหอกก็คือว่าแต่เขาไม่ได้ทำเองคนอื่นก็ทำให้กลุ่มสมาคมชมรมอะไรเขาทำให้ก็จะมีนายนาชีวานันจะมีคนนู้นคนนี้นะครับดาราเก่าๆเมตตาลุงรัตน์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรต่างๆเขาว่ากันไปที่ตายกันไปแล้วก็หมดสภาพทำอะไรไม่ได้เพราะมันตายไปแล้วแต่ผมยังอยู่อย่างผมอย่างเงี้ยผมต้องไปเพราะว่าดาราพระเอกอะไรมันตายไปเหลือแล้วไงเนี่ยเรื่องผมเนี่ยคุยกับรองทุกวันอ่ะคุยกับเจรตัดอิฐปิดวันทุกวันยังอยู่ยังเก่งอยู่เพราะว่าเรารักตัวเองอ่ะเราดูแลตัวเองตะลึงตึงตังไปวันหนึ่งแต่ว่าให้หัวเราะให้จิตใจดีไม่ต้องไปทำให้คนเดือดร้อนไม่ไปทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ต้องไปเล่นการพนันไม่ต้องไปดูแลอะไรต่างๆดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเท่านั้นพอแล้วครับตัวเองเนี่ยสำคัญมากก็เขาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับวันอาทิตย์เขาจะไม่มีการมารวมตัวกันบ้างผู้ลูกหลานเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของดาราเก่าๆที่มันเหลือน้อยเต็มทนแล้วก็อยากจะมาร่วมกันที่มหาวิทยาลัยที่สารยาเนาะบ่ายโมงถ้าใครอยากจะเห็นดาราเก่าๆเพชรดาชาวราชเนี่ยเห็นไหมอยู่ในโลกมืดมากี่ปีแล้วน่าสงสารไหมสวยที่สุดงามที่สุดดังที่สุดแต่ถึงเวลานี่เห็นไหมครับมองไม่เห็นผมบอกเนี่ยเป็นเบาหวานความดันไขมันตามันบอดหรือตามันขึ้นตาถูกตัดขาสองข้างที่ดีกว่าย้ายตาบอดมันทำยังไงอ่ะมันเป็นแล้วพูดไปก็เอาคืนไม่ได้ฉะนั้นก็ตกอยู่ในภวังค์แห่งความทุกโศกจนกว่าชีวิตจะหาใหม่เราก็เลยจะสงสารเห็นใจคนที่พิการเป็นนางเอกนายตาอยากน้ำผึ้งโอ้โหคนแท้ซองสรรเสริญสวยงามมากแล้วทุกวันนี้เดินชนโต๊ะเดินนู่นเดินนี่มีสามีท่านก็ตายไปแล้วอัลชาลินนันทนาครเห็นไหมครับในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแกก็คงมาแล้วก็คนที่ยังอยู่อรัญญาน้ำวงอะไรพวกนี้นะอาจจะมาก็ว่ากันไปถ้าเราอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้นะครับท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยเป็นคนโชคดีอย่างก็โรคภัยไม่ค่อยมีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ประมาทไม่ดื้อไม่ขี้เหนียวแล้วไม่จู้ทิ้งจู้จี้กับใครเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองลูกเต้ามีหลายคนก็ไปหวังพึ่งเขาไม่ได้ก็ชีวิตวิถีใครของวันเขาก็ต้องไปดูผัวไปดูเมียไปดูอะไรของเขาก็ว่าไปไม่ต้องมาเลี้ยงผมเลี้ยงตัวเองได้แล้วช่วยคนอื่นได้เยอะด้วยเพราะบังเอิญว่าสนามมันดีว่ามีสมุนไพรมีกาแฟอร่อยมีของที่มันรักษาคนกินแล้วมันทำให้เขามีอายุยืนยาวไปอีกคนก็อยากจะกินยาแต่บางคนเขาไม่มีสตังค์จริงๆผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าตัวเองก็ต้องซื้อทุกเรื่องทุกอย่างหมดเห็นใจผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอ่ะถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะจัดกินให้ฟรีให้หมดเลยไม่ต้องที่หนึ่งหรอกครับเอาแค่เอาอะไรก็ได้นี่มันถูกแค่สองตัวนิดๆหน่อยๆถูกใบแต่มันถูกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยได้มา 5-6,000 ได้มา 10,000 มันทำอะไรไม่ได้หรอกเฉพาะไปจัดรายการเฉพาะไปซื้อสติ๊กเกอร์เฉพาะไปสั่งยามาทีเนี่ยเป็นแสนเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วนะครับดังนั้นที่ผมทำได้เพราะว่าบุญภาวาสนาส่งเหมือนบุญหนุนนำไปให้เราเนี่ยพอจะหมดปั๊บได้นี่มาได้นี่มาหมดได้นี่มาได้นั่นมามีที่ไหนมนุษย์อ่ะผมเนี่ยไม่ใช่บอกคนจะโชคดีโชคร้ายก็มีหาเงินซื้อบ้านมาเมื่อปลายชีวิตแหละมันถูกยึดไปเฉยๆเงินล้านกว่าบาทอ่ะว่าจะหาได้เห็นไหมครับคนอัปรีจังไรมันมาโกงผมอ่ะผมยังทนเลยครับต้องหาเงินของตัวเองเลยแล้วไปซื้อบ้านตัวเองกลับคืนมาดูดิท่านผู้ฟังชีวิตมันอับเฉานะไม่ใช่ว่ามันจะดีนะบางครั้งมันก็เหนื่อยบางครั้งมันก็ลำบากมีที่ไหนกว่าจะหาเงินล้านได้เนี่ยกว่าจะหาเงินล้านได้เนี่ยคนอายุ80เนี่ยใช่ไหมแต่ยังทำได้กูจะไปกู้ไปยืมไปอะไรเข้ามาเนี่ยเอาเงินมาช้อนซื้อบ้านตัวเองกลับคืนมาทั้งที่เราเอาเงินเข้ามาก็อาจจะเป็นแสนกว่าครับดอกมันขึ้น30 40ปีมันขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรื่องอยู่ได้รับหมายศาลว่าบ้านคุณถูกยึดแล้วไปหาทนายก็ไปเจอไอ้ทนายจังไรอาปีจังไรหลอกไปกิน 50,000 60,000 พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรหมดไปอีกแสนนึงเราโง่เราไม่รู้เรื่องไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราถูกจับหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราถูกยึดเรื่องอะไรมีแต่หมายมาอย่างเดียวเราก็ไปหาทนายทนายมันก็ยืดไปได้ปีกว่าหมดครับขึ้นเป็นล้านหกเหลือเชื่อไหมท่านผู้ฟังผมก็สงสารตัวเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าชีวิตเรายังอยู่ช่างมันเถอะเด ี๋ยวเราก็หาได้แต่บังเอิญเรายังโชคดีมีบ้านอยู่มีที่ที่หัวนอนก็ว่ากันไปถ้ากำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะแต่ว่าเวลานี้มันหาคนดีไม่ค่อยได้ดังนั้นท่านต้องเป็นตัวของท่านเองเป็นคนดีอย่าไปรังแกคนอื่นเขาอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าไปจุกจิกกับคนอื่นเขาแม้กระทั่งลูกเต้าคุณก็จุกจิกกับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับคุณเกิดเขามาแล้วก็แล้วกันไปเขาก็เหมือนขี้กองหนึ่งเมื่อวานเห็นไหมล่ะเด็กมันคลอดลูกวันละไปทิ้งถังขยะเห็นไหมล่ะมันได้ทางนั้นครับทุกวันที่มันสมสู่กันเสพบ่ไม่สมเห็นไหมครับมันยิ่งกับหมาอีกอ่ะเหลือเชื่อเอาว่ากันไปสังคมเน่ามันเกิดจากเราหรือท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านผู้ฟังครับมีอะไรเราก็คุยกันเนาะผมยังคงจะต้องรับใช้สังคมแล้วก็ในอันนี้อีกนานเหมือนกับว่าถึงผมจะไม่มีความสุขในเรื่องของการขับรถขับลาไปนู่นไปนี่ต้องระวังต้องอะไรต่างตาฝ่าตาฟางอะไรก็แล้วแต่ใส่แว่นบ้างไม่อะไรมากกว่แต่ก็อดทนเอาเพราะว่าถ้าไม่มีเราเขาไม่มียากินถ้าเราไม่ไปหาเขาเขาจะไปจากไหนเขาไม่มีเขาไม่มีปัญญาเพราะว่าเขาอยู่ไกลอยู่ในซอกอยู่ในซอยอยู่ในซอยอยู่ในนู่นอยู่ในเขาไม่นอกจากเราไปหาเขาแล้วเรากินยาแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นเขาไม่ต้องออกมาซื้อยาข้างนอกเขาไม่ต้องไปร้านเพราะเขาไม่มีบางคนอยู่ตัวคนเดียวมีเงินพอมีเงินคนแก่พอมีแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปซื้อยาที่มันดีๆจากรายการยิงให้ตกเป้าอย่างนี้ที่ไหนเพราะว่าผมก็ไปเป็นเดือนๆไปทีอันนู้นไปทางนี้ไปนี่ไปทางนู้นบางคนก็ไม่สามารถที่จะไปถึงบ้านได้แต่บางคนก็เราเคยไปแล้วเราก็ไปให้อย่างชลบุรีอย่างเงี้ยเพชรบุรีอย่างเงี้ยนะครับที่ไหนที่ไหนป่าจีนบุรุงบุรีบางทีก็ไปไม่ถูกมันแต่ว่าคนซื้อทางไอ้ทะเลหรือว่าซื้อทางส่งทางเอกชนมันก็เยอะเราก็อยู่ได้พออยู่ได้เพราะยาก็หมดก็สั่งต่อยาหมดก็สั่งต่อบางคนกินมา10ปีถึง20ปียังมีเลยครับบางคนล้างไตอยู่ก็มีบางคนฟอกไตอยู่ก็มีเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่เป็นไรพอมีเงินมีลูกมีหลานที่ดีก็ยังมีอยู่เขาก็มีเงินซื้อยาแต่บางคนไม่มียาไม่มีเงินไม่มีตังค์จะกินข้าวยังไม่มีวันนี้ข้าวกล่องหม้อยังไม่มีเลยครับผมต้องโอนไปให้ร้อยสองร้อยถึงบอกว่าท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าไม่มีคนอย่างผมเยอะๆมันก็ดีแต่มันไม่มีหรอกปัญหายากท่านเขาไม่อยากให้ผมตายอยากให้ผมเจ็บเขาพึ่งพาอาศัยอยู่เยอะแยะไปหมดท่านถ้าฝันผมมันเป็นจริงถ้ายังไม่ตายภายในปี2ปีนี้หาเงินได้เราก็จะทำศาลในเรื่องบ้านคนแก่คนชราให้เขาอยู่กันสัก 5-600 คนก็ใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกครับเราไปนี่อะไรใครเขาล่ะเราไม่มีผ้าเหลืองเราไม่มีสีกาเราไปเลื่อยอะไรเขาไม่ได้เราไปโกหกเขาไม่ได้เราไปตอแหลเขาไม่ได้เราไปทำอภิสีกบาลครับวันนี้เราทำไม่ได้เราโกหกตัวเองพระบางองค์รวยเป็นแสนล้านมันยังไม่ช่วยคนเลยใช่ไหมคุณบอกว่าเราช่วยตัวเราเองเถอะอ่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนเราเกิดมายุคนี้มันลำบากโลกมันเปลี่ยนอยู่ทะเลน้ำแห้งปูมันหน่อยเห็นไหมเป็นกิโลใครจะเชื่ออยู่สนิมนี่มาปื้นจีนมันแกล้งประเทศไทยมันทำเกลื่อนมันจะให้ประเทศไทยน้ำท่วมจีนมันแกล้งเราปรากฏเกลื่อนมันเลยไปท่วมประเทศมันกับประเทศเขมรมันไม่ถึงเราโอ้วาสนาของเราเป็นแบบประเทศไทยอย่างนี้สิ่งดีๆเราก็คิดว่าไอ้กรรมเนี่ยมันมีทุกระดับฉะนั้นผมเชื่อเรื่องกรรมทำความดีนี่ครับช่วยกันทำกับตัวเองเยอะๆนะจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรก็ว่าไปก็เราอย่าไปรังแกคนอย่าไปฆ่าคนด้วยกันให้อาหารเสียหรือเอาไปทิ้งหรือว่าเอาพิษเอาอะไรมาใส่เหมือนพวกไอ้จีนอปรีจังไรชิบหายไว้ปวงเนี่ยแล้วเปิดประตูให้จีนมันเข้ามาเนี่ยตอนนี้เป็นเห็นไหมแขกตัวเนี้ยมันเปิดบ่อนที่พัทยาเห็นไหมแขกอินเดียเนี่ยมันมีคาสิโนมันมีบ่อนมันเปิดได้ครับเพราะมันเอาเงินไปยัดหลอกประเทศไทยเนี่ยซื้อง่ายคนประเทศไทยไม่มีค่าหรอกกูเอาเงินไปยัดปากแม่งหมดแล้วเลยหมดตำรวจก็ต้องซื้อเก้าอี้ไถมาไถมาไปให้เจ้านายฐานะปั๊บเรือตั้งบ่อนตั้งอะไรตั้งด่านขึ้นมาส่งนายลูกหกกินกับน้ำตาของคนขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์ขับแก๊ปหนึ่งเบอร์ลี่ถ่ายเข้ามาเนี่ยอภิชั่วช้าสามานเอาว่ากันเข้าไป

0: อพท792เป็นแสงสว่างให้เขาได้รับเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็เขาได้ฟังบางคนไม่เคยฟังไม่เจอผมเลยบางคนฟังมาเป็นหลายปีแล้วฟังอย่างเดียวไม่มีตังค์ซื้อยาบางคนมีความสุขที่ได้ฟังบางคนยิ้มได้บางคนมีความสุขที่ได้กินยาบางคนไม่ได้ก็ว่ากันไป089 057 1670นะครับท่านผู้ฟังครับจดไว้ครับเอาปากกามานะอย่างน้อยท่านได้ฟังเสียงคนแก่คนหนึ่งที่มีสติปัญญามีความเป็นธรรมมีมนุษยธรรมแล้วก็เป็นคนแก่ที่มีคุณภาพไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยเหมือนนักการเมืองในสภาเตะกันกัดกันอะไรต่างๆต่างๆนานาทำไมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเลยไอ้เงินคนแก่ 3,000 4,000 ไม่ให้เขาแต่มึงกู้มาเป็นแสนๆล้านรัฐบาลเป็นหนี้พวกเราต้องใช้หนี้เขาเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่แหละนักการเมืองประเทศไทยยุคนี้อ้าว089 057 1670อีกเบอร์หนึ่งก็062 258 8478 2เบอร์นะครับด่าคนโกงด่าคนเลวด่าคนอับปีจังไรไม่บาปหรอกท่านผู้ฟังเพราะมันทำบาปกับคนทั้งประเทศมันยังทำได้เลยกลายคนเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่เราไม่ว่าเขาหรอกเขาเป็นคนดีนะพูดดีทุกวันหลอกกันทะเลาะกันขัดแย้งกันทุกหน่วยทุกงานทุกองค์กรต่างๆแม้กระทั่งการสอบเข้าราชการต่างๆบ้าๆบอๆยังใช้เงินตั้งเจ็ดเป็นแสนเป็นหมื่นหลายหมื่นโกงกันทั้งนั้นเลยครับที่ไหนไม่โกงล่ะที่ดินมันก็โกงใช่ไหมเลือกตั้งสวมันก็โกงมันน่าไหมล่ะถึงบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเออเศร้าไหมล่ะท่านผู้ฟังเยอะคนชั่วคนมีทุกจังหวัดอ่ะมันจะไปว่ากันว่าคนไทยต่อเป็นพี่น้องกันหมดอ่ะแต่มันพี่น้องนอกอุทธรณ์นอกที่นอกทางว่าไม่ว่ากันคำว่าไทยเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นคนไทยแต่ทีนี้คนไทยยุคนี้มันโดนคนต่างชาติเอามาครอบงำหมดแล้วเพราะว่ามันเอาเงินมาซื้อคนไทยหมดฝรั่งเดี๋ยวนี้มันมาซื้อมันมายึดภูเขามันมายึดเกาะทำได้ยังไงในกรุงเทพเนี่ยยึดหมดแล้วอ่ะมันจีนมันยึดหมดแล้วอ่ะเอาหมดเวลาครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดเพชรบุรี089 057 1670อีกเบอร์หนึ่งก็062 258 8478มีวาสนาได้เจอกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าท่านฟังผมพูดไปขึ้นไปดาวเทียมก็ส่งไปทางวิทยุขอบคุณสถานีวิทยุวพท792ที่ทำแสงสว่างให้ท่านผู้ฟังได้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นอะไรต่ออะไรบ้างสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เห็นสิ่งไม่เคยได้ฟังได้ฟังเพราะว่าโลกโซเชียลมันร้ายแรงมากบวกก็มีลบก็มีวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดเพชรบุรีขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตรสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกสายนะครับทุกกำลังใจที่ติดต่อสื่อสารกันตรงนี้นะครับเรื่องไหนที่เป็นปัญหานะครับที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับแต่มันหนักมันเหนื่อยมันใหญ่มันยากเกินไปนะครับเกินกำลังของเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยคุณฟังครับแต่ว่าเราทีมงานทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเรามีโอกาสได้อาหารเผื่อซึ่งกันและกันนะครับหน้าที่การงานการค้าการขายธุรกิจกิจการต่างๆนะครับสุขภาพร่างกายเรื่องของครอบครัวนะครับวันนี้เราเชื่อว่าพระเจ้านำมาขนาดนี้แล้วพระองค์จะนำชีวิตของเราต่อไปนะครับเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะครับ0865229688 0865229688นะครับแล้วก็เบอร์สำนักงานสำรองไว้หน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับ023913181 023913181นะครับซึ่งเบอร์มือถือคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางของจดหมายประสิบัติที่คุณผู้ฟังจะขีดเขียนกันเข้ามาเป็นตัวหนังสือนะครับผ่านทางจดหมายประสิบัติหรือโปสการ์ดนี่นะครับโอ้แนวไม่ค่อยเห็นเนาะโปสการ์ดนี่นะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนทีเนี่ยนะครับนะเขาจะขายเนาะแหล่งท่องเที่ยวนะเมื่อก่อนคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับนะแต่หากมีเนี่ยลองที่จะซื้อมาแล้วก็เขียนถึงรายการของเราสักใบได้ไหมครับอยากจะเห็นมากนะครับนะว่ายังมีอยู่ไหมตอนนี้นะครับนะเรื่องของโปสการ์ดนี่นะครับเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้มีทั้งหมด18บทคุณฟังครับจบบทที่18ปุ๊บนี่รับไปเลยเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับซึ่งบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่ให้พ้นจากบาปกรรมเวรกรรมเนี่ยคุณฟังครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะครับเรียนเพื่อจะรู้ศึกษาเพื่อจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับถ้าหากมีคำถามก็จะตอบได้ด้วยนะครับสมัครเรียนกันเข้ามาคุณผู้ฟังครับบอกกับทีมงานที่หลังไมค์ว่าคุณสุริมิตรเนี่ยให้โทรมาเบอร์นี้นะครับเพื่อที่จะสมัครเรียนนะครับบทเรียนพิเศษทางไปรษณีย์เนี่ยนะครับ0865229688 0865229688แล้วก็023913181 023913181นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังมาย่างใจจดใจจ่ออยู่แล้วนะครับ

ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธ

เมื่อพูดถึงชีวิตคุณผู้ฟังครับก็คิดถึงเรื่องของโอกาสของแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่เหมือนกันเนาะโอกาสเนี่ยชอบคนแบบไหนล่ะคุณผู้ฟังครับมีคนเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยชอบคนที่ให้มากกว่าขอนะครับเขาจะเป็นคนที่แบ่งปันแนะนำช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลทันทีนะครับช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลทันทีนะครับเพราะรู้ว่าการให้คือการสร้างสะพานไปสู่อนาคตโอกาสเลยเข้าหาคนแบบนี้นะครับเพราะเมื่อถึงเวลาเขาจะไม่ลังเลที่จะตอบแทนนะครับโอกาสชอบคนที่กล้าถามกล้าที่จะขอนะครับเขาไม่อายที่จะบอกของความต้องการเพราะรู้ว่าถ้าหากไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นะครับโอกาสก็เลยชอบคนที่กล้าที่จะเปิดปากนะครับอย่างเด็กฝึกที่กล้าขอไปเรียนรู้งานเพิ่มนี่นะครับสุดท้ายก็ได้กลายเป็นพนักงานประจำนี่เร็วกว่าใครนะครับนะต้องกล้าที่จะถามกล้าที่จะขอนะครับขอโอกาสนั้นนะครับเมื่อโอกาสมาถึงเนาะโอกาสเนี่ยชอบคนที่จัดการกับตัวเองเก่งนะครับไม่ใช่จัดการกับคนอื่นเก่งนะ อ๋อนะโอกาสเนี่ยชอบคนที่จัดการกับตัวเองเก่งนะครับเขาจะรู้จักวางแผนจัดเวลาแล้วก็เตรียมพร้อมให้ชีวิตเป็นระเบียบนะครับนะโอกาสมักที่จะเข้าหาคนแบบนี้นะครับเพราะรู้ว่าพอได้มาเนี่ยเขาจะไม่ทำให้หลุดมือไปง่ายๆนะครับเหมือนนักเรียนที่แบ่งเวลาอ่านหนังสือได้ดีเนี่ยคุณผู้ฟังครับจึงขอโอกาสติดสอบมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันนะครับนะโอกาสชอบคนที่รู้จักรอคอยอย่างฉลาดนะครับเขาไม่เร่งชีวิตจนเสียจังหวะนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับช้าเกินไปนะครับโอกาสมักเลือกคนที่รู้ว่าควรเดินเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ควรที่จะหยุดเมื่อใดด้วยนะครับเหมือนนักลงทุนใช่ไหมคุณผู้ฟังครับที่ไม่รีบขายหุ้นเพราะใจร้อนนะครับแต่รอจนถึงจังหวะที่ดีที่สุดนะครับโอกาสชอบคนที่รู้จักรอคอยอย่างฉลาดนะครับโอกาสเนี่ยคุณผู้ฟังครับชอบคนที่รักษาคำพูดนะครับเขาพูดแล้วทำจริงนี่นะครับไม่ผิดสัญญานะครับเพราะโอกาสไม่ชอบคนที่พูดลอยๆนะครับแต่ชอบคนที่ทำได้ตามที่สัญญาเอาไว้นะครับเหมือนเพื่อนที่พูดว่าจะช่วยแล้วช่วยจริงนี่นะครับนะจนคนอื่นเขาไว้ใจนะครับมอบโอกาสใหม่ๆให้เสมอนี่นะครับนะโอกาสเนี่ยชอบคนที่รักษาคำพูดนะครับโอกาสชอบคนที่ยิ้มรับกับปัญหาได้นะครับนะเขาจะไม่หนีปัญหานะครับไม่โวยวายนะครับแต่ยอมรับและแก้ไปด้วยใจที่มั่นคงนะครับโอกาสเลยเลือกคนแบบนี้นะครับเพราะรู้ว่าเมื่อมอบสิ่งใหญ่ๆให้เนี่ยเขาก็จะรับมันได้เหมือนกันนะครับโอกาสชอบคนที่ขยันหาความรู้ใหม่ๆนะครับเขาจะไม่หยุดเรียนรู้นี่นะครับไม่พอใจกับสิ่งที่รู้แล้วแต่มันเติมความรู้ใหม่ๆตลอดเวลานะครับโอกาสเลยวิ่งเข้าหานะครับเพราะรู้ว่าคนแบบนี้เนี่ยจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสชอบคนที่เชื่อในคุณค่าของตัวเองนะครับเขาไม่รอให้ใครมายืนยันนะครับแต่เชื่อในศักยภาพของตัวเองก่อนนะครับโอกาสเลยเลือกเข้าหาคนแบบนี้เพราะเมื่อได้รับแล้วเขาจะไม่ทำให้เสียเปล่านะครับอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังครับโอกาสชอบคนอย่างคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับนะวันนี้ก็ชวนกันคิดว่าเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับโอกาสเป็นของเรานะครับต้องฉวยมาให้ได้นะครับเมื่อโอกาสมาถึงแล้วคุณฟังครับทำให้ดีก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบอย่าเจนสิ่งดีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับจากคุณประภัสสรนะครับพี่ต้อมนะครับที่ชัยเชิงเซานะครับก็บอกว่าขอร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเรื่องดีๆที่อยากทำเพื่อสังคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือคนจนนะครับคนถูกน้ำท่วมนี่นะครับนะก็มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือตามกำลังของเรานะครับนี่คือสายจากพี่ต้อมประภัสสรนะครับจากชัยเชิงเซานะครับขอบคุณมากครับและก็คุณตายรถสุคนนะครับจากสมุทรปราการนะครับก็ขอร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับก็จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับด้วยวิธีพบคนบาดเจ็บก็โทรเรียก1669ให้นะครับพบคนตกน้ำก็จะเรียกคนมาช่วยนะครับนะนี่คือสายจากคุณตายรถสุคนนะครับขอบคุณมากครับและก็จากคุณกมลพันธ์นะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็บอกว่าขอร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเรื่องดีๆที่อยากจะทำเพื่อสังคมนะครับช่วยเหลือคนแก่นะครับทำความสะอาดลานวัดใช่ไหมครับวัดลาดยาวนะครับที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับคุณแม่เพิ่งเสียเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมานะครับโอ้นะก็ขอแสดงความเสียใจผ่านทางรายการด้วยนะครับคุณกมลพันธ์นะครับนี่คือสายจากคุณกมลพันธ์ที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็คุณจิตติมานะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็บอกว่าขอร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐร่วมกับทีมต่างประเทศอีกนะครับโอ้นะก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังรายการผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาผ่านทางไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณยุพินครับที่สมุทรสงครามนะครับก็บอกว่าขอร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเรื่องดีๆที่อยากจะทำเพื่อสังคมเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือการบริจาคเงินเพื่อที่จะใช้ในงานสาธารณประโยชน์นะครับโอ้นะก็แบ่งปันสิ่งที่เรามีนี่นะสำหรับคุณยุพินนะครับขอบคุณมากครับร่วมกิจกรรมกันเข้ามาตอบคำถามกันเข้ามานะครับว่าเรื่องดีๆที่เราอยากจะแบ่งปันที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมนี่นะครับคุณน้ำรุ่งนะครับต้องกิจกรรมกันเข้ามานะครับสิ่งที่อยากจะทำเพื่อสังคมนั่นก็คือคิดดีปฏิบัติดีพูดดีทำจากตัวเราก่อนแล้วสังคมก็จะดีตามด้วยนะครับแหมนะดีที่เราก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีตามมานะครับประมาณนี้เนาะคุณน้ำรุ่งนะครับจากชลบุรีนะครับขอบคุณมากครับและก็จากคุณณภาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าทุกนาทีมีความสุขนะครับขอให้เป็นวันที่ดีๆและก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ด้วยนะครับคุณณภาจากกรุงเทพมหานครนะครับและก็คุณวันนีสมุทรปราการนะครับเอาความสุขมาส่งให้จ้านะครับแหมนะส่งมาปุ๊บเนี่ยก็ถึงปั๊บเลยนะครับคุณอรสานะครับที่สุพรรณบุรีนะครับก็บอกว่ายิ้มรับแต่สิ่งที่ดีๆยิ้มรับความสุขนะครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขด้วยนะครับตลอดทั้งวันวันนี้เนาะเช่นเดียวกันนะคุณอรสานะครับและก็คุณสุนันท์ครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงรับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลุงซ้อนครับที่นครปฐมนะครับโทรมาทักทายกันนะครับโทรมาพูดมาคุยกันเนาะมีอะไรต่างๆที่เราพอที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันได้นะครับนะก็เราสู่กันฟังหรือว่าคุณฟังมีคำถามนู่นนั่นนี่นะครับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยคุณฟังครับนะว่าทำแบบนี้แล้วนะครับนะก็ทำดีแล้วนี่นะทำไมไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับโอ้นะเรามีโอกาสได้หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะไปต่อนะครับสู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านนะครับทุกอริบทที่เป็นไปนะครับในวันนี้นะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังด้วยนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่19นะครับว่าในเรื่องของการพูดการฟังอีกแล้วนะครับแหมนะทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวที่เราจะพูดถึงในเรื่องนี้นะดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณฟังครับยากอบบทที่1ข้อที่19ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับยากอบบทที่1ข้อที่19นะครับดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชั่วเป็นคำพีแห่งชุดของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากภาพตอนนี้ได้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับแหมนะก็ให้เราเข้าใจในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับว่าให้ทุกคนไวนะครับในการฟังนี่นะครับช้าในการอะไรครับช้าในการพูดนะครับเพราะว่าต้องคิดนะครับนะต้องคิดก่อนที่จะพูดเสมอนะครับช้าในการโกรธนะครับโอ้นะถ้าหากเราคิดก่อนนี่คุณผู้ฟังครับนะเราก็จะช้าในการโกรธด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากคิดถึงเหตุคิดถึงผลเนี่ยคุณผู้ฟังครับซึ่งถ้าหากโกรธเนี่ยก็จะโกรธอย่างมีเหตุผลโอ้นะถ้าหากบอกว่าไว้ในการฟังเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องตั้งใจฟังผู้อื่นให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจตอบสนองนะครับเปรียบเสมือนการเปิดหูให้กว้างนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับอีกคนที่พูดเนี่ยคุณผู้ฟังครับให้เราไวในการฟังนะครับช้าในการพูดล่ะคุณฟังครับให้เราคิดให้รอบคอบนะครับก่อนที่จะเปล่งวาจาออกไปนะครับนะช้าในการพูดคุณฟังครับไม่พูดพร่อยๆหรือว่าใช้อารมณ์นำคำพูดเดี๋ยวคุณฟังครับแม้แต่ถ้าหากใช้อารมณ์นำจะเป็นยังไงคุณฟังครับโอ้โหสารพัดเลยทีเดียวที่จะออกมาจากปากของเราเนี่ยโอ้นะอย่าใช้อารมณ์นำหน้าคำพูดนะครับต้องไม่พูดพร่อยๆหรือว่าใช้อารมณ์นำหน้าคำพูดนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นตามมาเดี๋ยวครับต้องช้าในการพูดต้องคิดก่อนเดี๋ยวครับแล้วก็คำว่าช้าในการโกรธล่ะคุณฟังครับแม้นะก็เป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดใจนะครับเคยเป็นบ่อยไหมคุณฟังครับเจอสถานการณ์ที่ขัดใจมากเลยนี่นะครับนะซึ่งพระคำของพระเจ้าบอกว่าความโกรธของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้านะครับดังนั้นคุณฟังครับวันนี้ให้เราช้าในการโกรธนะครับให้เราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้นะครับแม้ว่าโกรธอยู่ในใจนะครับนะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้ได้นะครับช้าในการโกรธคือฟังกับโกรธช้าๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะมันปี๊ดเลยนะครับนะมันต้องจัดเลยนี่เนี่ยโอ้นะกลายเป็นการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาซะงั้นนะครับดังนั้นคือฟังครับให้เราไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนะครับฝากความตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับเวลาหมดและก็หมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสัญญาแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อในการเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังการติดต่อสื่อสารกันนะครับทุกช่องทางเลยทีเดียวนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าลากันไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ไปเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถนะคะของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรให้กับท่านผู้ฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะอันนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็ อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังสองอันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะมีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบนะคะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระสายเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระสายเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระสายเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระสายเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
5: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0949961029 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0949 9 6 1 0 2 9 3
5: และสำหรับท่านใดที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อโชว์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วเรารับไม่ทันเนี่ยทางเราก็จะโทรกลับไปทุกๆสายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะโทรไม่ติดนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: หลวงพ่อเป็นไงบ้างคะทานกระใสเส้น
7: เมื่อก่อนดีขึ้นแต่มันถ่ายทีนี้มันถ่ายง่ายแล้วก็มันความดันความอะไรมันไม่ขึ้นไงความดันไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้น
1: แล้วหลวงพ่อเป็นมานานกี่ปีแล้วคะ
7: ก็มาเป็นสัก 4-5 เดือนมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันก็ดีๆอยู่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันไม่ได้ปวดเมื่อยแบบนี้แล้วน
1: ะ
7: เดินได้ทำงานได้ทีนี้มันเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะไงหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายมาเป็นเลือดแล้วก็อักเลือดเสร็จก็ไปรักษาหายก็ได้ฟังไอ้แก่นขี้เหล็กตัวเนี้ยฟังดูแล้วก็เออมันหลวงพ่อถ่ายยากวะนะเรามาฉันดูเอิ่มคนดีแล้วก็สั่งมาฉันยังไง
1: คุณหลวงพ่อสั่งครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่แล้วคะ
7: ที่3อย่างหลวงพ่อเนี่ยไอ้ยาตาหลวงพ่อก็ฉันอยู่เนี่ยมันก็ตาก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้
1: ค่ะแล้ววันนี้หลวงพ่อจะสั่งกระใสเส้นกระปุกค่ะ
7: ไอ้เนี่ยไอ้แก่นขี้เหล็กนี่กระปุกนึงแต่ไอ้ตัวที่หลวงพ่อฉันอยู่เนี่ยตัวเนี้ยไอ้แก่นขี้เหล็กเนี่ยความดันมันไม่มีแล้วความดันมันลดลงไปเยอะของหลวงพ่อนะเมื่อก่อนความดันมัน160กว่าทีนี้พอฉันตัวนี้ได้เป็นกล่องเดียวที่แรกไปวัดความดันเหลือ120 140ละคือเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อฉันข้าวได้นะตอนนี้แต่ว่าไม่อ้วนเมื่อก่อนนี่โอ้โหอ้วนปุ๊กเลยอ่ะมันทำลายไขมันดีแล้วก็ถ่ายดีแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นอะไรทุกเช้าต้องไปบิณฑบาตอ่
1: ะ
7: แต่ว่าเดินทีนี้ขาของพ่อไม่ค่อยดีเดินกระเด็กกระเด็กถึงตัวนี
1: ้
7: พ่อตัวเนี้ยมันกินแล้วผิวพรรณมันจะดีขาวหน้าตามจะสดใสไงทีนี้หลวงพ่อพวกนักบวชพ่อหน้าขาวใสเลยนะว่าประเทศยาตัวนี้แหละ
1: อ๋อมีญาติโยมบอกหลวงพ
7: ่อเข้ามาใส่บาตรหลวงพ่อไง
1: ค่ะ
7: ก็หลวงพ่อต้องบินธบาตที่ตลาดน่ะมาใส่บาตรพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อเดินไม่ไหวใช่ไหม
1: ค่ะ
7: ก็มีเสื่อปูแล้วมีเก้าอี้นั่งเขาก็มานั่งเสื่อเขามาใส่บาตรรับพรกัน
1: ค่ะ
7: เนี่ยทีนี้เขาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อฉันอะไรบอกว่าฉันยาแก้กระสายเส้นแขนขี้เหล็กเนี่ยดีถ้าถ่ายไม่ออกเลยว่าหน้าตาสดใสดีเรื่องพ่ออย่างกับผู้หญิงเลยว่างั้นเมื่อจากก่อนเป็นผู้หญิงว่าแบบไป
1: ค่ะหลวงพ่อหนูขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อออกรายการได้ไหม
7: ได้ได้
1: ที่คุยกับหนูเนี่ย
7: ได้ไม่เป็นไรหรอกบอกก็ได้เนี่ย
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ให้โทรมาถามหลวงพ่อได้ว่าพระเช้าน่ะพระกันกระมวลแล้วก็ฉันแล้วเป็นไงมันถ่ายดีอ่ะมันถ่ายมันจะมาสีเหลืองส้มๆนะ
1: ค่ะ
7: อุจจาระอ่ะ
1: ค่ะ
7: คือมันไอ้ขี้เหล็กเราเนี่ยมันก็เหลืองอยู่แล้วใช่ไหมดอกมันเหลืองใช่ไหมถ่ายออกมาแล้วทีนี้มันอย่างว่าล่ะ
1: แล้วหลวงพ่อมีอาการมวนท้องไหมก่อนถ่าย
7: มันก็ไม่มีหรอกนะทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ยาตัวเนี้ยคือถือว่าฉันก็ไปอย่างพวกเนี้ยหลวงพ่อก็ถึงได้เวลามันจะบอกเลยว่าตีสามฝ่านี่มันจะปวดแล้วหลวงพ่อก็บ้วนปากให้สะอาดแล้วก็ฉันน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปเลยไปล้างหน้าเข้าท่วมพักถ่ายก่อน
1: ค่ะ
7: จะเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมดีขึ้นมาเยอะ
1: เรื่องสายตาเป็นไงบ้างคะ
7: มันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนเนี้ยเรียกว่าชัดจะมองเห็นลายมือตัวเองแล้วอ่ะ
1: อ๋อหลวงพ่อเป็นอะไรคะสายตาตอนที่เริ่มทานสมุนไพร
7: ตามันเสียข้างเป็นต้อหินข้างขวาเนี่ยเสร็จแล้วข้างซ้ายก็เป็นต้อกระจกทีนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้ยามาหยอดตาไอ้ข้างต้อหินเนี่ยนะ
1: ค่ะ
7: ต้อหินมันไม่เห็นแล้วนะหยอดไปหยอดไปดันเห็นลางๆขึ้นมาน่ะหรือว่าระยะที่ว่าทางลายมือนี่จักมองเห็นทีนี้ไอ้ข้างที่เป็นที่ดีอยู่เก่านี่มันเป็นต้อกระจกเนี่ย มอก็นัดจะไปลอกทีนี้หลวงพ่อก็ว่าได้ยินในตาแหละที่เขาพูดอะตาแหละลุงยงอะ
1: อ๋อลุงยงค่ะ
7: เขาบอกว่ามันดีเขาไม่ต้องไปลอกหรอกก็มาลองกล่องแรกเฮ้ยมาก่อนดีนะก็ดีขึ้นก็สั่งมาอีกกล่องหนึ่งกล่องที่สองนี่กล่องที่สองเนี่ยก็ฉันอยู่ได้ไปสัก10 เม็ดละกล่องที่สองอะมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะระยะที่ว่าสัก3-4 เม็ดเนี่ยมองเห็นดีชัดแหละ
1: ค่ะ
7: หรือเมื่อตอนนั้นเมื่อก่อนอะไรมันไม่เห็นละมันฝ้าขาวไปหมดละแบบหมอกลงอะ
1: อ๋อค่ะหลวงพ่อ
7: แต่ตอนนี้แบบว่ามันไอหมอกตัวนี้มันหายไปเยอะแล้ว
1: ค่ะค่ะ
7: หายไปเยอะก็ต้องฉันดูว่าเมื่อนั้นเดี๋ยวก็ฉันไปเรื่อยๆถ้ามันได้ก็หมอเขาก็จะนัดลอกเดือนพฤษภาคมไอเนี่ยจะส่งไปให้หลานกินมันขี้ไม่ออก
1: อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อ
7: ผู้หญิงทีนี้มันบอกว่าขี้ก็ไม่ออกโอ้ขี้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้ฉันยาตัวเนี้ยหลวงพ่อก็ถ่ายไม่ออกนะ
1: ค่ะ
7: บางครั้งต้องแค่ ออกมาเป็นลูกกระสุนเลยแต่มาพอโดนตัวนี้เข้ารู้สึกมันดีอ่ะ
1: ค่ะ
7: มันดีขึ้นมากแล้วก็โอ้ยเบาใจไปสบายแล้วอะไรยาตาก็ดียานี่ก็ใช้ได้ใครมีปัญหาบอกมาถามไปคุยกับหลวงพ่อดูสิ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ให้มาไวๆนะจะส่งไป
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้เลยค่ะหลวงพ
7: ่
1: อ
7: จ้า
1: ค่ะกราบนมัสการค่ะ
7: จ้าเจริญพรจ้า
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ

0: มุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณป้าเสาแนะนำตัวนิดนึงอายุเท่าไหร่คะ
2: ตอนนี้อายุ77ค่ะมันตอนเติบแต่ก่อนเป็นแม่ค้าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยๆจะเลี้ยงเหลน
1: อ๋อชื่อคุณป้าเสานะอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะ
2: อยู่เนี่ยอ่ะแม่เขา
1: คุณป้าประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรบ้างคะ
2: แต่ก่อนนี้เป็นความดันไขมันตั้งแต่ปี42นะคะทานยาอยู่โรงพยาบาลนำมาตอนที่นี้ก็ย้ายมาที่ศูนย์15ลาดพร้าว41นะคะแล้วก็ทีนี้ก็เขาก็เลยยุบให้มาทานมารักษาที่ศูนย์66พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นี่ค่ะใจสีนี่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วทีนี้ก็เลย
1: อ๋อมารู้จักสมุนไพรของมอลินจากทางวิทยุค่ะ
2: สั่งมานะคะแกนที่เด็กกระสองกระปุก
1: กระใส่เส้นตัวบำรุงใช่ไหมคะกระใส่เส้นคู่กับตัวบำรุงค่ะคุณป้าสาวทานสองอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ตัวบำรุงดีนะคะดีมากเลยนอนแบบสบายแล้วมันแต่ก่อนนี้หน้ามืดตาลายเรื่อยตามัวไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เขาบอกว่าเป็นอาการสั้นรักษาโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็หูข้างสองข้างมันอื้อมันดังปูดสองข้างนะคุณหมอบอกว่าคุณหมอหูนะคะบอกว่าไม่มีอะไรรักษานะมันเป็นตามใบ
1: ค่ะลมออกหูใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วรักษาไม่ดีเขาก็บอกไม่มีแรงแล้ว
1: ค่ะแล้วก็คุณป้าทานสองตัวเนี้ยอาการในหูก็เลยดีขึ้นเหรอคะ
2: ก็ดีขึ้นค่ะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วคุณหมอบอกว่ากลางคืนไม่ต้องทานน้ำนะคะจิบเอา
1: ที
2: ่จะเล็กน้อย
1: ค่ะอาการที่คุณป้าเสาทานตัวกระใสค่ะสำหรับอาการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นบริเวณไหนบ้างคะ
2: แต่ก่อนเนี่ยมันท้องเนี่ยมันเป็นเถาดานมันจี้ตรงจี้ตรงนี้ไงคะแล้วก็ทานเข้าไปแล้วมันเงียบเลยแล้วก็มันทายพวกดำพวกแดงพวกเขียวเหลืองออกหมดเลยค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือพวกเถาดานที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้เกาะตามผนังลำไส้ใช่ไหมคะคุณป้าเสาม
2: ันท้องผูกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็เลยมันดีขึ้นคุณหมอดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะทานทั้งหมดกี่กระปุกคะ
2: ก็ใส่2กระปุก
1: ค่ะ
2: บำรุง2กระปุกก็หมดแล้วค่ะแต่เหลืออยู่
1: จะใ
2: ส่ไว้2เม็ดแต่ยังไม่ได้สั่ง
1: นี่
2: ขึ้นนะคะเป็น
1: อาการ
2: สักอะไรก็ได้นะคะ
1: อาการที่บอกมาก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามีอาการใหม่ขึ้นมาป้าสาวบอกว่าเป็นอะไรนะคะปวดท้องใช่มั้ยคะ
2: ท้องแต่จะสั่งอีกอยู่ค่ะอยากจะสั่งอัน
1: น
2: ี้บำรุงอ่ะ
1: บำรุงนะท่านี้อาการปวดท้องหนูก็แนะนำให้ทานเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนด้วยนะคะป้าเสา
2: ค่ะเออผิดได้เท่าไหร่คะเนี
1: ่
2: ย
1: ราคาเท่ากันเลยค่ะ100แคปซูลกับ950บาทค่ะ100แคปซูล
2: จะให้หลานสั่งให้วันเสาร
1: ์ได้ค่ะป้าเสาม
2: ันเดี๋ยวนะคะซักผ้านักเรียนเหรียญน้อยหลานก็ซักง่ายแต่ตอนนี้นั่งไม่ได้มันปวด
1: ค่ะ
2: ตอนนี้นั่งได้สบายแล้วค่ะ
1: นั่งได้สบายแล้ว
2: ทำงานบ้านกระจกกระจกของเขาตามถึงข่าวร้านค้ามาเล่นเขา
1: ค่ะค่ะ
2: เล่นน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ลูกสาวก็ไปขายของก็อยู่บ้านคนเดียวเล่นเหรียญก็กลับมาอย่างนี้มันดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมอดีมากเลย
1: โอเคค่ะคุณป้าสาวขอบพระคุณมากค่ะถ้าสะดวกไงก็เดี๋ยวป้าสาวโทรมานะค่ะ
2: ค่ะค่ะยากระเพาะนี่นะคะ
1: แล้วกระเพาะนะคะที่แนะนำให้ป้าสาวทานนะ
2: ค่ะเดี๋ยวจะสั่งไปค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะป้าสาว
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09 4 9 6 1 0 2 9จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ09 4 9 6 1 0 2 9 3 ถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะสายตาพร่ามัวอาการที่พาให้เราลำคาญใจและใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกนักอย่าปล่อยให้มีปัญหาสายตาเป็นเวลานานนะคะรีบคืนความสดใสให้กับสายตากันดีกว่าค่ะสายตาพร่ามัวนะคะอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบไปเช็คสุขภาพสายตากันหน่อยละค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวนะคะหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดค่ะโฟกัสภาพได้แย่ลงมากนะคะเช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆนะคะหรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าเขาเลยนะคะแต่จะเห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้ค่ะการเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเห็นสีที่สดๆก็กลายเป็นสีที่ซีดจางนะคะมีมุมมองการเห็นภาพแคบลงค่ะเช่นอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือว่าถอยรถฉลับข้างบ่อยๆนะคะเห็นจุดดำรอยรอบๆบริเวณรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ค่ะหรือหากไปตรวจสายตาอาจพบว่าค่าสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปมากแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
1: แม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะ
4: มัวมันมัวเฉยเขาว่าทอกระจกหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
1: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
4: ค่ะวันนี้หมดกล่องแล้ว
1: ทานไปหนึ่งกล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ
4: ก็รู้สึกว่าดีสบายตาดูชัดขึ้น
1: ค่ะแม่ระเบียบอยู่จังหวัดไหนคะ
4: ฉะเชิงเทรานี
1: ่ฉะเชิงเทรานี่เองเนาะ
4: ค่ะ
1: แล้วแม่ระเบียบทานยังไงบ้าง
4: ก็วันละเม็ดอะไรค่ะ
1: ค่ะ
4: ตอนนอนก็ดี
1: ค่ะ
4: ตื่นมากตาสว่างดีแค่นะฮะขาดีค่ะ
1: ค่ะราคากล่องละเท่าไหร่คะแม่ระเบียบจำได้ไหม
4: จะลืมนะมันเท่าไหร่คะ
1: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
4: ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะ
1: ไม่แพงเนาะค่ะ
4: ดีไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
1: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
4: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
1: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: 80แล้วนะ
1: 80แล้วเนาะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
4: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
1: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระสายเส้นเน
4: า
1: ะ
4: ขัดเขา
1: แม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระสายเส้น
4: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีแต่ขัดเดินไกลๆไม่ได
1: ้ลองสั่งกระสายเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: นึกว่าไม่ได้จดตัวจดไว้พอดี
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
4: เรือดานิสา
5: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
3: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3 จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3และสำหรับท่านใดนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อโชว์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วเรารับไม่ทันเนี่ยทางเราก็จะโทรกลับไปทุกๆสายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะโทรไม่ติดนะคะ
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฉันสุภาพาเจียมจีด
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดี

หาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิร

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสกัดทุจริตสอบราชการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพื่อวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบส่วนบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังปล่อยประกาศให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรการทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการเจาะลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการเจาะลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาจนจะครบ

0: ปีเผลอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคุณติ่งนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรกัญญาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีคุณติ่งในฝั่งรายการของเรารายการจอลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกรวยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเนี่ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่เขาอายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าโอ้คุณแม่อย่าทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะนะ
1: เขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดเรื่องความสะดวกนะคิดแต่จะสั่งแก๊ปมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่น่ะคนนึงนะคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเลยเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกหรอกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้างแต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับเน
1: ื่อง
0: จาก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านทานท่านเอามาล้างแล้วทานถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับ
1: ขี้หนู
0: พวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนติ่งติดง่ายปลูกมาพี่ไว้สองต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีสองต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอาพอปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แต่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินเนี่ยค่ะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลายฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2และก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4 4นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้
1: 8กระปุกด้วยกันราคาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณจริงก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับ
1: โอ้
0: นะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแถบบางแคบางกลวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมากซื้อคาตามินเป็นโหลๆนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะครับก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000 ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฝั่งก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: ภายในวันเดียวสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพรักษ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำในทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝ่าเคยไปไหม แหลมผ้าฝ่าก็คือเลยแยกเจดีย์ไป นะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับ ก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะ ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเนี่ยเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ คือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ย เราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกนี้นะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสายสี่นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งกันทุกวันแต่วัดท่าไม
1: ้
0: แต่วัดท่าไม
1: ้
0: วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้อยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: กลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
2: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
1: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับคุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ10-20นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณติ่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
2: ต้องไม่ใช่มื้อหนัก
1: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยนมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็นข้าวต้มปลานะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกนี้นะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับ
2: แล้วก็จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
1: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
2: ะ
1: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
2: ยังติดกาแฟ
1: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่งสองสามแก้วบ่ายๆต้องมี
2: จริงนะ
1: นะคนถึงไปทำงานเนี่ยจะมีคนที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องมีทานกาแฟ
2: จริงค่ะคือมีการสั่ง delivery กันล่วงหน้าไปแล้ว
1: นะครับก็คุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุน
2: ะ
1: ยังต้องรักสุขภาพก็ทานเช้าเดียวนะครับส่วนของหมักดองพวกชากาแฟก็ลดลงนะลดเครื่องปรุงที่เป็นกลุ่มผงชูรสน้ำตาลทรายขาวน้ำอัดลมพวกนี้นะครับ
2: หลีกเลี่ยงได้
1: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่อยส่วนแฟนรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับนะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับ
2: ค่ะ
1: วันก่อน
2: ค่ะ
1: เราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุ
2: ค
1: นอายุยืนกันแล้วกันในประเทศจีนน
2: ะ
1: ประเทศจีนก็คือมณฑลกวางสีอำเภอปาหมานะครับซึ่งมีคนอายุยืนเนี่ยหลักพันคนคุณติ่งใน1อำเภอนะครับ
2: ก็คือเฉลี่ยอายุ80ปีขึ้นไป
1: อายุ80ปีขึ้นไปและ80ปีนี้เขาบอกเป็นเรื่องปกติ
2: ของ
1: คนที่นี่แล้วก็อากาศดีมากนะครับมลพิษไม่ค่อยมีอยู่ในเชิงเขาและอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งอาหารส่วนใหญ่นี้จะเป็นพวกที่เป็นชีวภาพเลยเป็นเต้าหู้เป็นผักนะครับและคนที่นี่อารมณ์ดีและก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าตื่นตีห้ามารำมวยโยคะนะครับซึ่งคนที่นี่อารมณ์ดีแล้วการแข่งขันทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีใช้ของชีวภาพอำเภอป่าหมามณฑลกวางสีที่เราเล่าไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับก็มีคนโทรเข้ามาพูดคุยกันมากวันนี้นะครับผมเล่าสั้นๆเกี่ยวกับประเทศไทยเรายังมีอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่าโดยสถิติเนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ย75ปีเนี่ยนะครับโดยประมาณคนไทยอายุ100ปีเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะ
2: โอ้ก็เยอะนะ
1: นะครับหลายหมู่บ้านก็มีคนอายุยืนวันนี้เราได้ข้อมูลมาว่าเรายกตัวอย่างหมู่บ้านเขาล้
2: อ
1: ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นตำบลที่มีคนอาศัยอยู่ 5,000 คน7หมู่บ้านมีคนอายุระหว่าง80ถึง100ปีเนี่ยมีเกือบ100คน
2: โอ้ก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
1: โดยเฉพาะจะอยู่หนาแน่นที่หมู่บ้านเขาล้อมีคนอายุ80ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า30คนนะครับและก็ในที่นี่เนี่ยมีคนอายุยืนมากสุดเนี่ย114ปียังแข็งแรงคนที่นี่อยู่กันแบบเรียบง่ายทำเกษตรกรรมทำนานะครับอยู่ในอากาศดีกินผักกินปลาและกินผักที่ปลูกเองหน่อไม้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นที่ปลูกเองการออกกำลังกายก็ออกกำลังกายในอาชีพทำสวน
2: อ๋ออันนี้ก็คือถือไม่ได้ถือเป็นอาชีพหลักอ่ะ
1: ใช่
2: ถือเป็นการแบบว่าทำแล้วก็คือออกกำลังกายไปด้วยในตัว
1: และก็สถานีอนามัยนะจะพูดตั้งเก่าว่าคืออนามัยกันแล้วกันสถานีอนามัยก็มาสอนการออกกำลังกายร่วมกันโดยการเต้นเพลงรำวงเขาจะมีอะไรนะคนหนึ่งมาเต้นอะไรแอโรบิกที่นี่เต้นแอโรบิกเป็นเต้นรำวงซะเลยนะก็ทำให้คนได้มีความสุขน
2: ะ
1: ที่เราพูดเรื่องเขาเผ่าฮันซาเนี่ยผมในดูใน YouTube คนเอง
2: เ
1: พราะว่าผมชอบเขาเผ่าฮันซาในปากีสถานเนี่ยเขาจะไม่มีดนตรีที่ทันสมัยเป็นไม้ไผ
2: ่ก็เป็นเหมือนกับ
1: เป็นไม้ไผ่แห้งแล้วมาเคาะนะเคาะก็คือเต้นรำรอบกองไฟเขาก็จะมีความสุขนะเขาบอกคนที่มีความสุขนะวันเวลานี่ผ่านไปเร็วส่วนคนที่มีความทุกข์ความเครียดเนี่ยวันหนึ่งก็จะเข้าหรือการรอคอยนะครับ คุณผู้ฟังครับผมได้ข้อมูลอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนก็คือนายแพทย์เฉกธนสิริอันนี้เคยได้ยินไหมคนนี้ก็คือนายแพทย์เฉกนี่เป็นแพทย์ที่จบด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาท่านเล่าเคล็ดลับนะเขียนหนังสือเยอะนะหนังสือท่านเยอะนะครับในร้านเสียดบุ๊กร้านนายอินท่านบอกว่าต้องตั้งโปรแกรมในจิตก่อนว่าอยากจะอยู่ให้ถึงอายุเท่าไหร
2: ่
1: ตัวท่านตั้งเป้าอายุ120ปีนะครับโดยแม่ของท่านเนี่ยตั้งเป้า100ปีแต่อยู่ได้98ปีนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยท่านบอกว่ากินช้างม้าวัวควายนะครับไม่ดีกินผลไม้เป็นหลักไม่กินข้าวแป้งกินเผือกกินมันกินกล้วยกินส้มมะละกอผลไม้หลากหลายนะครับกินผักสดนะครับถ้าจะกินมื้อเย็นให้กินข้าวซ้อมมือ2-3ช้อนนะครับหรือ1ทัพพีกินเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยท่านบอกว่ากินสัตว์สีขาวไม่มีขาก็คือท่านบอกว่านั่นคือปลาเป็นสัตว์ที่มีถ้าจะกินสัตว์ที่มีขามากๆเช่นกุ้งนะครับไม่กินสัตว์สองขาหรือสี่ขาเช่นไก่วัวหมูไม่กินนะครับท่านไม่กินนะครับนายเพชรเองธนัสสิริกินอาหารน้อยกินวันละแค่สองมื
2: ้อ
1: นะครับมื้อเย็นก็กินเล็กน้อยท่านบอกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วนะครับท่านกินแต่อาหารสดไม่กินอาหารแปดรูปใส่ที่เอามาเวฟนะครับใส่หีบห่อสวยงามวางขายตามร้านท่านบอกว่าอาหารที่มีอายุสั้นนะครับและท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีท่านว่ายน้ำมานี่60ปีเกือบ 10,000 กิโลไม่เคยมีอาการหน้ามืดหรือเป็นความดันแต่เหนื่อยบ้างตามอายุท่านรู้สึกแข็งแรงมีพลังนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ดีและเจริญสตินะครับมีสติอยู่เสมอฝึกจิตสติและวิปัสสนาในทุกวันนะครับ และบ้านของท่านเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้านตรงกลางมีสนามไว้รับอากาศบริสุทธิ
2: ์
1: ท่านบอกว่าที่ดินของท่านไม่ตั้งใจซื้อนะเพราะสุขุมวิทเมื่อ50ปีก่อนเป็นทุ่งนาและท่านก็มาปลูกต้นไม้เพื่อจะได้รับโอโซนนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกว่ายังไงดีเป็นเหมือนเล่าแล้วก
2: ็คือยกตัวเองเป็นตัวอย่างด้วย
1: มันเป็นความสุขเพราะในแพทย์เจกธนสิริเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือท่านเขียนหนังสือเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10 เล่มที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะแต่1 ใน 2 เล่มเนี่ยผมได้ซื้อนะครับแนวคิดท่านดีมากนะ
2: ค
1: ือว่าคนที่มีแนวคิดในการบริโภคของที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยจะสวนกระแสกับคนรุ่นใหม่อย่างมากนะครับ
2: ก็จริงอ่ะ
1: นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะบอกโปรสักนิดหนึ่งคนเด่ง
2: ค
1: ุณผู้ฟังรอฟังอยู่โปรคาตามิน
2: โปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3 กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็กเนี่ย15 แคปซูลและโปรที่ตอนนี้นี่เป็นสุดยอดของโปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยนะคะ2 กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8 กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยเนี่ยเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ฟังค่ะตอนนี้นะคะ
3: ครับคุณอัมพรนะครับ
4: ใช่ค่ะแม่เอา6 กระปุกค่ะ
3: อ๋อ6 กระปุกแถม2นะครับ
4: ค่ะ
3: ครับได้8 กระปุกครับ
4: โอ้ค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิตาผัดด้วยอย่างเงี้ย3 อย่างกินด้วยกันได้ไหม
3: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวันนะ
4: อ๋อค่ะแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแบบหนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงวิตาคันกล่องนึงแล้วก็คาตามินกล่องนึงเนี้ยมีลดไหมคะ
3: มีจ้ะ
4: คิดว่าตามราคาปกติ
3: มีชุดนั้น
4: แล้วหน่อไม้หนูชุดนึงด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
3: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดนึงอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามินกระปุกนึงภูมิแพ้กระปุกนึงแล้วก็วิตาคันกระปุกนึงอ
3: ันนี้ต่างกันนะ
4: แล้วของแม่เขา
3: ได้ครับได้ครับ
4: มาส่งวันไหนคะ
3: ก็ไม่เกิน2 วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
4: ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เตรียมตังไว
3: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
3: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะฝั่งซื้อคาตามินหน่อยค่ะ
3: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
5: สมัยดำซอย21จ้ะ
3: บ้านสมัยดำ21เลขที่
5: 64
3: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
5: ชุดใหญ่ค่ะ
3: ชุดใหญ่ที่ว่า6 แถม 2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
5: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับ
3: วันนี้
5: 2-3 วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
3: ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
5: จ้า
3: ครับครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตรสมาชิกของรายการจอดลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วยนะ
0: ส่งไวนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกคือโปรครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอ้บำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเอาอย่างละ
3: ชุดเท่าไหร่คะไอ้บำรุงสมองสายตานะคะ
2: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
3: ้เอายังไงนะคะอย่างละสองกระปุกนี่เหรอคะ
2: ครับครับตัวนั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่งครับ
3: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
2: ดีดีดีอันนี้ดี
3: ดีนะคะ
2: จ
3: ะเดินโซเซจะลูกจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
2: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
3: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเน
2: า
3: ะ
2: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
3: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
2: ครับครับ
3: ขอบคุณมาก
2: ตรงที่ไหนนะครับพี่ตอนนั้น
3: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
2: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังนะ
3: ค่ะ
2: ฉลองกรุง
3: สองจำได้ครับเปียดค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับผม
3: ค่ะ
2: ครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็โทรมาได้ในทุกวันนะครับบางครั้งผมจะนั่งอยู่ด้านหลังของออฟฟิศนะครับก็เขาจะโอนสายมาให้แต่ถ้าว่าผมติดอยู่นิดนึงนะครับสัก5นาทีหรืออะไรเนี่ยผมก็จะโทรกลับนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่าได้เกรงใจนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านจะรับใช้ท่านในทุกๆวันไม่มีวันหยุด365วัน
1: ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ก
1: ็
0: ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดนะคร
1: ับ เสาร์อาทิตย์ทุกวัน
0: คุยกันได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดกันต่อเรื่องคุณดิ่ง
1: ค่ะ
0: การกินอาหารนะครับเขาว่ากินตามกรุ๊ปเลือดฝากคุณผู้ฟัง
1: เขาบอกว่าจะดีนะคะ
0: ดีมีตอนนี้มีงานวิจัยมากน
1: ะ
0: โดยเฉพาะในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้กำลังรณรงค์โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าดังในระดับออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษนะครับก็ได้วิจัยเรื่องการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเพราะว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยจะมีผลนะครับต่ออาหารบางจำพวกนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้เพราะว่าเราจะพูดเพียงแต่เกริ่นขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบคุณติ่งเริ่มต้นครับ
1: ค่ะ เริ่มต้นที่กรุ๊ปเลือด A เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพหรือจะลดน้ำหนักเนี่ยกินยังไงเนี่ยถึงจะแบบว่าถูกต้องตามกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดเนี่ยนะคะกรุ๊ป A นะคะก็คือการทานมังสวิรัติค่ะคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานได้ง่ายเนี่ยกรุ๊ปนี้เนี่ยจึงควรเน้นทานอาหารจากธรรมชาตินะคะที่มีความสดใหม่และหากว่าคุณเป็นคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะการกินเนื้อปลาเนี่ยจะช่วยให้น้ำหนักของคุณนั้นลดเร็วขึ้นด้วยนะคะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะดีท็อกซ์ร่างกายนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตัดวงจรของโรคต่างๆได้และที่สำคัญก็คือยังลดอาการผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะภายในด้วยนะคะ
0: ครับนะแล้วก็
1: ต้องหลีกเลี่ยงนะเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเนี่ยกรุ๊ป A เนี่ยนะคะคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยควรจะรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ควรที่จะทานอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารของคุณเนี่ยมันมีน้อยนะคะทำให้การย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยทำได้ช้าลงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะทานเนื้อสัตว์เนี่ยให้น้อยลงด้วยนะคะ
0: เพราะว่าหลายท่านนะครับที่พูดมาเนี่ยที่ฟังรายการอยู่ก็มีเลือดกรุ๊ป A ถ้าเยอะนะครับคือทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอ่ะคุณติงกรุ๊ปอะไรฮะโทษที
1: กรุ๊ป B ค
0: ่
1: ะ
0: กรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป A ฟังไว้นะครับเพราะว่าเราจะพูดเป็นเลือดกินอาหารตามเลือดนะครับต่อเลยครับ
1: ต่อมาคือควรกรุ๊ป A เนี่ยนะคะควรจะทานถั่วแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ผลไม้ที่มีความเป็นด่างเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ากลัวที่จะขาดโปรตีนนะคะให้ลองหันมากินโปรตีนจากถั่วกันบ้างค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเพราะมันมีถั่วบางชนิดเนี่ยที่อาจจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยเกิดความไม่สมดุล นะคะแล้วก็ยังไปลดระดับอินซูลินในเลือดซึ่งก็จะทำให้เสี่ยงเนี่ยต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนได้อีกด้วยนะคะถั่วที่คนกรุ๊ป A ไม่ควรกินก็คือถั่วแดงหลวงถั่วขาวถั่วลิสงใช่เนี่ยถั่วแดงถั่วลูกไก่เป็นต้นนะคะนอกนั้นก็คือก็ทานได้หมดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการกินผักเนี่ยก็ยังจะช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผักที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าระคายเคืองกระเพาะนะคะอย่างมันฝรั่งนะซึ่งก็มีแลคตินนะคะมะเขือเทศกะหล่ำปลีพริกไทยเป็นต้นนะคะควรจะทานผลไม้ที่มีความเป็นด่างหลีกเลี่ยงมะละกอมะม่วงส้มนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานเนี่ยทำงานผิดปกติได้นะคะ
0: ครับก็ฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ทานพวกผักผลไม้เป็นหลักเนื่องจากว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยการย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับและต่อมาคือเลือดกรุ๊ป B สั้นๆนะ
1: ค่ะสาวคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแลคตินสูงเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดโอ้โหนี่ของโปรดดิฉันเลย
0: ถั่วอย่าทานเยอะนะข้าวโพดคนที่มีเลือดกรุ๊ป B นะครับ
1: ถั่วหลากสีนะคะถั่วลิสงพวกเส้นโซบะเมล็ดงาแล้วก็จมูกข้าวสาลีนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญเนี่ยผิดปกตินะคะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำในร่างกายแล้วก็เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะสารโปรตีนในจมูกข้าวสาลีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวสาลีเนี่ยอาจจะส่งผลให้กระบวนการเผาผลาญทำงานช้าลงนะคะนั่นอาจจะทำให้คุณอ้วนขึ้นได้นะคะข้อสำคัญก็คืออย่ากินไก่ค่ะควรทานอาหารทะเลให้มากแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงหอยด้วยนะคะไก่นั้นมันมีแลคตินอยู่ในกล้ามเนื้อของไก่นะคะซึ่งจะเข้าไปทำลายกระแสเลือดแล้วก็อาจนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะกรุ๊ป B เนี่ยนะคะสามารถทานอาหารทะเลได้ค่ะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการทานหอยทุกประเภทนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้คนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยนะคะดื่มนมได้สบายค่ะเพราะว่าระบบของร่างกายของกรุ๊ปนี้เนี่ยสามารถย่อยแล้วก็เผาผลาญสารอาหารในนมได้กินแล้วท้องไม่อืดไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังฟังไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เราพยายามที่จะหาข้อมูลมาพูดในรายการนะครับสำหรับว่ากินอาหารตามกรุ๊ปเลือดหลายท่านนะครับที่นำไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นักโภชนาการนักสุขภาพทั่วโลกกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีผลต่อการกินอาหารสำหรับกรุ๊ปเลือดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกทีเดียวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอ่ะ โปรโมชั่นสำหรับคาตามีนสักนิดหนึ่งสั้นๆก็จริง
1: ค่ะโปรของคาตามินทวายไลท์นะคะก็คือตอนนี้ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะอีก1โปรมหาชนก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะโทรมาได้ที่สายด่วน0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่นะครับท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้รีบโทรมานะครับเพราะตอนนี้เรากำลังรอพูดคุยกับท่านอยู่นะครับคนกำลังโทรเข้ามามากนะครับครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็เนื้อหาของเรานะครับก็จะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านหลายท่านที่ฟังรายการรักสุขภาพที่หาฟังที่อื่นไม่ได้เลยนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับร่วมเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านเราจะครบอายุ10ปีนะครับที่รายการเจาะลึกสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือประเทศฟินแลนด์นะครับ
1: okay.
0: ซึ่งคาตามินได้รับการวิจัยอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและก็ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงในตลอดระยะเวลา10ปีที่ได้รับการตอบรับนะครับ okay. ทั่วประเทศนะครับทุกภาคจะมีคาตามินอยู่นะครับทั่วกรุงเทพก็จะมีคาตามินอยู่นะครับซึ่งคาตามินนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะคุณติงนะครับเพราะคุณผู้ฟังนี้ที่ฟังรายการจะรู้เลยคาตามินนะครับคาตามินนั้นยังเป็นขวัญใจมหาชนทั่วประเทศนะครับที่เอ่ยถึงคาตามินท่านก็จะทราบเพราะว่าญาติพี่น้องของท่านทุกภาคของประเทศใช้คาตามินอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมประชาสัมพันธ์ว่าโปรของคาตามินเป็นโปรที่เอาใจคนที่รักสุขภาพมากก็ซื้อ6แถม2คือซื้อครึ่งโหลแถม2ได้8กระปุกนะครับซื้อ6ได้2ก็คือได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับส่วนท่านที่จะซื้อเป็นโหลโหลตอนนี้เราก็มีโปรนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลท่านจะซื้อ1โหลและเมื่อวานเนี่ยซื้อกันคนละ 2-3 โหลนะครับซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ซื้อนะครับเพราะว่าของบางช่วงบางวันเนี่ยอาจจะรอถึงวัน2วันเมื่อหมดสต็อกนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสต็อกเราเนี่ยบางช่วงเนี่ยที่ซื้อเข้ามาเยอะเราก็จะมีจำกัดนะครับเพราะว่าบางช่วงเราก็จะพยายามจัดส่งของให้ท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้มีความต้องการกันมากนะครับต้องการกันมากในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเราเปิดสายตั้งแต่7-8 โมงคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสั่งนะครับบางวันออเดอร์เยอะเราก็พยายามที่จะส่งให้ท่านได้ในวันเดียวโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะครับจนรวมถึงพี่น้องจังหวัดสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอพุทธมณฑลสารยาเนี่ยจะพยายามส่งให้ท่านในวันเดียวนะครับต่อสักนิดหนึ่งครับ
1: คุยกันเรื่องของการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะเราค้างเอาไว้ที่กรุ๊ป B นะคะข้อดีของคนที่มีเลือดกรุ๊ป B ก็คือกินอาหารได้หลากหลายมากๆนะคะแต่ว่าจะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะกินอาหารได้หลากหลายกว่ากรุ๊ปอื่นนะคะจะกินของหวานก็ไม่รบกวนต่อกระบวนการย่อยหรือว่าเผาผลาญในร่างกายด้วยนะคะอาหารจำพวกถั่วหรือว่าธัญพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันเมล็ดงาเนี่ยห้ามทานนะคะเพราะว่าจะไปรบกวนกระบวนการผลิตอินซูลินในร่างกายแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวกับกระบวนการดูดซึมอาหารอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารพวกนี้มากๆนะคะผักผลไม้เนี่ยก็เลือกทานได้หลากหลายนะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเพราะมีสารแลคตินนะคะทำให้ท้องไส้ของคุณนั้นปั่นป่วนได้นะคะคนที่มีกรุ๊ป B เนี่ยทานอาหารได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ำหนักให้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้ดีเนี่ยก็รับรองว่ากินตามที่บอกไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ครับเพราะว่ากรุ๊ปบีเนี่ยตามหลักกรุ๊ปบีนี่ทานอาหารได้หลากหลายกว่าคนกรุ๊ปเอนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กรุ๊ปบีก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีค่อนข้างเยอะแต่มากที่สุดจะเป็นกรุ๊ปโอนะครับน้อยที่สุดจะเป็นกรุ๊ปเอบีนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามถามไถ่กันได้ในทุกๆวันนะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพอ่ะผมจะสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับจะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับที่เบอร์084-385-6644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
1: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน
1: จริงค่ะ
0: โดยสมัยก่อนนะครับแต่ไม่ทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับอาหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขาเกี่ยวกับโกลเด้นเพลสและเลมอนฟาร์มผมก็บอกก็ท่านใกล้ๆที่ไหนก็ลองสอบถาม
1: มีหลายสาขาม
0: ีเยอะมากนะครับตอนนี้เลมอนฟาร์มบางที่ไปเปิดตามบางจากบ้างอะไรบ้างนะครับตามห้างนะครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
1: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปเนี่ยผักบุ้งนะง่ายมาก
1: ค
0: นจริงหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผักบุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
1: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินและก็ทวายไลท์นะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกเนี่ยรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นตอนนี้ โปร6กระปุกแถม2กระปุกก็คือครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับในราคาเดิมที่ท่านชื่นชอบสำหรับท่านที่ต้องการซื้อน้อยอย่างเช่นเป็นชุดทดลองราคาพันต้นๆ ตอนนี้เราก็จัดส่งเยอะนะครับคุณเด็กบางคนก็บอกโอ้ลืมพูดไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทดลองนะครับโปรทดลองเพียงแต่หลักพันต้นๆ ตอนนี้เราส่งให้ท่านถึงบ้านโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็อยากจะทดลองก็โทรเข้ามานะครับเราไม่ขัดข้องนะครับตามงบตามปัจจัยตามที่ท่านสะดวกนะครับบางท่านอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ใช้ชุดทดลองนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้รายการจดลึกสุขภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามีนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามีนนะครับต้องขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขนะครับก็ร่วมกันรักสุขภาพแล้วก็บอกญาติพี่น้องของท่านบอกต่อมาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็น

0: ครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผู้
0: สนับสนุนรายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกนะในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: ไม่ดีหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณเองเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมนุษย
0: ์ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะการทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดเป็นมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่าย ก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วง

0: ตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือฤทธิ์สะดวงทวารนะครับแน่นท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะเน
1: ื
0: ่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังอ่ะต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนี่ค่ะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเปร่
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับ เพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหล แถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับ ตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพก็มาพบคุณผู้ฟังนะครับในอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการนะครับก็คาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
2: ท่านเ
1: ขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงก็ได
2: ้
1: ตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่านหนึ่งวันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสายเจ็ดสารยานะครับเซ็นท่านสารยาเหล่านี
2: ้
1: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี้ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี้มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
2: ่
1: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
2: เราก็มี
1: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
2: ้
1: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1 กระปุกนะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
3: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
4: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละ2และราคานี้ได้เปล่า
3: ได้ได้ครับ
4: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
3: 6
4: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
3: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเนาะ
4: จ้ะสมาชิ กับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
3: ครับ
4: บัตรสมาชิกมัน11มัน1490นะ
3: อ๋อบางกล้วยบางกล้วยบางกล้วย
4: บางกล้วยรู้เลย
3: ครับวัดบางกล้วยประมาณช้างวัดบางช้าง
4: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
3: ่ที่องค์พระนะครับ
4: จากที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
3: ครับครับครับ
4: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
3: คาตามิน
4: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
3: M1 เนาะทำไรไล่หนึ่งครับครับครับ
4: จ้าจ้าจ้า
3: ขอบคุณมากครับผม
4: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
3: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
4: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
3: ครับ
4: เพราะมือถือเคยไม่ได้ใช้มือแบบนั้นแค่แบบ
3: สบายดีนะครับครับ
4: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
3: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
4: จ้าสายตาสายตาถึงแค่นะคะโอเค
3: ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ครับเรามาพูดเรื่อง
2: นาฬิกาชีวิตกัน
1: ถึงเวลาไหนละ
2: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคนเอง
2: จริงค่ะจริง
1: เครียดในอย่างคนติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับ ช่วงนี้ต่อคนหนึ่งช่วงบ่ายโมง
2: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
1: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
2: ม
1: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
2: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะ แล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
2: ไทรอยอีก
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
2: เขามีระบบ
1: มีระบบของเขาม
2: ีเวลาของ
1: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
2: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอดรู้สุขภาพได้ทุกวันนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆผ่านกันไปเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามิน
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์กิจกรใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
1: เชิญ
2: คือผมเป็นเจ้าอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเจ้าเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
1: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
2: เหรอ
1: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลติตินไม่เป็น
2: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากมันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
1: ไม่ต้าน
2: ไม่นะฮะ
1: คร
2: ับ มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
2: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละ4เม็ด
1: วันละ1-2 เม็ด
2: 1-2แล้วแต่ว่า
1: ใช่ครับ
2: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2 เม็ดใช่ไหมครับ
1: เช้าเย็น
2: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
1: ครับก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
2: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
1: ครับพร้อมก็ได้ครับ
2: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
1: ่ครับ
2: จากเดิมซื้อ6 กล่องเนี่ยได้6 ขวดนะฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเพิ่มแถม
1: 1 ขวด
2: กับอีก1 ซองตอนนี้เป็น2 ขวดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
2: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วย
1: ได้
2: สัก4 กล่องเนี่ย
1: ได้
2: แล้วก็ได้คาตามิน4 ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับ
2: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้เอาอย่างละ4นะ
2: ครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
1: ครับ
2: ผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่น
3: ๆ
0: ก็ยังรับปรึกษาปัญหาคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตเรื่องปัญหาการมองเห็นเรื่องสายตาเรื่องสมองคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0843856644นะครับปรึกษาและขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับทางรายการพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านนะครับคุณติ่งมีเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตมาฝาก
3: เพราะว่าเราพูดไปถึงช่วงเวลานะนาฬิกาชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆทำงานกันไปได้ดีในช่วงเวลาไหนนะคะมาถึงช่วงเวลา17 นาฬิกาถึง19 นาฬิกา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะจะเป็นเวลาของอวัยวะก็คือไตค่ะเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเนี่ยค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ควรเข้านอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะคุณควรจะออกกำลังกายหรือว่าทำงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็แอคทีฟนะคะเพิ่มความดันเลือดค่ะแถมยังช่วยให้ผิวนั้นสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะช่วงนี้นั้นไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายด้วยค่ะ
0: ครับช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่ม
3: ใช่ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ควรเข้านอนในช่วงนี้นะครับเพราะร่างกายช่วงนั้นไตกำลังทำงานนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นท่านควรจะทำยังไงคุณติ่งออก
3: กำลังกายหรือว่าทำงานบ้าน
0: ครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านไปนอนไตก็ยังทำงานอยู่นะครับต่อไปเลยครับ
3: ค่ะช่วงเวลา1 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มนะคะเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะคะ ทำจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมวดธรรมะอ่ะนั่งสมาธินะคะ
0: ครับ
3: ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะร่างกายต้องการความสงบค่ะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนค่ะไม่ควรจะทำอะไรนะคะที่มันแบบตื่นเต้นหรือว่าใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทานอาหารในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้นั้นมีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ส่งอาหารออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ
0: ครับช่วงพักผ่อนคุณง่ายช่วงทุ่ม1ถึง3ทุ่มนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหลายท่านเนี่ยไปออก3ทุ่มที่ผมเคยเห็นนะครับจริงๆคุณเองนะครับไปออกกำลังกายนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอลึกสุขภาพนะครับฟังไว้ว่าช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่ท่านพร้อมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านถ้าออกกำลังกายมากหรือทานอาหารมากท่านก็จะนอนไม่หลับผมเสริมอีกนิดหนึ่งคนเองเป็นเคล็ดลับช่วงที่ท่านจะอาบน้ำก่อนนอนท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นคนเองน
3: ะ
0: ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะเราต้องเวลาใกล้จะนอนเนี่ยไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาส่วนจ
3: ะ
0: ทำให้ท่านเนี่ยอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นแล้วท่านทานน้ำอุ่นๆก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ภาวะการนอนหลับดีขึ้นนะครับช่วงการทำงานช่วงประมาณสามทุ่มเนี่ยใกล้สามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยท่านควรจะพักผ่อนโดยการทำให้จิตใจว่างหรือนั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องกวนใจหรือมีความเครียดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงกลางคืนก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆคนเอง
3: กังวล
0: ไตก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับแรงดันการหมุนเวียนของเลือดออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายฉะนั้นถ้าท่านทำได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายท่านจะใช้ร่างกายไปในแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างกันเองเวลานอนแล้วไม่นอนเวลาท่านเวลาจะทานท่านไม่ได้ทานคือเวลาจะกินไม่ได้กินว่างั้นเถอะแต่ท่านไปกินตอนดึกซะนะครับ
3: มื้อเดียวเลย
0: มื้อเดียวหรือไปทานอาหารเหมือนวัยรุ่นเนี่ยไปทานอาหาร 2-3 ทุ่มอย่างที่เราบอกไป
3: บุฟเฟ
0: ่แล้วก็ไปนอนนะครับช่วงนี้ไตก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้เราอึดอัดนะครับนาฬิกาชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนและรวนและตามมาก็คือ1ริดสะดวงเป็นโรคท้องผูกนะครับเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
3: โรคภัยไข้เจ็บมา
0: เป็นที่สำคัญอ่ะเป็นเกล็ดไหลย้อนซึ่งตัวนี้เป็นโรคย้อนนิดนะครับกดไหลย้อนนะครับสำหรับท่านที่ทานอาหารแล้วท่านไปนอนนะครับจากนั้นผมบอกท่านว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยที่เรานำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอาจารย์สัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งคนหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับท่านที่จะให้เราส่งผิดพันคาตามินไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าหากว่าล่าช้าไปหนึ่งวันก็ต้องขอประทานโทษทานภัยตั้งแต่เราเปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับปรากฏว่าสั่งมาเต็มคลังนะครับก็เราพยายามที่จะระบาย
3: ได้รับความสนใจเยอะมาก
0: เราพยายามที่จะระบายเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่จะเรียกว่าท่านรอคอยจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยคุณเด่งเหมือนกับว่าท่านจะรอคอยโปรนี้มานานคือซื้อ6แถม2ได้8กระปุก
3: ราคาเดิมนะคะ
0: ในราคาเดิมก็ทำให้โปรนี่ฮอตขึ้นมาของนี่เต็มคลังก็ทำให้ท่านนี่ต้องล่าช้าในการจัดส่งแต่ว่าจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะช่วงก่อนนี้คาตามินขาดนะครับภายใน 2-3 วันคุณผู้ฟังก็โทรมาต่อว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
3: ค่ะเราก็รีบเติมสต็อก
0: ก็รีบเติมสต็อกฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกถ้าหากเป็นสมาชิกเก่าคุณเด้งส่วนใหญ่ก็จะสมาชิกเก่าละนะครับที่เคยทานและเกิดความคุ้มค่าท่านหุ้นกันซื้อเลยนะครับหุ้นกันซื้อท่านซื้อและท่านไปแบ่งกับเพื่อนบ้าน
3: คุ้มค่า
0: หรือจะซื้อสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ถามต่อไปอีกคุณเต่งว่าเราผลิตทุกเดือนตอนนี
3: ้
0: นโยบายของเราคือผลิตทุกเดือน
3: มีของใหม่ตลอด
0: มีของใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่ใช้ของเก่าวันหมดอายุหรืออะไรต่างๆเพื่อสุขภาพของท่านนะครับฉะนั้น ท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านก็โทรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่สองคือพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับบางวันคุณเต็งก็ต้องขอประทานโทษสำหรับการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกรถติดนะเมื่อวันก่อนก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดโปรเนี่ยครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณการสั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้คนหน่วยส่งเนี่ยทำงานตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเวลาจนถึงส่งจนถึง6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งก็เด็กสำหรับท่านที่ใช้คาตามินนะครับก็โปรดต้องขอประทานโทษจริงๆสำหรับล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องยอมรับว่าเราผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็จำหน่ายขายดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ยิ่งไปแนะนำเพื่อน
3: ม
0: าก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับคาตามินทั่วประเทศนะครับอ่ะบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณเด็กครับ
3: ค่ะเบอร์โทรนะคะ0843856664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรอสายท่านอยู่ทั้งวันนะครับจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของคาตามินแฟนของรายการเจาะลึกสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาพูดคุยกันนะครับยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันนะครับสำหรับเรื่องคนหนึ่งตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับผมก็รณรงค์นะเป็นรายการที่รณรงค์ท่านก็ผมดีใจนะที่ท่านตอบรับคุณเด่งตอบรับกันนะครับสำหรับท่านที่จะใช้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารวันก่อนมีคุณป้านิยมที่จังหวัดนครนายกโทรเข้ามาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ติดเขื่อนขุนด่านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: มาตลอด20ปีคุณติ่ง
3: โอ้
0: 20ปีนะครับเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังดีมากๆเลย คือเป็นสวนของตัวเอง
3: ค่ะมีพื้นที่ของตัวเอง
0: มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกเองทานเอง
3: ค่ะ
0: ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ว่ามีทุกอย่างเลย
3: เผลอๆนี่อาจจะแบ่งปัน
0: เผลอๆก็แบ่งปันแล้วก็มีทุกอย่างเลย
3: ค่ะ
0: นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็อยากจะให้อาจารย์กิตติกรมาเที่ยวส่วนคุณป้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่วัดอมฤตจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดอมฤตนะตัวนี้มีที่อยู่6ไร่คุณเด่งอย
3: ู่
0: หลังแมคโครอยู่หลังแมคโครนครอินมีเป็นบ้านบ้านนี่6ไร
3: ่
0: เป็นบ้านในสวน
3: โอ้โหล่มเย็นเลย
0: ล่มเย็นล่มเย็นและได้ฟังรายการแล้วก็วันนั้นได้คุยกันนานคุณป้าบอกว่าอาจารย์กิตติกรที่พูดมาเนี่ย มีมากกว่านั้น
3: นี
0: ่ก็คือ เป็นเพื่อยืนต้นคนหนึ่งผมไม่รู้จะไล่ยังไงนะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมอะไรเนี่ย
3: คือ
0: แตงโม
3: ครบเลย
0: มีครบ และที่สำคัญก็คือ มีทุเรียนนนปีน้ำท่วมตายไปหลายร้อยต้นตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ทุเรียนนนคนหนึ่งได้ยินใช่ไหมผมเคยทานทุเรียนนนแพงแล้วก็รสชาติอร่อยและที่สำคัญก็คือเป็นพืชยืนต้นพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ย มีตลอด
3: ตลอดทั้งปี
0: มีตลอดทั้งปีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ปลอดสารพิษส้มโอก็ปลอดสารพิษนะผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: นะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็อยู่ในบ้านในสวน6ไร
3: ่
0: อากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะครับ อยากจะให้ไปเที่ยวนะครับ
3: ร่มเงา
0: ผมอิจฉาคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารตอนนี้ลดเรื่องเผ็ดมัน
3: ผงชูรส
0: เค็ม ผ็ดก่อนมันก็คือไขมันลดลงไขมันจากสัตว์คุณเองเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะไขมันผู้สูงอายุนี่ส่วนใหญ่เขาให้ลดไขมันทรานส์อ่ะพูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร
3: ์
0: เป็นไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์นะครับเผ็ดมันแล้วก็เค็มเค็มนี
3: ่ไต
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับผงชูรสน้ำอัดล
3: ม
0: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็คือเน้นที่หวานหวาน
3: บางคนทานหวานจริง
0: ทานหวานนะครับเรานี่ว่าหวานแล้วเขายังหวานกว่าเขาเรียกนะฮ
3: ะ
0: โดยเฉพาะตอนนี้หวานเนี่ยเราก็รณรงค์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าอาหารหวานเนี่ยทานไปประจำเนี่ยผลเสียต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเป็นของหวานขนมหวานพวกนี้นะครับ
3: สักนิดนึงก็ได้
0: อ่ะสักนิดหนึ่งท่านควรทานแล้วก็เรื่องกาแฟคุณติ๊กกาแฟนี้เช้ามาท่านทานกาแฟดำได
3: ้
0: นะครับก็บ่ายๆมาก็ไม่ต้องทานนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยการปลอดสารพวกกลุ่มคาเฟอีนเนี่ยจะดีมากเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับแล้วก็มีผลต่อไตทำงานหนักนะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ่งเวลาไหนดี
3: ค่ะเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะอวัยวะต่างๆที่ทำงานนะคะ3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายนะคะนอนได้นะคะควรจะนอนแล้วล่ะนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นค่ะห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้ร่างกายเนี่ยต้องการความอบอุ่นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจก็คือหัวใจปอดนะคะระบบย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารม้ามตับนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็คือไตกระเพาะนะคะมันพร้อมที่จะส่งนะส่งไปช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีนะคะถ้ามีการดึงมากเกินไปจะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ
0: ครับเรามาทบทวนนิดหนึ่งคนติ่งตามนาฬิกาเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนอนหลับตับจะหลั่งสารฆ่าเชื้อโรคตีสามถึงตีห้าตื่นมาทำไมก็ต้องสูดอากาศให้ปอดอ
3: ากาศดี
0: นะครับแล้วก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยขับถ่าย
3: ใช่
0: เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าทานอาหารให้กระเพาะ
3: ทำงาน
0: ทำงานคือเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงอย่านอนเพราะจะทำให้ม้ามอ่อนแอช่วงนี้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวทำงานนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงหัวใจจะทำงานหนักพักเรื่องเครียด
3: ไม่ควรเครียดเลย
0: ช่วงบ่ายโมงไม่ควรเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจจะทำงานนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นไรครับคุณดิ่ง
3: ไม่ทานอะไรที่มันทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซับได้เต็มที่
0: เพราะว่าตอนบ่ายๆเนี่ยร่างกายจะดูดซับสารอาหารนะครับลำไส้เล็กทำงานบ่ายสาม
3: จนถึงห้าโมงเย็น
0: ห้าโมงเย็นเป็นไรครับคุณติ่ง
3: ควรจะออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
3: เพราะมันจะดีต่อระบบไทรอยด์นั่นเองนะคะ
0: ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม
3: ถ้าง่วงช่วงนี้เนี่ยไตอาจจะอ่อนแอได้
0: คือไม่ควรนอน
3: ค่ะ
0: อย่านอนนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้วหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม
3: นะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของไอ้ส่วนที่ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยเพราะมันจะไม่ดีต่
0: อเรื่อง
3: ห
0: ุ่
3: นหัวใจ
0: นะครับ
3: ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี
0: ้ครับสามทุ่ม
3: จนถึงห้าทุ่มนะคะไม่อาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ไม่ตากลมแรงนะคะ
0: คือว่าช่วงสามทุ่มเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าแฟนๆรายการจอดลึกสุขภาพที่ฟังรายการอยู่ก็จะอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นนี่จะติดกันทุกบ้านแหละครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็จะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับและก็ควรดื่มจิบน้ำอุ่น
3: ๆ
0: และท่านก็นอนนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นท่านก็จะนอนทำให้ท่านได้นอนหลับดีผมบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่นอนหลับดีคุณติ่งก็ท่านเดินออกกำลังกายนะครับช่วงประมาณ1ทุ่มเนี่ยท่านไม่ควรทานอาหาร2ทุ่ม3ทุ่มบางท่านก็เข้านอน4ทุ่ม อาบน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มอาบน้ำอุ่นและท่านมาทำสมาธิมานั่งพักผ่อนไม่ควรมีเรื่องเครียดหรือดูเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเครียดสำหรับร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆนะครับผมฝากนาฬิกาชีวิตสำหรับท่านที่รักสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์สักนิดหนึ่งคนเองครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันทั้งหมด3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะส่วนโปรนะคะครึ่งโหลซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับกระดูกและข้อท่านก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันหมดเวลาแล้วนะครับก็บอกลากันไปนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับก็ขอให้ท่านไปรักษาสุขภาพรักษาจิตใจให้ท่านดีท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 ตราเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570คุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการทหารกองหนุนประเภทที่1อายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด1พฤษภาคม2570หรือ1พฤศจิกายน2570อายุไม่เกิน26ปีสมัครได้4ช่องทาง1สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th 2หน่วยสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วย3สัสดีอำเภอหรือสัสดีจังหวัดและ4กองพันทหารปืนใหญ่ที่722กรมทหารปืนใหญ่ที่72จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: ฉันทานหมดได้นะน้องสาย
2: หมดแล้วเติมได้นะคะคุณดา
1: แล้วคุณพ่อไปไหนล่ะคะ
3: เมื่อคืนนี้กลับบ้านที่ไหนละลายนั้นช่วยงานบ้านในล้อมแม่น่ะกลับมาคนเดียววันนี้คงจะกลับเอาค่ำๆนั่นแหละ
2: คุณดาค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะเวลาลุงเขาไปช่วยงานนะคะข้ามวันข้ามคืนเสมอยิ่งสนิทมากค้าง3คืนเลยนะคะ
1: คุณพ่อน่ะเป็นคนดีมีแต่ช่วยเหลือคนอื่น
3: เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแม่ก็เลยหลงรักเข้าให้อ่ะลุง
2: จริงเหรอจ๊ะป้า
3: เออสิความจริงเขาก็ไม่ได้ชอบแม่หรอกเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วแต่บังเอิญผู้หญิงเขาไปแต่งงานใหม่พ่อก็เลยอกหักหันมารักแม่จนได้พูดและเขินกินข้าวต้มปลาต่อเธอหนูดา
2: เขินมากไหมจ๊ะป้าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าส้มหล่น
3: ฮะมันหมายความว่าอย่างไงวะ
2: แหมส้มหล่นก็คล้ายๆอยู่เฉยๆก็ได้มาฟรีๆประมาณนี้หรือป้า
3: เออจริงเนาะส้มหล่นจริงๆ

0: คุณแม่คะดาขออนุญาตกลับบ้านไปหาแม่นะคะ
1: วันนี้เหรอจ๊ะ
0: ค่ะ
1: ที่บ้านมีอะไรหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะ
1: แล้วพ่อพนัสรู้แล้วใช่ไหม
0: ดาจะโทรไปบอกทีหลังค่ะ
1: แล้วหนูจะไปยังไงขับรถไปเองเหรอลูก
0: ดาก็จะขับรถไปเองค่ะดาฝากบอกคุณพ่อด้วยนะคะ
1: จ้ะเดี๋ยวแม่จะบอกให้นะน้องทรายฉันไปนะ
2: คุณดาคะแล้วจะกลับวันไหนคะ
0: ก็ยังไม่แน่เลยน้องทรายมีอะไรเหรอ
2: น้องทรายคิดถึงค่ะคุณดารีบกลับมานะคะน้องทรายจะรอง
0: ั้นก็ฝากดูแลงานด้วยนะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะน้องทรายจะดูแลให้อย่างดี
0: ขอบใจมากจ้ะ
1: หนูดาเดี๋ยวเอาผลไม้ที่สวนเราไปฝากคุณแม่ด้วยนะแล้วก็ผลไม้แปรรูปพวกนั้นน่ะก็ลองเอาไปให้ที่บ้านเขาชิมด้วยหากไม่ดียังไงเราจะได้แก้ไข
0: ขอบคุณค่ะ
1: สายไปเตรียมข้าวของขึ้นรถให้หนูดาสิ
2: ได้จ้ะป้า
0: ดาลานะคะคุณแม่
1: โชคดีนะจ๊ะหนูดาของแม่

0: ไรกันคุณเฮ็ดนั่นกดลูกนี่นา
1: ค่ะลูกมาเอาเสื้อผ้ากลับมาด้วยฉันว่ามีดีแน่เลยค่ะ
0: ทำไมล่ะอาจจะมาค้างปกติก็ได้นี
1: ่หากปกติก็คงดีหรอกคุณเท่านี้ก่อนนะฉันจะไปคุยกับลูก
0: ตามสบายนะหากมีอะไรก็บอกผมด้วยล่ะ
1: ค่ะคุณ

0: ตามที่ผมเสนอนะครับมีใครไม่เห็นด้วยมีไหมมีไหมเอางี้นะครับหากทุกคนเห็นด้วยและไม่มีประเด็นอื่นพิจารณาผมขอปิดการประชุมครับ
1: ฉันมีสัญญาอีก2ฉบับให้แกดูหน่อยว่าต้องแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมอะไรอีกไหม
0: ด่วนไหม
1: นายรีบเหรออ
0: ืม
1: นั่นลูกค้าไว้เหรอ
0: เปล่าฉันจะกลับบ้าน
1: นี่ก็เพิ่งบ่าย3เองนะ
0: หาไม่ด่วนพรุ่งนี้วางไว้นะฉันจะแก้ไขให้มีอะไรอีกไหมหาไม่มีขอตัวนะเพื่อน
1: อะไรของเขาวะปวดจะรีบก็รีบซะเหลือเกินเฮ้ย
2: กาแฟได้แล้วค่ะ
1: เอาไปกินเองเถอะ
2: อ้าวอะไรกันเนี่ยฉันผิดเหรอเฮ้ยใหญ่รวยบ้างแล้วกันจะไม่เป็นลูกจ้างแน่นอนแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยชงมาแล้วเฮ้ยไม่กินเรากินเองก็ได้

0: แม่ครับผมกลับมาแล้ว
1: ทำไมวันนี้กลับเร็วนักล่ะนี่เพิ่งจะ4 โมงเองนะ
0: ก็ผมคิดถึงแม่นี่ครับ
1: วันนี้ลูกแม่มาแปลกนะดูอารมณ์ดีร่าเริงผิดกับทุกๆวัน
0: อารมณ์ดีแม่ก็ว่าอารมณ์เสียแม่ก็บ่นแล้วนี่อยู่ไหนล่ะครับบ้านหรือว่าคุมงานที่สวนล่ะครับ
1: ไม่อยู่ทั้งสองที่นั่นแหละดูได้ยังไม่ได้โทรบอกหรอว่าเขาจะไปค้างบ้านแม่เขาขับรถออกไปบอกจะไปบ้านแม่เห็นบอกว่าจะโทรบอกแกนะ
0: ชลิดาไปบ้านแม่เหรอถ้าไม่บอกเราเอ๊ะจะโกรธแม่ครับแล้วบอกหรือเปล่าว่าจะกลับเมื่อไหร่
1: เปล่าน้องสายเป็นคนขนของไปส่งที่รถ
0: แล้วน้องสายอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในสวนคุมงานแทนแล้วก็ดูพวกชาวบ้านที่มาทำผลไม้แปรรูปมีอะไรหรือเปล่าพนัท
0: เปล่าก็ได้เปล่าเปล่า
1: แล้วน่าจะไปไหนแล้วน่ะ
0: ปุ้ยโทรหาเธอครับเอ๊ะทำไมไม่ติดนะไม่ติดไม่มีสัญญาณตอบรับด้วยเฮ้ยทำไมต้องปิดมือถือด้วยนะชลิดา

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ถอะค่ะแม่ทำขนมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วดาทำกับข้าวให้แม่ทานเองค่ะ
1: ก็ตามใจคุณพ่อน่ะใกล้จะกลับจากทำงานแล้วนะ
0: แม่น่ะเหนื่อยมากนะคะดาอยากให้แม่หยุดค่ะ
1: อุ้ยไม่ได้หรอกขนมของแม่น่ะลูกค้าติดแล้วนะจะหยุดได้ยังไงเสียรายได้เสียลูกค้าแม่ด้วยร้านที่เขารับขนมแม่ขายน่ะเขาบอกให้แม่ทำเพิ่มด้วยซ้ำนะลูกค้าติดใจแต่แม่ก็ไม่มีกำลังทำเพิ่มหรอกแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว
0: แล้วคุ้มกับค่าเหนื่อยของแม่เหรอคะ
1: หนูดาคุ้มสิเขาไม่ได้กดราคาของแม่นี่เราก็พอมีเหลือกำไรบ้างนิดหน่อยแต่มันก็เป็นความสุขของแม่จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะดาจะช่วยแม่ทำเองค่ะ
1: ไม่ต้องหรอกแม่ทำได
0: ้กับข้าวเราเสร็จแล้วล่ะค่ะงั้นดาตั้งโต๊ะเลยนะคะ
1: มาแม่ช่วยจ้ะ
0: ไม่ต้องละค่ะดาทำเองได้ค่ะแม่น่ะไปรอที่โต๊ะอาหารเลยนะคะ
1: อ้าวนั่นไงพ่อออกมาแล้ว
0: ดีเลยค่ะเราจะได้ทานกันเลยอาหารน่ะเพิ่งเสร็จร้อนๆ

0: ้านี้จะมาค้างสักกี่คืนล่ะ
1: ก็ยังไม่แน่เลยล่ะค่ะ
2: อ้าวแล้วพ่อพนัสเขาไม่ว่าอะไรเหรอ
1: ไม่รู้สิคะ
0: ทะเลาะกันหรือเปล่าลูก
1: อย่าพูดถึงเขาเลยค่ะทานข้าวเถอะค่ะ

0: พ่อขึ้นไปห้องหนังสือนะคุยกับแม่ไปก็แล้วกัน
1: ค่ะพ่อ
0: ขอกาแฟผมถ้วยนะคุณรดา
1: ค่ะเดี๋ยวฉันจะตามขึ้นออกไปให้ค่ะดาไปนั่งเล่นที่สนามหน้าบ้านนะคะจ้ะเดี๋ยวแม่ตามไป

0: อะไรกันเนี่ยแค่เมียไม่อยู่บ้านคืนเดียวเนี่ยนะลูกพ่อถึงกับนั่งตาลอยมองพระจันทร์เชียวแล้วเนี่ยฮะ
1: พ่อครับผม
0: มีอะไรอ่ะบอกพ่อสิ
1: คือ
0: ทำไมอ่ะแกทำอะไรเขาฮะ
1: คือผมไม่มีอะไรหรอกครับพ่อเราแค่คุยกันแล้วก็ไปขอใจกันแค่นั้น
0: เขาก็เลยดีแกไปว่างั้นเถอะว่าแล้วอยู่ดีๆเมียแกจะหอบเสื้อหอบผ้ากลับบ้านไปอย่างนั้นเนี่ยหนูดาเป็นคนดีนะพรุ่งนี้ก็ตามไปง้อเขาสิผู้หญิงก็แบบนี้แหละมันต้องมีงอนง้อกันบ้างนะ
1: ครับพ่อพรุ่งนี้ผมจะไปตามเธอครับ
0: เฮ้ยนี่อย่าให้เสียชื่อพ่อนะโดนเมียทิ้งลูกไปถึงไหนอายก็ไปถึงนั่นเฮ้ย
1: ครับพ่อ

0: กูดาครับกูดา
1: อ้าวพ่อพนัส
0: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีจ้า
0: เออดาล่ะครับ
1: ไม่อยู่จ้าขับรถออกจากบ้านไปแต่เช้าเลย
0: ไปไหนฮะ
1: อืมเขาไม่ได้บอกนะแต่แม่ว่าน่าจะไปหาหนูอังหรือไม่ก็นายโอ๊ตนั่นแหละเขาสนิทกันก็คงจะคุยเรื่องงานกันนะนะ
0: ผมโทรเข้ามือถือแล้วแต่ดาเขาไม่เปิดนะครับ
1: อ้าวเหรอจ๊ะเอ๊หรือว่าแบตหมด
0: ไม่ทราบนะครับแต่ผมติดต่อเขาไม่ได้เลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวลูกดากลับมาแม่จะบอกให้โทรกลับพ่อพนัสนะ
0: ครับครับแล้วเย็นนี้ผมจะแวะมานะครับ
1: จ้า
0: ผมลาแล้วครับคุณแม
1: ่จ้าขับรถดีๆนะลูก

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านตาพิชิตวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อ2569ปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านตาพิชิตที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี22845411188ขอเจริญพร
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะ
1: ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นโดยประมาณถึงเวลา 16:00 นแล้วก็ลูกตาต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันลูกตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างบางคนก็ต้องการมาพบหลวงตา อยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5ถึง5ครึ่งหรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโต๊ะตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้อยู่ดูทางโทรทัศน์ช่องทบกช่อง5ทุกวันเสาร์ก็อยากมาพบปะเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10 โมงแต่ได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายไถ่ชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่1 นะชั้นที่หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่สองนะชั้นที่สองก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังรอการฉาบปูนแล้วก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าพระสงฆ์หรือบุตรหลานของโยมที่ขวากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้าก็กำลังช่วยกันเตรียมชั้นที่สามนะชั้นที่สามคือโบสถ์แล้วก็บือในโยมมีสามชั้นชั้นที่สามก็กำลังเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินงานการก่อสร้างชั้นที่สามสืบต่อไปแต่ว่าชั้นที่สามในโยมเราจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการสร้างอุโบสถนะเพราะโครงสร้างเนี่ยจะมีตอกฟ้ามีบาริกามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วช่างก็ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ถึง8ล้านบาทนะโยมเฉพาะค่าแรงนะค่าแรงได้8ล้านบาทอะไรฉะนั้นก็เนี่ยโยมช่วงนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์หรือว่าได้คุยการลงตาทางคลื่นวิทยุวปท792นี่แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรนะมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างแต่คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายปูแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในงานการก่อสร้างโบสถ์ในชั้นที่3นะชั้นที่3สืบต่อไปหรือชั้นที่3เนี่ยเป็นโรงอุโบสถจริงๆนะส่วนชั้นที่1นะก็เป็นก็เรียกเป็นอะเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่างานกฐินที่จะทอดทุกๆปีก็ทอดกันที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะโยมเนื้อที่อุโบสถหลังเนี่ย400ตารางวาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เทศน์เจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันนะหรือว่ามาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างนะโยมทำบุญเนี่ยอย่าให้เกินกำลังทรัพย์โยมมีศรัทธามากแต่ว่ากำลังทรัพย์มีน้อยก็ทำแต่น้อยหรือว่าโยมอาจจะมีที่มือในงานก่อสร้างในการฉาบปูนก่ออิฐก็เพื่อเจริญพรมาร่วมกันได้นะเพราะชั้นที่สองเนี่ยยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังข้างๆยังไม่เรียบร้อยคือตอนเนี้ยขณะนี้ยังจะต้องฉาบนะก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องฉาบผนังภายนอกภายในนะชุดนี้พระเราทำเองนะผนังภายนอกภายในต้องฉาบพระก่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าโยมมีฝีมือในเชิงช่างในการฉาบฉาบปูนนะก็เชิญชวนเจริญพรมาร่วมกันฉาบให้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงงานวันทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์22พฤศจิกายนนะโยมอาทิตย์22พฤศจิกายนก็มาร่วมกัน ทอดกฐินสามัคคีแต่ว่าในวันออกพรรษาก็จะต้องใช้ในอุโบสถหลังใหม่นี่นะโยมวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2569ปีนี้พอ เราตักบาตรเทโวโรหณะเรียบร้อยแล้วก็จะทำบุญกันที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวานั้นได้กล่าวมาแล้วนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็ฝากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนำกฐินมาทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้จำนวนพระสงฆ์ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านจนได้ทราบว่าปีนี้พรรษานี้พระที่อยู่จำพรรษาจำนวนก็74รูปนะ74รูปเป็นจำนวนพระที่อยู่จำพรรษานะก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็เชิญเจริญพรนะตั้งองค์กฐินไว้ที่ เคหสถานบ้านเรือนของท่านหรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารช่วงนี้จะมีร้านอาหารบางพื้นที่ชายทะเลก็มีมากมายหลายร้านด้วยกันถ้าหากว่าโยมได้รับรู้รับทราบแล้วโยมมีกำลังศรัทธาก็เชื่อเจริญพรนะมาอาจจะมารับร่มกฐินนะทุกๆปีวัดก็จะจัดเป็นร่มนะร่มให้ร่มเงากับญาติโยมทั้งสาธุชนแล้วก็มีนี่แหละกฐินที่วัดเนี่ยจะมีกฐิน12ราศีประจำปีเกิดนะประจำวันเกิดนะปีเกิดวันเกิดนะเดือนเกิดก็จะทำเป็นสายๆนะแล้วก็โยมเกิดวันใดก็ทอดติดวันนั้นเดือนอะไรนะวันเดือนปีปีวอกชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงก็เราทำเป็นสายๆนะให้โยมมาร่วมทอดกันและทางวัดก็จะมอบของที่ระลึกให้นะไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณที่วัดอุกระบือแปลงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะฮะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็วันนั้นนายโยมก็จะช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเอาช่วงไหนช่วงเริ่มเวลาไหนวันอาทิตย์22ที่จะประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศ
3: ช่วงบ่ายค่ะ
1: ช่วงบ่ายหลังจากทอดกฐินแล้วใช่ไหม
3: น้อยช่วงบ่ายนางนพมาศช่วงค
1: ่
3: ำ
1: นางนพมาศช่วงค่ำแล้วมีประกวดกระทงได้ไหมให้ทางกระทงมาประกวดด้วยไหมได้ไหมก็อาจจะได้นะโยมมีกระทงมาจะมาประกวดเคยมีประกวดเป็นของโรงเรียนต่างๆของโรงเรียนของหมู่บ้านก็จะมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกให้กับท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3ด้วยนะโยมนะฉะนั้นก็ในวันนั้นมีทั้งงานทอดกฐินสามัคคีโดยคุณโยมฉลองผู้โยมพันทองลิ้มเดืองโรจน์แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่วัดยานาวาคุณอะไรคิดอะไรนะนิดเอ็มบอกว่าคุณแม่จันก็จะมาร่วมทอดด้วยนะปีที่แล้วท่านก็มาร่วมนะทอดกฐินด้วยแล้วก็มีวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมหลายปีแล้วนะก็ต้องขอพัฒนากับคณะศิษย์ญาณุสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายและก็ญาติโยมให้ต่างทุกคนทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันแล้วก็โยมกฐินที่ทอดแล้วปัจจัยกฐินที่จริงคือผ้าผืนเดียวแต่ว่าก็มีปัจจัยเป็นส่วนสมทบเพื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสร้างวัดวารามหรือว่าโดยเฉพาะวัดดุกระบือเนี่ยก็สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะคือเนื้อที่400ตารางวาและขณะนี้ก็ดังได้กล่าวได้แจ้งให้โยมทราบแล้วว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่1ได้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2ก็กำลังทำยังเหลือฉาบนะฉาบปูนผนังภายนอกภายในแล้วก็เริ่มชั้นที่3นี่ก็ให้พระท่านช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มก่อผนังแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โครงด้านบนนะส่วนด้านบนก็ต้องให้วิศวะจ้างช่างอีกส่วนหนึ่งวิศวะมาคำนวณแล้วก็สถาปนิกแล้วก็ช่างมาช่วยดูแลแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างช่วงบนเพราะช่วงบนนี่โยมพระจะขึ้นลำบากสูงมากโยมนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยโยมวิ่งบนทางด่วนสามารถมองเห็นชัดเจนนะนั้นก็ในช่วงนี้นะโยมว่ายังแม้แต่ยังไม่ได้ทอดกฐินโยมมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายก็ช่วยเจริญพรหินช่วงนี้อิฐช่วงนี้ต้องซื้อมากอยู่อันรถหนึ่งก็รู้สึกจะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะมาคราวที่แล้วซื้อมา 2-3 คันคันละ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้อิฐใหญ่นะอิฐช่อนใหญ่ต้องไปซื้อที่ขณะนี้กำลังติดต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนะฮะก็ ็กำลังสืบราคาว่าตรงไหนมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาตรงไหนถูกกว่าก็จะซื้อตรงนั้นแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์นะโยมทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายค่าอิฐเนี่ยก็ใช้จำนวนมากโยมอิฐนี่หลายคันหนึ่งก็30,000 กว่าบาทนะ30,000 กว่าบาทฉะนั้นก็โยมจะมีกุศลศรัทธาร่วมเบญจภาคอาจจะซื้อเบญจภาคอิฐสักก้อนหนึ่งรู้สึกว่าดูในรายการแล้วรู้สึกจะประมาณ2บาทกว่านะก้อนใหญ่2.50 บาทถึง3 บาทถ้าก้อนเล็กก็ก้อนละประมาณ1 บาทนะก้อนเล็ก1 บาทแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับชมและอย่างไม่หมดเลยเวลารายการนี้แล้วก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนั่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ตื่นอีกทีปูทรายกันนะแล้วก็ขณะนี้ก็โยมพระก็กำลังงานเสริมสร้างก่อสร้างบริเวณอุโบสถหลังเดิมปรับปรุงเพื่อให้ดูความระเบียบเรียบร้อยและให้แสงสว่างเมื่อโยมเข้าไปแล้วจะได้มีแสงสว่างพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็หลวงตาก็ไปดูแลงานการก่อสร้างและวันนี้ก็ได้ขึ้นไปสั่งงานไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะได้ขึ้นไปเข้าไปดูงานที่กำลังวางแผนงานไว้นะว่าตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็บริเวณใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่นะโยมนั้นก็ยังกำลังทำงานการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคลุมตรงนั้นจะมีท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปที่ด้านดร.เอกกฤษณาลัยรักษาท่านมีกุศลรัตสามมอบให้วัดหัวกระบือมาไว้ให้โยมสักการะบูชากันบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมนะแล้วก็ใกล้ๆกับศาลาเผาอยู่นะตรงนั้นนี่ก็ทำกันมาหลายวันแล้วก็ได้อาศัยช่างคือพระเราไปช่วยกันและหลวงตาก็เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบนะก็จะทำอะไรครับก็จะถามหลวงพ่อตรงนี้เอาอย่างไรตรงนี้ทำยังไงพอดีจบรายการแล้วหลวงตาก็จะต้องไปดูงานการก่อสร้างทั้ง2 จุดนะ2 จุดที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะก็ต้องมีใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะซื้อวัสดุก่อสร้างเติมเพิ่มเติมนะฉะนั้นก็ยังมีกำลังทรัพย์ราคาเชื่อชัยเป็นพรนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตหัวกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดหัวกระบือยังจัดทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบืออยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าทางวัดยังจัดงานทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบือเพื่อสนองงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราณที่วัดหัวกระบือนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามมาแล้วถ่ายแล้วเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าไทยที่วิโกกระบือแล้วก็นำไปมอบให้กับโครงการกองพันทหารต่างๆหรือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะขณะนี้โยมก็ตัวตอบถามว่ามีประมาณเท่าไหร่โครกระบือขณะนี้100 กว่าชีวิตนะโยมแล้วก็มีกระบือเผือกมากมายหลายตัวและยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเขาเรียกพญาควายเขาชื่ออะไรหน้าเดี๋ยวก่อนนี้ก็จัดรายการเนี้ยอย่างเงี้ยตั้งชื่อผ่านสื่อสารมวลชนก็ชื่ออะไรนะดูตาจำได้ไหมที่ชื่อร้านกาแฟ
3: แ
1: ฝ
3: งแรงควาย
1: อะไร
3: เขามีชื่อก็จำไม่ได้ท่านนึงเป็นคน
1: มาชะโยมก็ตั้งชื่อผ่านรายการผ่านรายการโทรทัศน์รายการ
3: จำได้แต่ว่าร้านกาแฟแรงควาย
1: ชมกาแฟมาชมกาแฟแรงควายเป็นพญาควายนะโยมพญาควายนี่หายากโยมอย่างนี้ถ้าต่างจังหวัดนี่ตัวหนึ่งหลายสตางค์นะโยมแต่พญาควายเนี่ยนั่นโยมมีโอกาสก็มาเที่ยวเชิญเจริญพรมาชมพญาควายอยู่ที่วัดหัวกระบือแต่วันนี้ชุดตัวนั้นเอาไว้ด้านหลังนะพญาควายตัวนี้อยู่ด้านหลังเขาชื่ออะไรนะตอนนั้นก็ใส่มีชื่อแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่ในขันแล้วก็ล้วงขึ้นมานะก็ได้ชื่อน้องสาวยังจำไม่ได้ขนาดนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วตัวนี้แม่ถ่ายชีวิตแม่เข้ามา ตัวนั้นถ่ายมา 70,000 นะโยม70,000 ดูที่จะถึงขอนแก่นแล้วอะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปถ่ายค่ารถและขนส่งต่างหากแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่แม่เขาก็เสียชีวิตละเพราะแม่อายุมากลูกขนาดนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังคอกด้านหลังทั้งหมดตรงนั้นจะมีร้อยกว่าแล้วก็ตัวรวมแล้วก็ช่วงนี้ทางวัดหุบกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกนะโยมด้านทิศตะวันตกก็กำลังโถมที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถนะสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบนมัสการติดทองพระโตในโบสถ์แล้วก็มาทำบุญงานต่างๆก็ต้องหาที่จอดรถให้โยมเพราะแต่ละครั้งโยมมาแล้วบ่นเรื่องไม่มีที่จอดรถนะจริงๆวัดหัวกระบือเนี่ยที่มากโยม50กว่าไร่แต่ว่าบางจุดบางที่ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่โถมอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ซื้อขยายไปใหม่นะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เรียกต้นอัจฉปาระนุโคตหรือว่าต้นไทรอินเดียซึ่งคุณโยมเจ้าหลองคุณโยมพันทองถวายมาจำนวน20กว่าต้นกำลังเพาะใส่กระถางอยู่แล้วก็จะนำไปปลูกบริเวณด้านหลังเป็นไม้ในวรรณคดีของประวัติศาสตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่นู่นไปปลูกที่ลพบุรีที่ตำบลบัวชุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะบัวชุมตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาล นะที่ลพบุรีซึ่งตรงนั้นโยมถวายวัดใหม่ไว้อีกวัดหนึ่งนะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีวัวมาเร็วๆหลวงตาก็ไปปลูกไว้2ต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่โยมฉลองโยมพันทองถวายมาอีกประมาณ20ต้นโดยประมาณท่านมหาอะไรนะมหาวิเชียรตัดให้นะตัดไปตัดกันสดๆเลยนะวันนั้นไปงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทหารเพลทุกๆวันเสาร์ที่เกรดเวย์นะโยมพันทองโยมฉลองพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาก็ไปร่วมกันนะงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เจ้าวาดในพื้นที่เขตทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสมุทรสาครนะแล้วก็ทั้งที
3: ่
1: แปดริ้วนะทุกวันเสาร์นะ
3: ในพรรษา
1: ในพรรษาตลอดพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนก็ของวัดหัวกระบือก็จะไปวันที่วันนี้มันโยมบอกวันที่เท่าไหร่นะ
3: ไปเสาร
1: ์ไปทุกเสาร์แต่ว่าวัดหัวกระบือไปเจริญพุทธมนต์เนี่ยพุธหนึ่งวันที่เท่าไหร่วันนั้นโยมบอกละ
3: ถึงหรือยังคะ
1: รู้สึกจะเดือนกันยา
3: เด
1: ือ
3: นน
1: ี้แ
3: หละค
1: ่
3: ะ
1: เดือนกันกันยาในปลายเดือน
3: เท
1: ่
3: าไหร่
1: เสาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่พระรู้สึกจะลงดูที่อันหยุดทั้งหมดอันนี้หมดเดี๋ยวดูเล่นแดงบนลงรู้สึกจะลงบัญชีละวันเสาที่เท่าไหร่หน้าก
3: ำหนดการ
1: กำหนดการ
3: เจ้าวาดประ
1: กุ
3: ฏต้อง
1: เรา
3: จะน
1: ั่
3: ง
1: วันที่รู้สึกจะไปปลายเดือนกันยารู้สึกพระจะบอกว่าจะลูกตาเข้าวันดีรู้สึกจะติดบวชนาควัดประทีปก่อนวันเสาร์ที่12กันยาบวชนาควัดประทีป8โมงเสร็จแล้วก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวนะวันบอดีลูกตาติดบวชนาควัดประทีปวัดประทีปจะบวชนาค8โมงครึ่งก็เรียนขอว่าให้เลื่อนมาเป็นเวลา8โมงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
3: เสาร์ที่
1: ท่านอ๋อไม่ใช่ยัง
3: ไม่ได้
1: ยังไม่ถึง
3: วันที
1: ่วันที่เท่าไหร่
3: ด้วยกันดีๆนะห้ามชนกันนะฮะ
1: แต่ถ้าวันนั้นจะรับงานไม่ได้
3: ไม่ใช่องค์ประธานยังไม่มาแล้วหางมาแล้ว
1: ก็
3: เสียงยังไม่มาเลย
1: ก็ส่วนมากก็จะมีงานติดงานวันนั้นของด้านดร.เอกิจว่าติดบวชนาคว
3: ั
1: ด
3: ไปทัน
1: แต่ก็ไปทันนะบวชนาควัดนินสุขารามแล้วก็รีบเดินทางไปนะก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบที่นี่นะญาติโยมทั้งสามชน
3: บ้านหนูกระบือรับบวชไหมคะหลวงตา
1: ก็มีบวช มีบวชอยู่ตลอดบวช
3: เรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: บวชตลอดทั้งมีทั้งบวชสามเณรและก็บวชพระเจริญพร
3: ค่ะใครสนใจอยากเอาลูกหลานมาบวชก็มาที่วัดหัวกระบือได้นะคะ
1: โยมมีบุตรหลาน
3: จะเน้นไหมว่าจะต้องแบบต้องหล่อสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเน้น
1: ไม่ต้องหล่อแต่ว่าอย่าให้สักเต็มตัวก็สักที่คอที่ศีรษะอย่างนี
3: ้
1: ไม่รับนะ
3: ติดจงติดยามาบำบัดไหม
1: อ๋อไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องอย่างนี้ต้องส่งไปที่สถานีตำรวจก่อนเขาจะเช็คประวัติว่าท่านมีคดีอะไรหรือไม่รายการในประวัติยากรรมแล้วก็ต้องมีใบแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องมีใบแพทย
3: ์
1: ใบรับรองแพทย์
3: ถ้าตาใจดีมีคนอยากจะมาบวชอยากจะมาปุรณะวัดอยากจะมาทำความสะอาดช่วยวัดอยากทำความดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำมีแต่ความทุกข์หาแต่ความทุกข์ใส่ตัวอะไรมาหาหลวงตาก็จะได้อารมณ์ดีไงคะมาไหว้หลวงพ่อโตมาปฏิบัติล้างห้องน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหม
4: อาชีพได้ความฝึกอาชีพ
1: ที่นี่จะเป็นอย่างนี้สถานที่ก็แล้วของที่ต้องคดีอะไรนะ
4: เข้าใจ
1: ที่ต้องคดีเนี่ยอะไรที่ขับรถแล้วมีอะไรขับรถเมาสุราอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานที่ผู้บำเพ็ญสาธารณกุศลวัดหัวกระบือนี่เป็นจุดบำเพ็ญสาธารณกุศลของพวกที่ต้องคดีเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรเมาแล้วขับนะติดยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยเขาจะส่งมาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดวัดวารามมาช่วยงานการก่อสร้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นสถานที่ที่รวมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของผู้คุมประพฤติเนี่ยเขาจะมาเปิดบริการตลอดการตลอดเวลานะฮะดังนั้นก็ผู้ที่จะบวชบรรพชาสามเณรก็มีอุปสมบทเป็นพระก็มีก็จะมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาดังนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานอยากฝากเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสหรือบวชพระบุพเจ้าสมัยก่อนนี้ในพรรษาเราจะไม่บวชกันแล้วก็จะไม่ศึก
4: คือไม่อะไร
1: ถ
4: ึงไม่บวชในพรรษา
1: โบราณบวชแล้วต้องได้พรรษาต้องรับกฐินด้วยสมัยโบราณ
4: ขึ้นกลางๆไม
1: ่
4: ได
1: ้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้บวชกันมา7วัน15วันแล้วก็ฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าก่อนออกพรรษาพระศึกเนี่ยโยมก็จะบอกว่าอยู่ไม่ได้เค้าเรียกแหกพรรษาภาษาชาวบ้านแต่เดี๋ยวนี้โยมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านบวชแล้วไม่ได้อธิษฐานพรรษาบวชแล้วก็จะต้องลาศิกขาไปประกอบกิจทำงานโรงงานจะให้ไม่นานก็ต้องศึกษาหลายเพศไปแล้วบวชในภาษานี่เดี๋ยวนี้มีบวชกันมากหลวงตาเป็นพระบัญชาลูกหนึ่งที่บวชพระสงฆ์ธรรมเนรมากทุกปีแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงมาเยอะก่อนนี่ปีหนึ่งเฉพาะบวชพระนี่ก็สองประมาณ200กว่ารูปธรรมเนรก็เป็นพันปีนี้ก็รู้สึกจะ150กว่ารูปเฉพาะบวชพระขนาดนี้ก็อุปชามีมากขึ้นนะ
3: หมายถึงว่าใครมาบวชพอออกไปแล้วก็ไปทำกิจการงานทำอะไรก็จะเริ่มรุ่งเรืองใช่ไหมเจ้าพระหลวงตา
1: เจริญพรแล้วบวชที่นี่แล้วเนี่ยก็ได้ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เรียนพระธรรมวินัยขณะนี้นะก็กำลังในภาษาเรียนพระธรรมวินัยแล้วเรียนนักธรรมอยู่ที่ตาลาเป๋าอยู่ปีนี้ก็ท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณเจ้าคณะเขตหลวงพ่อเทียนแล้วก็พระครูแล้วก็มหาทศพรพระมโชโตเจ้าวาดวัดบัวผันก็ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาก็กำหนดว่าวัดหัวกระบือนี้เป็นสถานที่เรียนพระนวกะหรือพระธรรมวินัยพระที่บวชใหม่ยังไม่ถึง5พรรษายังสอบนักธรรมไม่ได้ก็ต้องมาเรียนแต่ขณะนี้กำลังเรียนอยู่นะก็จะเลิกกันประมาณ5โมงเย็นนะเข้าเรียนบ่าย2โมง5โมงเย็นเลิกเรียนในขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่ศาลาเป๋าอยู่
4: ถ้าว่า
1: เรียนทุกวันแล้วก็จะเว้นวันพระกับวันอาทิตย์หยุดวันพระวันอาทิตย์เพราะวันพระเนี่ยจะต้องทำบุญหรือบางทีพระแต่ละวัดก็ต้องลงทำสังฆกรรมลงพระปฏิโมกข
3: ์ก็คำถามมีใครเคยบวชบ้างไหมคะ
1: นะก็คนหมายถึงไง
3: หมายถึงใครเนี่ยมีใครเคยเข้ามาบวชบ้างหรือยังคะ
1: อ๋อก็มีเข้ามาบวชตลอด
4: คนถามนี่
1: วัดหัวกระบือเนี่ยคนมาบวชมากโยมวัดหัวกระบือเนี่ยหลวงตาเป็นพระที่วัดหัวกระบือเนี่ยคนบวชมากแล้วก็โยมพระนวกะวัดหัวกระบือเนี่ยมาก ที่สุดเขตหนึ่งในเขตบางขุนเทียนจอมทองวังวัดเนี่ยไม่มีนวกะนวกะคือพระบวชใหม่ที่นี่มี 7-8 รูปเฉพาะปีนี้แล้วก็พระจำพรรษาเนี่ยมากที่สุดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทอง74รูปนะฉะนั้นก็ท่านเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตก็จะกำหนดว่าให้วัดทุกกระบือเนี่ยเป็นสถานที่เรียนพระธรรมวินัยแล้วก็เจ้าอาวาสวัดต่างๆก็มาสอนกันที่นี่ขณะนี้ก็เจ้าอาวาสวัดอังคุณารามมาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็จะมีเจ้ามีเจ้าอาวาสหลายวัดด้วยกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสอนพระธรรมวินัยที่วัดทุกกระบือนี้นะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะน้ำปานะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจน้ำปานะหมายถึงน้ำอะไรน้ำปานะ
4: น้ำปลา
1: น้ำปลา
4: น้ำปลาน้ำเค็มนะอย่าสับสนนะ
1: น้ำปานะคือเนี่ยพวกเป็นจะเป็นเนี่ยพวกกาแฟเครื่องดื่มเป็นสิ่งของที่เขาเรียก
4: น้ำแก้ควายอะไรกัน
3: น
4: ะ
3: น้ำ
4: ทุเรียน
1: น้ำอะไรพวกนี้ได้ขณะนี้ก็กำลังเลี้ยงกันอยู่ที่ตลาดเผาอยู่
3: น้ำทองได้ไหมคะน้ำทองป
1: ั่
3: น
1: ก็ได
3: ้
1: จ้ะดังนั้นโยมตลอดช่วงเวรเรียนพระธรรมวินัยก็โยมก็เชิญเจริญพรมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะแด่พระสงฆ์องค์ธรรมเนียนที่เรียนพระธรรมวินัยด้วยส่วนหนึ่งถ้าหากว่าจะช่วย
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845111199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800
1: ขออนุญาตโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีเวชโชค่ะนะคะวันนี้มีอะไรดีๆบ้างเยอะแยะมากมายส่วนสุขภาพกับเสียงเพลงนี่สิต้องขอความร่วมมือจากคุณฟังนะคะโดยเฉพาะใน YouTube นะคะคุณฟังก็ตอนนี้ก็มี1 YouTube ในการที่จะรับฟังรับชมให้คุณผู้ฟังช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดนิ้วโป้งให้นิดนึงนะคะกด Subscribe ติดตามไว้จะได้มีรายการนี้อยู่เคียงคู่กับคุณฟังไปโดยตลอดเพราะทราบว่าถ้าว่าข้อมูลของผู้ชมน้อยเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ย YouTube ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเพลงได้แล้วเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ก็จะทำให้รายการดีๆหายไปเนาะเราก็รู้สึกว่าเศร้าใจแล้วก็เสียใจเพราะว่ารายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นรายการที่หายากมากนะคะแล้วก็คุณหมอเองท่านก็ตั้งใจเพื่อ

0: ก็ให้คุณฟังเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะรายการที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้อยู่เคียงคู่กับคนไทยไปโดยตลอดค่ะนะคะแล้วก็จะได้ไม่หายไปไหนถ้าไม่ฟังเพลงถ้าไม่ฟังผู้จัดท่านนี้ก็ไปฟังใน YouTube ก็ได้เห็นไหม มีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะเลือกได้นะคุณฟังคะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเลือกได้เสมอสิทธิ์เหล่านั้นเป็นของคุณฟังนะคะโดยเสมอนะคะเราบังคับไม่ได้บังคับใจให้ชอบไม่ได้นะคะแล้วก็บังคับใจไม่ให้ชอบก็ไม่ได้ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะเพราะบังคับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจะบังคับให้ฟังก็ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ฟังก็ปิดซะนะบางท่านเป็นแบบนั้นเนาะบางท่านบอกว่าแมวก็ไม่ชอบไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านพ้นไปสุขภาพดีๆก็ผ่านไปไว้ไปฟังเพลงนะอันนี้ชอบไหมอ๋ออันนี้ชอบก็ฟังประมาณนั้นนะคะรายการนี้จึงเปิดโอกาสให้คุณฟังได้แสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็เนืองๆนะคะด้วยความเสมอภาคกันนะคะ0813346666ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุ
0: ขที่ครับอ๋อสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะๆเชิญค่ะ
1: ครับทุกๆท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
1: ์แฟนคลับเราส่วนใหญ่ก็อายุ
0: มากๆใช่มั้ยต้น
1: ด้วย
0: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าคุณภาพของชีวิตให้มันมีคุณค่าเราจะต้องพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของเราแค่2อย่างแค่นี
0: ้เอา2อย่างนี้เอานอนด้วยอีกสักอย่างได้ไหมคะนอนให้เต็มที่นิดนึงถึงแม้ว่าจะระยะเวลาสั้นๆดีไหมคะเนาะขอนี้อีกนิดนึงค่ะ
1: เดี๋ยวผมขอเพลงหงเหินนะคร
0: ับ ร้
1: องโดยอลิซธนัทลักษณ์นะครับ
0: โอเคค่ะหงเหิน
1: แล้วก็อีกสักเพลงได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ยังรักเธอไม่ไกล
0: ของใครคะ
1: อุเทน
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับขอให้เดินทางดีนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะนั้นเชิญคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะแต่แนะนำว่าผู้สูงอายุ50 60 70 80นะคะสิ่งที่จะต้องควบคุมก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นยาการออกกำลังกายแล้วก็แปะกล้วยไหมคะขอนิดนึงนะแปะกล้วยเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฟ
0: ัง
2: กูว่าจะขอเพลงไงนอนซ้อนปลาแล้วฟังอยู
0: ่อ๋อฟังอยู่ก็ถูกใจแล้วสิคะ
2: ที่นี่ฟังไปแล้ว
0: แหมอุตส่าห์หอบมาให้เป็นเข่งเลย
2: เอาเพลง
0: เพลงอะไรคะ
2: เที่ยวเชียงใหม่กันแล้วกันกุหลาบเวียงพิง
0: กุหลาบเวียงพิง
2: เอาแล้วก็เอาไอ้ไรมูลรักบรรณา
0: เดี๋ยวนะกุหลาบยิงพิงนี่ของใครดีคะ
2: ของไพโรจน์ไอ้ของ
0: วงจันทร
2: ์วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะขอบคุณค่ะฟังอยู่ตลอด
0: กุหลาบยิงพิงกับมูลรักบ้านนาเนาะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะแนะนำเพลงกันเพิ่มเติมนะคุณฟังเพราะว่าเรามีเวลาชั่วโมงนี้แล้วก็จะสบายๆกับเพลงจังหวะช้าๆนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะพ
0: ี่
3: ส
0: ุโอ้เสียงใสเลยน้องปริญญาเดี๋ยวพี่สุ
3: ปริญญาค่ะทำผ้าเรียบร้อยแล้วก็มาทำแต่กล้วยแล้วขึ้นมานี่แหละค่ะเพิ่งขึ้นมาอาบน้ำ
0: โอ้ยแสดงว่าปริญญาเดี๋ยวนะปริญญาทำอะไรบ้างเนี่ยวันๆพี่สุฟังแล้วเหมือนกับกิจกรรม
3: คุณแม่ค่ะคุณแม่อยู่เพื่อนคุณแม
0: ่โอ้
3: อย
0: ู
3: ่บ้านค่ะ
0: นี่มีน้องหมากี่ตัวเนี่ย
3: ไม่มีน้องหมาค่ะน้องคนเนี่ยน้องชาย
0: อ๋อเหรอก็ทำอะไรคะเสียงวิทย์เนี่ย
3: ก็อยู่กับน้องชาย
0: เปิดวิทยุไหม
3: ม
0: ี
3: ย่าอย
0: ู่
3: ข้างบนแล้วคุณแม่อยู่ห้องน
0: ึงอ๋อโอเคเออเข้าใจแล้วค่ะค่ะเชิญเลย
3: คุณแม่เลี้ยงแบบระบบที่บ้านนี้เขาแบบว่าตอนกินข้าวเป็นเวลาเช้า8 โมงเย็น3 โมงครึ่ง
0: อ๋อตรงเวลาใช่ไหม
3: ค่ะ8 โมงเช้ากับ3 โมงครึ่ง
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ทานพร้อมกันตอนเช้า3 คนแล้วก็ตอนเย็น3 คนเหมือนกัน
0: อืมน่ารักมากเลยพร้อมหน้าพร้อมต
3: าย้ายห้องใครห้องเขาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้8 โมงเช้าก็เจอกันใหม
0: ่ค่ะอืมขอบคุณมากปิรัญญาดูชมรายการสุขภาพกับเสียงเพลงใน YouTube บ้างไหม
3: ไม่ได้ชมทาง YouTube
0: แต่พี่สุฝากอีกหนึ่งช่องทางก็คืออยากให้ปิรัญญาก็คือถ้าปิรัญญาแบบว่าอยาก
3: น้องชายมี YouTube ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เขากด
0: ไลค์ให้เขากดไลค์ให้นะโอเคได้เลย
3: บอกให้คุณแม่ได
0: ้เลยค่ะได้เลยค่ะ
3: ปิรัญญาไม่มี
0: โอเคค่ะ
3: ม
0: ี
3: แค่แบบเล่นของเขาแต่ปิรัญญาบอกเขาได้ว่าอยากให้เขาเข้าไปให
0: ้นะให้เขากดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเยอะดีว่าเราด้วยนะคะได้เลยค่ะโอเคแล้ว
3: ปิรัญญาอยากจะฟังเพลงอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหงาๆก็ให้เขากดเข้าไปให้ดูเหมือนกันอาจารย์อยู่ใน ู่ในนั่นน่ะ
0: YouTube เหรอคะอ๋อโอเคค่ะได้เลยแล้ววันนี้ปิรัญญาอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงของคุณเบิร์ด
0: ค่ะ
3: คนจะรักกัน
0: คนจะรักกันนะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
3: ขอแถมของคุณเทพเพลงนึงออกมาใช้เพลงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: คุณเทพเอานี่เสน่หาค่ะ
0: นี่เสน่หาเนาะเอางี้เลยเนี่ย
3: ขอกำลังใจเพลงนึงขอเพลงสอนรักแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของคุณมนัสยาดวงพุทธค่ะ
0: อ๋อโอเคเอาปิรัญญาจ๋าปิรัญญาคนจะรักกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่สุขอเป็นนี่เสน่หาแทนได้ไหมนะคะนะ
3: ได้ค่ะได้
0: โอเคโอเคขอบคุณค่ะ
3: แต่เดี๋ยววันหลังขอใหม
0: ่ได้ค่ะได้ค่ะโอเคนั่นก็สอนรัก
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ปนัดดาเรืองวุฒินะเพราะเธอร้องรูปแบบใหม่เป็นวัยรุ่นหน่อยหนึ่งนะโอเคน้องปิรัญญาก็มากับเสียงฟิวฟิวฟิวฟิวไม่ได้ใจว่าเปิดวิทยุอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีคุณค่ากับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะฟังกันในรูปแบบวิทยุนะคะคุณฟังสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
4: ฟังเพลงค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะเพลงอะไรคะ
4: ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ของอลิสค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะคุณฟังสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องอลิสก็มีแฟนคลับเยอะนะบอกน้องอลิสด้วยนะคะว่ารายการนี้แฟนคลับเยอะนะคะแล้วก็ถ้าน้องอลิสร้องเพลงเพราะๆเนี่ยแฟนคลับรายการนี้ก็จะฟังน้องอลิสด้วยผ่านทางรายการนี้

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คุณผู้ฟังครับเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ครูเนรัญชราเขียนคำร้องแล้วก็ทำนองไว้นะคะพอไปดูรูปแบบหรือว่างานเพลงของคุณครูเนรัญชราเนี่ยปรากฏว่าท่านก็เขียนเพลงในแนวเศร้าเนี่ยเยอะมากๆนะคะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตานะคะเพลงนี้คุณดาวใจภัยจิตก็ขับร้องนะคะวันนี้ผู้จัดตั้งใจที่จะหยิบเพลงของคุณดาวใจมาฝากให้ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องคู่กับนักร้องท่านอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวส่งเพลงให้คุณผู้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวนี้เพลงจะเยอะนะคะทีนี้ก็จะมีเพลงบ้านเราบ้านของเรามีวิทย์กรรมเทพนะคะเจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในรูปแบบของผู้เขียนเพลงซึ่งในขณะนั้นนี้ท่านก็ทำหน้าที่เป็นจ่าอากาศเอกนะคะของสังกัดทางด้านกองทัพอากาศนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมเขียนเพลงรักแล้วก็เพลงเศร้าคล้าน้ำตาได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ได้รางวัลเพลงเสาอากาศทองคำพระราชทานด้วยนะคะก็หลากหลายทีเดียวผลงานเพลงของคุณเนรัญชราจะสังเกตให้ดีๆเนี่ยคือจะเป็นเพลงในแนวที่ส่งถึงความเศร้าแล้วก็อารมณ์พร้อมกับเรื่องของบทความเสียใจของความรักนะคะซึ่งก็เยอะมากๆนะคะคุณฟังวันนี้ก็สอบถามเข้ามาก็นี่เสน่หาที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้คุณฟังอยู่กับสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ส่วนของการติดตามรับฟังเพิ่มเติมก็คือ www.kcsradio.online นะคะถ้าเผื่อว่าจะฟังกันในรูปแบบของการเดินทางไกลหรือว่าถ้าไม่ได้มีวิทยุทั่วไปนะคะก็ขอเป็นระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online นะคะส่วนหมายเลขนี้หากว่าคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ญาติขอฟังเพลง2เพลงได้ไหมคร
0: ับ ขอ1เพลงได้มั้ยเพลงค้างอยู่เยอะขอ1เพลงขอ1เพลงค่ะเลือกเพลงที่เพราะที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดเพลงอะไรนะคะ
1: รักครั้งใจคร
0: ับ รักครั้งใจฟังเสียงของใครคะ
1: สุเทพคร
0: ับ โอเคได้เลยค่ะรักครั้งใจนะคะขอบคุณค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าให้2เพลงเนี่ยเพลงไม่จบแน่ค่ะค้างไว้หลายเพลงเนาะอ้าวไปกันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังจาก1ในบทเพลงหลายๆเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นนักร้องรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะคะบทเพลงนั้นนอกจากจะช่วยกล่อมเกลาแล้วก็นันทนาการสันทนาการหรือว่าเป็นมิวสิกเทอราปีให้กับคุณฟังแล้วบทเพลงก็สะท้อนถึงความสุขของผู้ที่แนะนำด้วยถูกไหมคะว่าถ้าเราชอบเราก็ต้องฟังเพราะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ถามถึงถูกไหมคุณฟังมันเป็นรูปแบบของสิ่งที่เข้าใจง่ายๆแต่ลึกล้ำแล้วก็ลึกหรือว่าดึงดำลงไปหรือว่าดิฟลงไปกว่านั้นคุณฟังทราบไหมคะว่าบางครั้งบทเพลงก็เหมือนกับโลกใบที่สองของเราหรือว่ามันสะท้อนจิตใจหรือมันเหมือนกับชีวิตของเราหรือเปล่าดิฉันว่าบางท่านบอกว่ามันคล้ายๆกับตัวเราก็เลยชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบที่จะฟังเพลงนี้เพราะมันคล้ายๆกับชีวิตของพี่คล้ายๆกับชีวิตเข้าใจนะคะว่านั่นคือสิ่งที่บทเพลงได้มอบให้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฟังเพลงจากสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วขอให้มีความสุขนะคะจะระลึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองหรือไม่อย่างไรแต่หนึ่งในเพลงเพราะนั่นคือเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำไว้แล้วก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่เราประทับใจแล้วก็นำมาฝากคุณ

ช่วงนี้นะคะไม่ได้พิษรักนะแต่ว่าเป็นพิษร้อน ในข้อมูลจากคุณหมอนะคะจากทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงมาเพิ่มเติมว่าหากว่าเจอผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยฮีทสโตรกนะคะคุณหมอก็ย้ำเตือนบอกว่าอย่าใช้ผ้าเช็ดตัวที่มีอากาศที่มีลักษณะเปียกๆไปคลุมตัวผู้ป่วยฮีทสโตรกนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าอาจจะทำให้การระบายความร้อนจากร่างกายของผู้ป่วยนั้นน้อยลงไปนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกตัวช้ามากขึ้นนะคะการระบายความร้อนต้องไม่พยายามที่จะเป็นไทมงต้องให้เขาอยู่นอนอยู่ในสภาพของพื้นที่โล่งๆค่ะแล้วก็พัดไกวหรือว่าใช้โบกพัดตามสะดวกนะคะแต่ว่าอย่าใช้ผ้าชุบน้ำเย็นไปเช็ดตัวอาจจะทำให้เกิดอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะนี่คือพิษร้อนนะคะไม่ใช่พิษรักค่ะฝากคุณฟังไว้ค่ะและหากว่าสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทหรือว่าเรื่องของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือกาแฟเพื่อสุขภาพสั่งซื้อได้จาก0625100560-9นะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงด้วยความหลากหลายของบทเพลงค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับฟังรายการนี้ด้วยความสุขอย่าลืมว่าการออกกำลังกายก็คือยาอายุวัฒนะแปะกล้วยคือส่วนที่จะช่วยดูแลความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะรับประทานให้ต่อเนื่องนิดนึงค่ะคุณฟังสั่งซื้อก็10คู่สาย10หมายเลขดังกล่าวนะคะแล้วก็พกไปด้วยไปไหนพกไปด้วยกาแฟก็เหมือนกันเพื่อสุขภาพดีๆสำหรับทุกท่านทุกคน

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคุณฟังโทรจากที่ไหนคะ
1: จากสมุทรสาครครับ
0: สมุทรสาครอ๋อบ้านแผลแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสอบถามเรื่องของอะไรคะ
1: อ๋อสอบถามเรื่องอะไรอยากผมกินในฝั่งไม่มากินแล้ว4กล่องนะ
0: ค่ะ
1: นี่ผมมาคิดดูแล้วมันไม่4กล่องนี่ถ้ากินเช้า4เย็น4ก็ได้แค่ครึ่งเดือนแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อ
1: แล้วทีนี้ผมเงินผมมีได้แค่เดือนละ1,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อ
1: มีทานครับผู้สูงอายุครับมันจะไม่ทันกันแล
0: ้วอ๋อเข้าใจแล้วก็คือ
1: กินเช้า2เย็น2ได้ไหมครับ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุ70ปีครับ
0: 70ปีแล้วมีโรคประจำตัวคือโรคอะไรคะ
1: อัมพฤกษ์ครับอัมพฤกษ์อ๋อ
0: เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองใช่ไหม
1: ที่หลอดเลือดในสมองตีบคร
0: ับ อ๋อที่ซ้ายแสดงว่ามันเป็นข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ตีบขวามันเป็นซ้าย
0: เออตีบขวาแล้วมันก็จะ
1: เป็นมือซ้าย
0: อ้าวมันก็เป็นมือ
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อแล้วทีนี้มือซ้ายทำยังไงได้มือขวาได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้ได้ช่วยยกออกกำลังกายให้เขาไหม
1: ได้ยกมือซ้ายนะ
0: ค่ะใช่ได้ประคับประคองไหม
1: ยกบ้างคร
0: ับ อ๋อยกบ้างนะ
1: เพราะเมื่อก่อนใช้ดึงลอกเอาขวดใส่ฟ้า
0: เออใช่
1: ก็ทีนี้ไม่ดึงแล้วครับ
0: อันนี้จากทำไมถึงได้เป็นอัมพฤกษ์คะ
1: อ๋อผมชอบกินของมันครับเส้นในสมองตีบนี่ก็ไม่ได้กับไม่ค่อยดีปลาที่หมอตรวจครับ
0: อ๋อแล้วน้ำหนักตัวเยอะไหมตอนนั้น
1: น้ำหนักตอนนั้นก็60กว่าครับประมาณ65ครับความสูง165

0: โอ้ไม่น่าเชื
1: ไ
0: ่
1: ม
0: อ
1: ่อ้
0: เ
1: ว
0: น
1: น
0: าะ
1: ครับ
0: ไม่อ้วน
1: ไม
0: น
1: ่
0: ะ
1: อ้วนครับ
0: แต่
1: ใช
0: ชอ
1: ่
0: บมากใช่ไหมของ
1: ไม่
0: มัน
1: สูบบุหรี่ไม่อะไรครับ
0: เหรอคะ
1: ครับมันมีอาการเครียดด้วยครับความดันสูงม
0: อ
1: ี
0: ๋
1: อาการ
0: อ
1: เครียดขึ้นเรื่องลูกชาย
0: อ๋
1: เรื่อง
0: อ
1: ลูกชายสอบผ่านเรียนไม่ได้ครับ
0: อืม
1: ก็เลยน็อกไปเลยครับอย
0: อ
1: ู่
0: ๋
1: ที่นี่
0: อ
1: น็อกไป
0: เอ
1: เลย
0: ออย่างนี้
1: ทำไ
0: ค
1: ง
0: ุณ
1: วะ
0: เดี๋ยว
1: พูดไม่ได้
0: อืม
1: พูดไม่ได้อยู่ประมาณสักเป็นปีครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ได้
0: อื
1: ก็
0: ม
1: ไปรักษาตัวที่วัดวังนาครับ
0: อ๋อ
1: ทาราและบำบัดน้ำแร่ครับ
0: อืมค่ะ
1: เอาอยู่ประมาณฟีฟ้าเขาพูดได้เดินได้
0: อ๋อ
1: เดินพอได้บ้าง
0: แล้วแล้วนั้
1: อ
0: น
1: ะ
0: น
1: ไระ
0: ตอนนี้เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ก็คือคุณพอดูแลตัวเองได้นิดๆใช่ไหมคะ
1: ครับผมช่วยเหลือตัวเองได้หุงข้าวกินได้แล้
0: อ
1: ว
0: ื
1: จ
0: ม
1: ะซักผ้าได้
0: อืม
1: นี
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: พยายามครับพย
0: แล
1: า
0: ้
1: ย
0: ว
1: าก ม
0: ็ทาน
1: นี
0: แต
1: ่
0: ่
1: ผ
0: ก
1: ม
0: ล้วย
1: อย
0: แล
1: า
0: ้
1: ก
0: ว
1: ครับ
0: อาการเป็นยังไงขึ้น
1: อยากถามเลยอยากถามว่า
0: อื
1: ม
0: ม
1: กินไม่ติดต่อเนี่ยมันมีผลอะไรไหมมัน
0: คื
1: เป
0: อ
1: ็นไหม
0: อย่างนี้ค่ะคือถ้
1: พ
0: า
1: อ
0: ทา
1: ได
0: น
1: ้
0: ไม่
1: เงินมีเงินค่ะพอหาเงินได้ก็ซื้อกินเงี้ย
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งแป๊บนึงนะคืออย่างนี้ถ้าทานไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลที่เราจะสังเกตเห็นกับตัวเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะ
1: แล
0: แต
1: ้ว
0: ่แต่แต่แต่อย่างนี้แต่คุณก็มีทางเลือกนะไม่ได้หมายความว่าแต่กล้วยจะช่วยคุณอย่างเดียวนะคุณต้องช่วยตัวเองด้วยก็คือคุณก็ออกกําลังกายด้วยจากคุณ
1: อ๋อ
0: เป็น
1: เนี
0: เ
1: ่
0: ร
1: ย
0: ื่อง
1: ใช่
0: คุณเรื่องด้านขวาใช่ไหมมือซ้ายก็ไปประคับประคองด้านขวา
1: แต่กล้วยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยรักษาโรคอัมพฤกษ์หรอกครับทีนี้ผมจะไปรักษาเรื่องไอ้
0: เส้น
1: เส
0: เ
1: ้
0: ล
1: น
0: ื
1: เล
0: อ
1: ื
0: ด
1: อดนะครับ
0: อ๋อ
1: เลือดกลัวรั่วเลือด
0: เอ
1: กลั
0: อ
1: วจะไปอุดตัน
0: เอ
1: หลออ ดเลือดหัว
0: ใช
1: ใจ
0: ่
1: อีกนะ
0: ใช่ใช่
1: ทาง
0: ใช่
1: นายแพทย์ชำนาญ
0: อื
1: เนี่
0: ม
1: ยน
0: ถ
1: ะ
0: ูกต้องเลยถูกต้องเลยใช่นะ
1: เนี่ย
0: ทีนี้
1: ล้ำเหลี่ยมมัน
0: คุณเข้าใจถูกต้องแล้วคราวนี้เนี่ยนะคุณก็ไม่ได้อ่านเราก็พูดกันตรงๆว่าคุณก็ไม่ได้อาศัยแต่แปะก็อย่างเดียวแต่คุณให้มือซ้ายไปช่วยมือขวาให้ขาซ้ายก็ช่วยเดินบ้างไปช่วยขาขวาประคับประคองบ้างเดิน
1: อ๋อ
0: กันไป
1: เดิ
0: ใช
1: น
0: ่ไหม
1: อยู่
0: คะ
1: เดิน
0: เอ
1: ได
0: อ
1: ้เดิน
0: อัน
1: ได
0: น
1: ้
0: ี้
1: ปัดครับ
0: แล้ว
1: ที
0: ค
1: น
0: ร
1: ี
0: า
1: ้
0: ว
1: ว่
0: น
1: า
0: ี้
1: ผมอยากรู้แค่ว่าถ้ากินไม่ติดต่อนี่มันผลดีผลเสียยังไงครับ
0: มันไม่มีผลเสียมันมีแต่ผลดีแต่ว่าผลดีมันจะเห็นช้ามัน
1: เอ
0: ไม่
1: า
0: ได
1: ล
0: ้
1: ะ
0: เร็วอย่างใจนึกไม่ได้เร็วอย่างใจฝังไม่ได้เสร็จปุ๊บมาปั๊บ
1: เช้าห้าสองเช้าสองเย็นสองไม่ได้ไหม
0: มันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันปริมาณน้อยไปเพราะว่าเมื่อเราเทียบกับลักษณะอาการของการเป็นโรคของคุณใช่ไหมคะมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณฟังชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรคะ
1: สมบูรณ์เลี้ยงอยู่ครับนายสมบูรณ์เลี้ยงอยู่ครับ
0: คุณสมบูรณ์พอสุเปิดเพลงออกกําลังกายหรือว่าคุณหมอบอกว่าขยับขยื่นออกกําลังกายคุณได้ปฏิบัติไหม
1: ก็นั่นมากคนเดินยังไม่ตอนนี้มันมีอาการปวดหลังขึ้นไปครับกระดูกหลังผมพุนปุกครับ
0: อ๋อเหรอคะอืมแต่ก็พยายามหาเสื้อก็เรียกว่าเสื้อรองรับบ้างเอง
1: ใช้ผ้ารัดผ้ารัดรอบเอวได
0: ้
1: ไหม
0: ครับได้ค่ะได้จำได้ว่าคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะท่านก็ใช้ผ้าขาวม้ารัดนะก็ได้ค่ะ
1: มีผ้าจากโรงพยาบาลเลย
0: ดีโอเคนั้นรัดได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินช้าๆไม่ต้องรีบ
1: มันจะช่วยให้เบาปวดได้เลย
0: ใช่ค่ะคือมันไม่ถึงกับช่วยได้นะคะแต่ว่ามันจะพอที่จะมาทดแทนกันได้ก็ดีกว่าที่เราจะทำ
1: แต่ว่าเอาเขาเรื่องว่าไอ้แปะกล้วยเนี่ยนะสั่งมาแล้วเนี่ยกินไปได้สองสามวันแล้ว
0: ค่ะ
1: ที่แรกกิน4 เม็ดเช้าสี่เย็นสี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ว่าถ้าผมมาคิดแล้วว่าไม่ทันแน่เงินผมไม่ทันไง
0: อ๋อไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรขอให้คุณสมบูรณ์นะดูแลตัวเองด้วยนะคะประคับประคองตัวเองนะแล้วก็ออกกําลังกายตามที่คุณหมอบอกนะคะอย่าทานของมันแล้วก็เสริมเติมด้วยแปะกล้วยเหมือนเดิมนะเอาละค่ะคุณฟังเราก็จะได้ช่วยประคับประคองกันไปนะเพราะว่าแปะกล้วยช่วยหลอดเลือดตามที่เขาเข้าใจจริงๆแต่เขาก็ออกกําลังกายจริงๆสําหรับคุณฟังซึ่งรอออกกําลังกายอยู่นะคะไม่ให้เสียเวลามากไปกว่านี้เชิญเลยค่ะส่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยดาวไวกิ้งนะคะ0625100560-9ค่ะ
2: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดพดผื่นจะหายไป

าแรกถ้าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขน

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันหยุดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยนะด้วยความปรารถนาดีจากที 26

คุณคะวันนี้ขออนุญาตนะคะหนึ่งเพลงที่ไม่สามารถที่จะสอดแทรกได้ในช่วงของการออกกำลังกายคือเพลงของคุณเจเจตรินเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังที่ขอไว้นะไม่ได้ฟังวันนี้พี่สุขอแปะไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ล้วนจะเป็นเพลงในแนวลูกกรุงนะคะแล้วดนตรีเขาก็ไม่แมทชิ่งกันก็เลยไม่สามารถขออนุญาตจริงๆนะคะหนึ่งเพลงเพราะเดี๋ยวติดค้างไว้ค่ะหวังใจว่าคงจะเข้าใจในระบบของดนตรีนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังของเราที่ได้ออกกำลังกายกันก็เป็นการคืนความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่าลืมว่าหลายๆท่านนะคะได้ฟังรายการนี้ได้ข้อมูลจากคุณผู้ฟังของเรานะคะส่วนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะคะหรือว่าเส้นเลือดมีปัญหานะคะคุณผู้ฟังมันทำให้ระบบของตัวเรามันแปรเปลี่ยนไปนะคะคนที่ชอบทานหวานมันเค็มนะคุณผู้ฟังวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าการกินสมัยนะคะมันจะใช้ไรกว่าเดิมน้ำหนักตัวที่ค่อยๆลดลงจะทำให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะควบคุมระบบเรื่องของไขมันในเลือดได้นะคะแล้วก็เมื่อคุณไปพบแพทย์นะคะกับการที่จะเพิ่มเติมผักผลไม้เข้าไปในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันก็จะช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพของคนได้ด้วยเพราะนี่คืออาหารเป็นยาค่ะและสมุนไพรแปะกล้วยก็จะเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะคะไม่ได้หมายความว่าแปะกล้วยจะช่วยดูแลคุณทั้งหมดเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของใจเพียงเสี้ยวหนึ่งของการดูแลชีวิตการดำเนินชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะดีกว่าที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณฟังเดินหนึ่งก้าวดีกว่าที่คุณจะนั่งเฉยๆมาตลอด24ชั่วโมงนะคะแค่คุณคิดที่จะเดินคุณก็ชนะใจคนทั้งโลกแล้วและชนะใจตัวเองมากกว่าคนทั้งโลกด้วยซ้ำไปนะคะขยับเขยื้อนได้ขยับเขยื้อนค่ะเดินได้เดินลุกได้ลุกนะคะอย่านั่งทอดเฉยหรือนั่งทอดหุยนะคะเพราะว่าการนั่งหรือว่านั่งอยู่เฉยๆหรือว่านั่งนิ่งๆมันเท่ากับว่าคุณสร้างสมองของคุณให้เฉื่อยชาไปแต่ละวันนะคะแต่ต้องลุกขึ้นมาเดินจงลุกขึ้นไปจิบน้ำจงลุกขึ้นไปทำนู่นนั่นนี่แล้วก็จงออกกำลังกายด้วยการเดินช้าสลับเร็วหรือว่าจะทำกิจวัตรอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ใจคุณชอบนะคะแต่ว่าการนั่งบ้างนะคะไม่ได้หมายความว่าเดินทั้งวันนะแต่ว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังเองค่ะด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงและแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแนะนำเพลงเพราะๆ เข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะขาดหนึ่งเพลงไปนะคะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ฟังนะแต่วันนี้ค่ะบทเพลงที่จะมาสานต่อนะคะในช่วงหลังการออกกำลังกายนะคะหลังช่วงนี้เราก็นำเสนอเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับรายการนี้ยังมีความสุขตลอดเวลานะคะนะคะเข้าใจว่าเวลามีคุณค่าเสมอทุกนาทีถ้าคิดเป็นวินาทีราคาวินาทีก็เท่าไหร่ใช้อะไรเป็นตัวหารดีคะสมมติว่า1ชั่วโมงมี60นาทีนาทีละ60บาทนะคุณฟังลองหารดูเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะที่ฉันว่ามันก็แพงนะคิดเป็นเงินเนี่ยถ้ามีสลึงพึงบรรจบก็ไม่ครบบาทค่ะไม่พึงมีสลึงไม่พึงบรรจบก็ไม่ครบบาทนะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะอยากให้คุณฟังไตร่ตรองนะคะว่าทุกนาทีมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้ง062นะคะ5100560-9คุณฟังที่แนะนำเพลงระฆังใจบอกว่าจะฟังในรถขับรถถึงบ้านได้ยังคะถ้าถึงบ้านแล้วขออภัยด้วยที่เปิดให้ช้าแต่เปิดให้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่เปิดค่ะ

คงจะเป็นจริงอย่างที่หลายคนพูดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในนวนิยายวรรณกรรมหรือว่ากวีเล่มใดก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงระฆังเมื่อนั้นชีวิตก็จะเริ่มที่จะมีความหวังแล้วก็ความสุขความสมหวังนะคะความได้ดั่งใจนึกก็จะเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นระฆังทองหรือว่าระฆังใจเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสมหวังและก็มีสุขภาพดีค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาแล้วก็ส่งกลับคืนด้วยความสุขในรูปแบบของเสียงระฆังพร้อมกับความสดชื่นสดใสนะคะจากตัวของคุณผู้ฟังเองที่รักตัวเองนะคะดูแลเรื่องของอาหารเป็นยาการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายนิดๆให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสขอบคุณคุณเพนจากเขตสายไหมดอนเมืองนะคะที่เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงแล้วบอกว่าคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อยากจะได้ความรู้แล้วก็รายการนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนมากพี่ก็เลยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะคะรายการดีๆแบบนี้จะได้อยู่กับคุณผู้ฟังตราบนานเท่านานค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

ahora, ¿qué? Nah, caca. Ah, me muero, me caí. Caí, caí.

0: ไหนจ๊ะ
1: มาหมาต้องถอนจ้ะ
0: อ๋อลองเสียงหมาได้เหรอ
1: หมาบัดร้องได้
0: ร้องได้แล้วลองเลย

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: พลงนี้หยิบมาฝากกันนะคะทุกคนฟังเพลงกันช่วงเย็นๆนะคะอยู่ด้วยกันตลอดทุกๆครั้งเลยนะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะยังคงพบกันในเดือนกันยายนอยู่ต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่รายการตะวันสีทองวันนี้วิวาวิภาวุฒิเสนนะคะมารายงานตัวเหมือนเดิมสำหรับใครที่วันนี้เพิ่งเปิดเข้ามาฟังกันนะคะก็สวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะเราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะกับทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตรับฟังกันได้ตลอดเลยทางผ่านทาง AM 792นะคะหรือว่าจะเสิร์ชสื่อมวลชนทางชีวิตก็ได้นะตั้งแต่ 6:10 นะคะถึง 1:00 เราเจอกันซึ่งวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมค่ะเรามาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็มีเกมคำถามนะคะอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยโทรมาตอบกติกาก็คือเราจะมีคำถามมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะจากนั้นก็จะมีข้อกอไก่หรือขอไข่ให้ทุกคนได้ตอบง่ายๆนะคะพอได้ยินคำถามแล้วก็รู้คำตอบแล้วเนี่ยโทรเข้ามาตอบกันได้ผ่านทาง0841247876ค่ะ0841247876สำหรับใครที่ในวันนี้พร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเกมคำถามกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชาวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชา
0: คำถามในวันนี้ของเรานะคะพูดถึงเรื่องของความกว้างใหญ่ไพศาลของวัดกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังวัดอะไรหรือว่าวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือวัดอะไรค่ะระหว่างข้อกอไก่วัดพระแก้วประเทศไทยนะคะหรือจะเป็นข้อขอไข่นครวัดประเทศกัมพูชาค่ะฟังคำถามอีกครั้งนะวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดอะไรระหว่างข้อกอไก่วัดพระแก้วประเทศไทยหรือข้อไข่นครวัดประเทศกัมพูชานะคะวันนี้ใครที่ตอบได้รีบโทรเข้ามาตอบเลยผ่านทางเบอร์0841247876นะคะเรามีของรางวัลสุดพิเศษนะสำหรับเดือนนี้เนี่ยมีเป็นกิฟต์วอลเชอร์แล้วก็กิฟต์การ์ดนะคะจากสื่อมวลชนทางชีวิตนะดังนั้นใครที่ฟังปุ๊บอยากจะตอบปั๊บนะคะก็รีบโทรมาได้เลยแต่สำหรับใครที่ต้องการคำใบ้วัดอะไรใหญ่ที่สุดในโลกนะ What do you mean ไม่ใช่นะคะก็คำใบ้ให้หน่อยละกันนะคะวัดนี้เนี่ยหรือว่าพื้นที่ที่นี้นะคะใหญ่ที่สุดในโลกได้เนี่ยให้ทุกคนนึกภาพของการที่มันแบบใหญ่มากระดับมหานครอ่ะดังนั้นมันอาจจะมีคำว่านครซ่อนอยู่ในช้อยส์เหล่านี้ก็ลองเดากันดูว่าจะเป็นข้อกอไก่หรือขอไข่ข้อไหนมีคำว่านครโทรมาตอบข้อนั้นได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรีบโทรเข้ามาตอบกันยิ่งโทรมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะอย่าลืมเบอร์นี้นะ0841247876ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะขอมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนสิงหาคมนี้กันดีกว่าของรางวัลในเดือนนี้นะคะเรามีกิฟต์วอลเชอร์หรือว่ากิฟต์การ์ดในการแจกให้กับทุกๆคนที่โชคดีนะดังนั้นวันนี้ผู้โชคดีอันดับแรกของเรานะคะได้แก่คุณมนเทียนใจคำปันค่ะและท่านที่สองนะคะคือคุณนรินทร์ทิพย์จิรพัฒน์ภูมิท่านที่สามค่ะคุณบุษยาวิมลกิจค่ะท่านที่4คุณนาฏนภาคลื่นสนั่นท่านที่5นะคะคุณศรีพลนวลสำเนียงและท่านที่6นะคะคือคุณสุภาพรโชตนาค่ะท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะนั่นก็คือคุณจงกลโสภานั่นเองแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกแล้วก็ได้เป็นผู้โชคดีประจำเดือนสิงหาคมนี้สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับเราต่อไปนะคะก็รอฟังเกมคำถามกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามาตอบกันนะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีเหมือนทุกท่านในวันนี้ก็ได้ค่ะ

0: กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
1: ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให
0: ้ความรักนั้นไม่อิจฉาแล้วก็ไม่อดตัวด้วย
1: ไม่หยิ่งพยองและก็ไม่หยาบคาย
0: ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
1: ความรักไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด
0: ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
1: แม้ความผิดของผู้อื่น
0: แล้วก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอด้วย
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชาวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชา
4: ร่วมสนุกเกมคำถามกันไปแล้ววันนี้เข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้เนี่ยวีอ่านข่าวเรื่องของเทรนด์สุขภาพเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ทั้งข่าวเอ่ยพอดแคสต์เอ่ยหรือว่าในโลกโซเชียลนะคะเห็นว่าเขามุ่งประเด็นไปเรื่องราวของพวกโรคต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินโรคนี้โรคซึมเศร้านะเห็นช่วงนี้โอ้โหมีมาเยอะมากแล้วก็นับได้เลยว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อต่างๆเขานำเสนอในเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยค่อนข้างจะออกมาอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนี้ทางการแพทย์เขาก็ออกมาบอกนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของสมองในส่วนที่มีผลกระทบต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมนะรวมถึงสุขภาพทางกายและโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้สามารถรักษาหรือว่าแก้ไขได้ด้วยการแค่ให้กำลังใจเท่านั้นดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยากชวนทุกคนมาโฟกัสเรื่องนี้ก่อนเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก่อนที่มันจะไปถึงโรคบางโรคได้ตามที่เราให้คำนิยามกันในยุคสมัยนี้นะทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็มันมีวิธีการรับมือแก้ไขนะดังนั้นคือสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่เขามักออกมาให้ข้อมูลก็คือออกมาให้ข้อมูลเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเป็นโรคไปนะคะหรือว่าป้องกันที่ต้นทางไม่ใช่มาแก้ไขที่ปลายทางวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์หรือมาชวนทุกคนคุยเรื่องโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของความคิดกันด้วยนะเพราะว่าไอ้เจ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเรื่องของความคิดก่อนนะคะดังนั้นอยากชวนทุกคนมาพูดถึงเรื่องความคิดว่ามันจริงๆแล้วเราควบคุมได้ดังนั้นเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะคะความคิดควบคุมได้ยังไงนะคะอันดับแรกเราต้องเริ่มต้นที่จะสังเกตความคิดก่อนนะคะว่าเวลาเรามีความคิดบางอย่างเข้ามาเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่นะคำถามนี้ถามไปทำไมปกติเราถามตัวเองก็เพื่อจะแยกแยะว่านี่คือความคิดและนี่ไม่ใช่ความจริงนั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่สองพอเราสังเกตความคิดของตัวเองแล้วแยกได้ระหว่างความคิดกับความจริงสังเกตมันเสร็จแล้ว2คือการตั้งคำถามกับความคิดนั้นนะคะคำถามที่ว่าก็คือความคิดนี้เนี่ยสอดคล้องกับถ้อยคำของพระเจ้าหรือเปล่าความคิดนี้พาเราเข้าใกล้พระเจ้าหรือว่าพาเราห่างไกลจากพระเจ้าความคิดนี้มาจากความจริงหรือว่ามาจากความกลัวมาจากความละอายหรือว่ามาจากการถูกกล่าวโทษนะคะแล้วก็ความคิดนี้เนี่ยก่อให้เกิดผลของพระวิญญาณหรือเปล่านะเรามีสันติสุขมีความรักมีความหวังหรือเปล่าสาเหตุที่เราจะต้องตั้งคำถามกับความคิดนั้นๆของเราเองนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกให้เราพิสูจน์ทุกสิ่งและให้ทดสอบวิญญาณทั้งหลายนะคะดังนั้นการที่เราพิสูจน์แล้วก็ทดสอบทุกสิ่งที่เข้ามาในหัวเราเนี่ยมันเป็นหลักการนะที่เราจะไม่รับทุกความคิดเข้ามาโดยอัตโนมัติและจากนั้นอันที่3ก็คือเราตรวจสอบวินิจฉัยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะ ยึดกลุ่มความคิดค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะวิธีการยึดกลุ่มความคิดเนี่ยมันก็คือว่าถ้าความคิดนั้นไม่ตรงกับความจริงของพระเจ้าผลของมันก็ไม่ใช่ผลที่จะทำให้เกิดชีวิตดังนั้นอย่าปล่อยให้มันนำทางชีวิตนะคะอย่างเช่นมันอาจจะมีความคิดเข้ามาเป็นเสียงแบบคนในอดีตนะคะอาจจะเข้ามาพูดว่าอุ๊ยเธอมันไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างเราควรที่จะประกาศความจริงของพระเจ้าแทงสวนแย้งไปเลยว่าจริงอยู่ว่าเราอาจจะไม่เก่งแต่เพราะว่าพระวจนะพระเจ้าบอกไปว่าถ้าหากเราขาดจากพระองค์ไปเนี่ยข้าพระองค์ก็ทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่ว่าเพราะเรามีพระเจ้านะคะดังนั้นข้าพระองค์เผชิญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระเจ้านี่แหละคือการแทงสวนนะคะแล้วก็เป็นการพูดพระวจนะสวนกับความคิดจอมปลอมที่มันเข้ามาในหัวเรานั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นนะคะอยากจะแชร์ทุกคนแบบนี้ว่าการยึดกุมความคิดเนี่ยมันไม่ใช่การกดทับความคิดแต่ว่าเป็นการนำความคิดนั้นมาอยู่ภายใต้ความจริงของพระคริสต์ค่ะแล้วก็ไม่ว่ามันจะมีความคิดไหนเข้ามาในหัวของคุณนะคะหรือว่าในความรู้สึกของทุกๆคนอย่าลืมที่จะปฏิเสธมันนะแล้วก็พูดความจริงของพระเจ้าแทงสวนเข้าไปเหมือนใน2โครินธ์บทที่10ข้อ4ถึง5นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตนขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์ดังนั้นขอให้พระเจ้าช่วยเราทุกคนนะคะเชื่อว่าวันนี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะช่วยพี่น้องที่กำลังคิดมากหรือว่ามีปัญหาเรื่องของความคิดบางอย่างมีเสียงในหัวนะคะขอที่ทุกคนจะมีชัยชนะต่อความคิดเหล่านั้นค่ะ

0: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
1: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
0: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
1: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
0: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
1: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
0: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
2: ร่วมสนุกตอบเกณฑ์คำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชาวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชา
4: ส่วนตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงข้อคิดในการดำเนินชีวิตเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ขจรใบนาพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหัวข้อที่จะพูดคุยกันวันนี้ออกแนวทันสมัยและน่ารักทีเดียวนะคะหัวข้อนี้มีชื่อว่าสูงวัยยังยังในที่นี้ไม่ใช่ยอยักษ์ไม่หันอากาศงองูนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษคือ YOUNG นะยังแปลว่าหนุ่มหรือสาวจ้าคุณผู้ฟังคะคนทั่วไปจะแนะนำว่าหากอยากยังหากอยากยังต้องเริ่มที่ใจหรือใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแม้ว่ากายจะแก่ไปตามวัยแต่ใจสั่งได้ไม่ให้แก่ตามด้วยการลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวใจก็พลอยเป็นสุขไปด้วยเช่นเข้ากลุ่มเต้นแอโรบิกเต้นลีลาดร้องเพลงปลูกต้นไม้หรือออกไปช่วยเหลือคนอื่นให้ชีวิตเป็นประโยชน์ดีกว่านั่งนอนนอนไปบางวันบางคนพูดว่าหายใจทิ้งไปวันๆโอ้ยแรงไปไหมคะเนี่ยหายใจทิ้งไปวันๆมีผู้หนึ่งกล่าวว่าริ้วรอยมีแค่บนหน้าแต่ห้ามมีบนความฝันฮ่าขมจริงนั่นหมายความว่าฝันอยากทำอะไรทำเวลาเราเหลือน้อยแล้วและท่องไว้เลยว่าคำว่าแกมันก็แค่สถานะแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวคือทัศนคติที่ดีให้ข้อคิดดีนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้หนุนใจคุณผู้ฟังเท่านั้นแต่หนุนใจดิฉันด้วยพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าอายุไขของข้าพระองค์ทั้งหลายก็คือ70หรือแข็งแรงก็80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปใครที่อายุเกิน80ปีถือว่ากำไรแล้วล่ะค่ะโอ้สำหรับดิฉันยังอีกหลายปีนะคะคุณผู้ฟังคะในทัศนะทางคริสเตียนความแก่ชราไม่ใช่ความถดถอยแต่เป็นการสะสมพระพรและสง่าราศีของพระเจ้าในชีวิตของผู้นั้นดังพระคำของพระเจ้าข้อนี้ค่ะศีรษะที่มีผมงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีซึ่งจะพบได้ก็แต่ในผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมผมสีขาวทุกเส้นก็คือหลักฐานของความซื่อสัตย์ที่พระเจ้ามีต่อผู้นั้น ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแม้ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักและเป้าหมายที่พระเจ้าให้ผู้นั้นก็คือยัง YOUNG หรือสดใหม่อยู่เสมอในทุกเช้าผู้สูงวัยทุกท่านคะลองยิ้มให้กับกระจกสิคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสลับมงกุฎมงกุฎก็คือผมขาวละจ้าแห่งประสบการณ์บนศีรษะของท่านขอพระเจ้าเสริมกำลังให้หัวใจทุกดวงของท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่สดชื่นเหมือนวัยหนุ่มวัยสาวในพระองค์ตามนี้เลยนะคะ 1. พระเจ้าสัญญากับเราว่าจะไม่ทอดทิ้งเราค่ะมาฟังพระคำกันค่ะจนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือผู้นั้นเราจะอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมงอกเราได้สร้างเราจะแบกไว้เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้ 2. แม้จะสูงวัยพระเจ้าก็ยังใช้ชีวิตเราเกิดผลได้ตามพระคำนี้เลยค่ะมันยังออกผลเมื่อแก่แล้วมันมีน้ำเลี้ยงและเขียวสดอยู่อาเมน 3. ค่ะจิตใจภายในของเราจะจำเริญใหม่ขึ้นทุกวันพระวจนะของพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีตัวอย่างดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วล่ะค่ะหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ชนบทห่างไกลผู้คนนะคะอยู่กับหลานชายตัวน้อยวันหนึ่งเมื่อเธอรู้ว่าข้าวสารหมดแล้วเธอจึงตื่นตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาตำข้าวด้วยฝ่าเท้านะที่เหี่ยวย่นและก็หยาบกร้านจนได้เมล็ดข้าวที่ถูกตำนะได้เอาออกมาจากข้าวเปลือกแล้วเนาะกระทบกระด้งคือเป็นจังหวะคล้ายเสียงดนตรีอากาศยามเช้าในฤดูฝนช่างสดชื่นยิ่งนักสำหรับเธอนะคะวันหนึ่งเธอก็ได้ต้อนรับทีมผู้รับใช้พระเจ้ามาค้างคืนที่บ้านของเธอและกำลังจะจากไปในตอนเช้านะคะเธอรีบตื่นก่อนสว่างเพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับพวกเขาก่อนที่ทุกคนจะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าโน่นแน่ไม่มีช้อนไม่มีจานข้าวสำหรับพวกเขาในบ้านของเธอนะคะเธอตักข้าวใส่จานใบไม้ส่งให้กับทุกคนเมื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วหญิงชราก็เชิญให้ทุกคนทานข้าวทุกคนทานข้าวด้วยมือค่ะมือมีเนื้อปลาแห้งย่างไฟเพียง1ตัวกับผักต้มเยอะแยะไปหมดแต่ทุกคนก็ทานด้วยความอร่อยอร่อยจากนั้นหญิงชราและหลานตัวน้อยจึงทานส่วนที่เหลือทุกคนประทับใจในความเต็มใจและความชื่นชมยินดีที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของเธอทุกคนได้เห็นความมั่งคั่งในแววตาของเธอเธอต้อนรับทีมผู้รับใช้พระเจ้าด้วยใจกว้างขวางแม้ว่าข้าวสารที่เธอมีอยู่จะเป็นปิ๊บสุดท้ายแล้วก็ตามคุณผู้ฟังคะตัวอย่างนี้ทำให้เราทราบว่าแม้หญิงคนนี้จะชราแล้วแต่ชีวิตของเธอยังเป็นพรสำหรับคนอื่นอยู่ดังพระคำของพระเจ้าที่ได้อ่านไปแล้วแต่ขอย้ำอีกครั้งนะคะมันยังออกผลเมื่อแก่แล้วมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่นี่แหละคือสูงวัยยังค่ะ

0: ดูโน่นขับรถฝ่าไฟแดงเฉยเลย
1: ตำรวจงานยุ่งยังไงก็จับไม่ทันหรอก
0: ตำรวจน่ะตามจับไม่ทันแต่ยมบาลตามทันนะ
1: เธอแช่งเขาเหรอ
0: เปล่าเขาแช่งตัวเขาเอง
2: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่แก่เกินเรียนอายุ
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์084-124-7876 084-124-7876
2: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลข
4: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876
5: คำถามประจำวันนี้คือวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชาวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดใดก.วัดพระแก้วประเทศไทยข.นครวัดประเทศกัมพูชา
6: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข084-124-7876 084-124-7876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
7: เข้าสู่ช่วงท้ายกันแล้วนะคะวันนี้มีเกมกิจกรรมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยคำตอบอยู่นะคะวันนี้มาเฉลยเกมคำถามของเรากันดีกว่ากับคำถามที่มีอยู่ว่านะคะวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือวัดอะไรนะคะวันนี้เรามีช้อยส์สองข้อนะระหว่างกอไก่หรือจะเป็นขอไข่กอไก่ก็คือวัดพระแก้วประเทศไทยค่ะและขอไข่นครวัดประเทศกัมพูชากอไก่วัดพระแก้วประเทศไทยขอไข่นครวัดประเทศกัมพูชามีใบไปแล้วนะคะว่าคำตอบควรจะเป็นข้อไหนดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อขอไข่ค่ะนครวัดประเทศกัมพูชานั่นเองยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่โทรมาไวแล้วก็ตอบถูกนะเรามีเป็นกิฟต์วอลเชอร์กิฟต์การ์ดนะคะของทางชีวิตเนี่ยเตรียมมอบให้กับทุกๆคนแล้วก็สำหรับในวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่โทรเข้ามาตอบกันด้วยวันนี้วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือนครวัดกัมพูชานะคะที่นี่เขากว้างใหญ่มากกว่า402เอเคอร์นะคะซึ่งเทียบเท่ากับ1,016 ไร่เลยค่ะทุกคนค่ะว้าวก็เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่ประลองความคิดความรู้เหมือนกันนะบางครั้งก็ถ้าไม่ต้องก่อนจะโทรมาก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะบางคนเราก็สามารถโทรมาแล้วก็ให้ทีมงานช่วยใบ้ได้นะคะก็บางคนบางเคสเนี่ยใบ้จนคุณผู้ฟังตอบถูกกันไปหลายรายแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาโทรร่วมกิจกรรมนะคะก็อย่าลืมจดเบอร์เอาไว้084-124-7876นะคะอยากให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลกันไปนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทั้งสาระน่ารู้ดีๆได้ความรู้นะคะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณไปด้วยกันนะแล้วก็ได้รับของรางวัลได้ร่วมกิจกรรมไปด้วยกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววีว่าวิภาวุฒิเสนและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาโทรคุยกันนะคะแล้วก็ได้มาร่วมสนุกด้วยกันอีกเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิด

0: ุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
1: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
0: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว

0: เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชตและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
1: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสาน Jewish Cemetery Thailandและติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซีย ซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี้
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
6: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
5: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมประโสภาภาครายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
8: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
7: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
9: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
7: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: คม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
2: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: คุณผู้ฟังคะมาเจอกันในช่วงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณฟังได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมแพทย์บ้างนะคะเพราะว่ารูปแบบรายการหลักของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมหรือแม้กระทั่งนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทระภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ก็เน้นในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะท่านฟังจะโทรเข้ามาตอนไหนก็ได้ผ่านทางหมายเลข0813346666เป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณฟังของเราได้โทรเข้ามาได้ทุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยนะคะมีปัญหาโทรมาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะตอบให้ถ้าบางครั้งอาจจะไม่เจอคุณหมอบ้างนะบางช่วงเวลาก็จะให้ไกด์ไลน์ไว้ก่อนว่าจะโทรมาคุยในช่วงนี้นะคะจะสะดวกไหมเนาะเราก็จะแนะนำให้ว่าวิธีการที่คุณฟังจะได้โทรติดได้พูดคุยสอบถามหายค้างคาใจกันคุณจะทำอย่างไรแต่ถ้าผู้ฟังบางท่านก็อาจจะฟังด้วยตัวของท่านเองสงสัยมานานแล้วบางท่านทานแปลกไว้มาก่อนเนาะท่านมาก่อนเลยนะคะสั่งซื้อจากคลินิกสีแยกไฟฉายเพราะว่าเข้าใจท่านอาจจะมีความเข้าใจโดยตัวของท่านเองว่าถ้าเลือดเราดีเนี่ยร่างกายเราต้องดีแน่นอนนะคะก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะคุณฟังถ้าหลอดเลือดไหลเวียนดีไม่มีเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดไม่มีพลาคไม่มีตะกอนในลิ่มเลือดไขมันไม่อุดกั้นมากคุณผู้ฟังก็จะมี blood flow นะคะหรือว่าระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นชอบของหวานมันเค็มหลอดเลือดก็จะมีปัญหานอกจากจะเกิดการอักเสบแล้วบางทีก็อาจจะมีปัญหาว่ากำลังจะตีบกำลังจะตันกำลังจะแตกก็เป็นไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลนะคะอาจจะไม่เท่ากันคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งบางท่านก็บอกว่าจะได้ฟังแต่รายการก็จะอยู่แต่ในรถเนาะเพราะว่าเวลาขับรถก็จะเปิดวิทยุฟังแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ฟังกันแต่จริงๆแล้วอยากให้ศึกษาข้อมูลฟังนะคะเพราะอะไรคุณผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ค่ะจากทางรายการนี้บางท่านบอกว่าไปดูซีรีส์แต่ถ้าดูซีรีส์หรือว่าดูละครเนี่ยคุณฟังก็อาจจะต้องใช้สายตาเนาะแล้วก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้เผลอๆถ้ารีดผ้าเนี่ยเตาเนี่ยไปโดนผิวหนังก็ไหม้ได้เหมือนกันนะเจ็บได้เหมือนกันนะแต่ถ้าฟังวิทยุฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้สายตาสายตาก็จ้องมองแต่ที่งานที่ทำก็จะมีประโยชน์อันนี้เป็นคุณแม่บ้านแต่ถ้าเป็นผู้คนทำงานอื่นๆนะคะการฟังในรูปแบบของการฟังวิทยุฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังทาง YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็ฟังกันไปเรื่อยๆคือไม่ต้องชมภาพเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของคุณผู้ฟังก็จะมากขึ้นโดยว่าสามารถได้พักสายตาได้สายตาก็อยู่กับการทำงานแต่หูก็ฟังนะคะซึ่งมันก็ทำให้คุณผู้ฟังไม่เสียงานไม่เสียการและก็โดยเฉพาะในช่วงเพลงสนุกๆ 17-18 นาฬิกาถ้าคุณผู้ฟังทำงานไปด้วยสามารถออกกำลังกายไปได้ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่จริงค่ะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วย1หมายเลขโทรศัพท์0813346666แล้วก็มีมาพร้อมๆกับสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บเราก็มอบให้คุณฟังนะคะสั่งซื้อจากคลินิกสีแยกไฟฉายถ้าถามถึงราคาก็260บาทเท่ากันหมดเลยนะคะทั้งแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียว30เม็ดค่ะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ อยู่ในกล่องสวยๆ15ซองนั่นแหละค่ะแต่ละซองก็จะมีสารสกัดจากแปลกล้วยผสมอยู่ด้วยซองละ2เม็ดก็เท่ากับมีแปลกล้วยอีก30เม็ดเหมือนกันราคาก็260บาทนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลซึ่งจะเป็นพรีไบโอติกให้กับคุณฟังก็30แคปซูลราคาก็260บาทนะคะอันนี้เป็นตัวเลขฐานตั้งเลยนะคะจับต้องได้สั่งซื้อได้ก็260คูณด้วยจำนวนนะคะคุณฟังเอาละค่ะคุณฟังช่วงนี้อยากจะนำท่านฟังของเราพบกับข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะคุณหมอท่านก็จะให้คำวินิจฉัยให้คำตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับท่านฟังนะคะบางท่านก็มาปรึกษาเรื่องของชีวิตบางท่านก็ปรึกษาเรื่องของครอบครัวหลากหลายมากๆคุณฟังสังคมไทยไม่ได้มีแต่เรื่องของปัญหาสุขภาพนะแต่ปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวก็มีเหมือนกันแต่ปัญหาขาดวิตามินเออันนั้นต้องไปทำงานนะคะโอเคช่วงนี้คุณฟังมาพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันนะคะจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
5: สวัสดีครับเจริญครับ
6: อ๋อสวัสดีค่ะจะถามนิดนึงนะคะดิฉันซื้อแบบกล้วยหลายรอบแล้วค่ะซื้อกินแล้วก็หยุดไปแล้วก็กินแล้วนี่รอบหลังเนี่ยพอดีมานั่งสังเกตว่าไอ้ขนาดไอ้ส่วนประกอบมันน่ะมีคำว่าแลคโตส 88% ใบแปะกล้วย 10% มันเลยสงสัยว่าแลคโตสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันคือมันเป็นส่วนใหญ่ของแต่ละเม็ดเลยแล้วเรานี่คราวนี้ก็ไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะคะไม่มีโรคอะไรเลยแต่ว่าอยากกินเพื่ออะไรอ่ะเพื่อบำรุงนะคะเพื่อบำรุงเส้นเลือดอย่างที่คุณหมออธิบายใน
5: รายการนะครับเรากินแล้วก่อนกินหลังกินสายตาดีขึ้นหรือเปล่าครับ
6: ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่ารอบนี้เพิ่งกินไม่ถึงเดือนแต่ว่ากินเยอะเลยนะคะเช้า2เย็น2แต่ก่อนเนี้ยเคยซื้อมาแล้วกินแค่เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะแล้วก็หยุดไปคือจะไม่ค่อยกินอะไรต่อเนื่องยาวแต่กินอย่างนั้นน่ะ1เม็ด1เม็ดมา 2-3 รอบแต่ว่าถามว่าร่างกายเป็นอะไรปกติทุกอย่างไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
5: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
6: คอเลสเตอรอลกับมีแค่คอเลสเตอรอลกับไขมันที่กินยาน
5: ี่แหละมันเป็นไรนี่แหละการเป็นไรนะครับคอเลสเตอรอลค่าไขมันคอเลสเตอรอล LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
6: ตัวเลขพวกนี้นะคะทุกครั้งที่ตรวจร่างกายมาเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงมาตรฐาน
5: okay.
6: แต่ว่า HDL เนี่ยจะคือควรจะสูงแต่ว่ามันพอดีหรือว่าต่ำกว่านิดนึงแล้วไอ้ LDL ไอ้ตัวเลวเนี่ยก็จะสูงกว่านิดนึงอยู่ประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากกินในพวกเนี้ยเพื่อให้ตัวเลขพวกเนี้ยมันดีเข้าอยู่ในมาตรฐาน
5: ไอ้กินพวกนี้นะกินยาเพื่อลดตัวเลขอย่างเดียวแต่การอักเสบการอุดตันมันไม่ลดตามตัวที่ยาที่ให้นะครับพอหยุดยาตัวเลขก็ขึ้น
6: อาหารพยายามอยู่ค่ะอาหาร
5: ถ้าไม่ออกกำลังกายนะฮะไม่ควบคุมอาหารนะ
6: อาทิตย์ละสามหนค่ะ
5: แต่
6: น
5: ี่
6: พอดีขาวิ่งลู่อะค่ะ30-35นาทีอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งคือไม่ได้เป็นอะไรแต่ทีนี้คำถามง่ายๆสั้นๆเลยอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเขียนว่ามีแลคโตสเราเป็นห่วงคำว่าแลคโตสมันคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไร
5: มีอายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ72ค่ะ
5: เฮ้ย72สุขภาพดีขนาดนี้แล้วก
6: ็ไม่เป็นไรเพราะออกกำลังกายทำงานตลอดแบบทำงานบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักนะคะพักผ่อนดูแลตัวเองอย่างเดียวลูกบอกไม่ให้ทำอะไรให้ทำดูแลตัวเองอย่างเดียวตลอดก็ไปทำสวนข้างบนนิดๆหน่อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆผม
5: เล็กๆเราน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนักนี่แหละมันเป็นปัญหาเราเข้าใจนะคะพยายามลดน้ำหนักตัวเองเพื่อให้ตัวเลขอะไรมันดีขึ้นน้ำหนักตอนนี้66สูง157อะค่ะก็อยากจะให้มันอยู่ที่62-63เพราะว่าคิดว่าตอนนั้นอะประมาณนี้ตัวเลขจะดีจำได้แต่มันไม่ค่อยลงยากตอนนี้ก็คือกำลังทำอยู่แต่ที่ซื้อตัวนี้มากินก็อย่างที่คุณหมอพูดว่ามันช่วยเรื่องเส้นเลือดให้แข็งแรงอะไรทำนองเนี้ยเราก็เลยคิดฟังจากทุกคนอะแต่พอมาอ่านตัวประกอบเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจมากๆน
5: ี่
6: ซื้อมาหลายปีแล้วนะคะ
5: okay.
6: ปีนี้เป็นครั้งที่ที่3ที่4แล้วมั้งแต่ว่าซื้อหยุดอะค่ะ
5: โอเค
6: กิน
5: ว่า
6: ครั้งนี้กินที่มีเพราะว่าอยากจะให้เส้นเลือดมันดีอะค่ะ
5: โอเคครับเชิญอาจารย์ในพจนานุกรมเขาเคยถามเรื่องแลคโตสแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าความอ้วนเนี่ยมันอันตรายต่อหัวใจอันตรายต่อหลอดเลือดอันตรายต่อน้ำตาลในเลือดนะครับ ราะว่าความอ้วนน้ำหนักเยอะๆนี่ทำให้ดื้อต่ออินซูลินยังไงนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแค่อ้วนอย่างเดียวเนี่ยน้ำหนักเกินมาตรฐานอย่างเดียวหัวใจก็ทำงานหนักเพราะว่าหัวใจขนาดเท่ากำปั้นซ้ายมือนะครับคุณน้ำหนัก100กิโลกับน้ำหนัก50กิโลเนี่ยหัวใจมันไม่อ้วนบวมตามน้ำหนักหรอกครับมันเท่าเดิมนะครับหัวใจทำงานหนักแล้วนะครับแล้วยาลดไขมันมันลดเฉพาะตัวเลขนะครับแต่ไขมันจริงๆไม่ได้ลดถ้าไม่ออกกำลังกายไม่คุมอาหารไม่มีความรู้เรื่องอาหารจริงๆเป็นไปไม่ได้เลยเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเรื่องแลคโตสครับเชิญเลยครับ
7: คนไข้รายนี้น้ำหนักเกินมาตรฐานไปเกือบ20กิโลนะครับซึ่งถือว่าอ้วนพออ้วนแล้วเนี่ยก็ลงพุงแล้วก็ทำให้เกิดโรคแล้วโรคที่เป็นก็รักษายากด้วยครับอย่างเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมีโอกาสที่จะเป็นความดันแล้วมีโอกาสที่จะมีไขมันสูงแล้วพอค่าผลเลือดมันสูงเนี่ยก็ต้องทานยาพอทานยาค่าผลเลือดมันก็ดีขึ้นคนไข้ก็ดีอกดีใจมากเลยว่าผลเลือดดีแต่หมอจะบอกให้คุณรู้นะครับว่าโรคคุณไม่ได้หายเลยยาที่ทานเนี่ยมันเพียงแค่ลดตัวเลขเท่านั้นเองพอคุณไม่ทานยาค่ามันก็จะขึ้นแล้วผลพวงจากการที่มีไขมันสูงนะครับมันทำให้คุณภาพของเส้นเลือดมันไม่ดีนั่นก็คือเส้นเลือดมันมีความยืดหยุ่นลดลงที่ภาษาหมอเขาเรียกอีลาสติซิตี้นะครับแล้วน้ำเลือดมันก็ข้นแล้วหนืดที่เขาเรียกวิสคอสิตี้หมอพูดสับสองคำนี้แทบทุกวันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนไข้ที่โทรมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวกนี้แล้วมันก็เป็นโรคหลอดเลือดนั่นก็หมายความว่าโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติสองงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นสมองตาหัวใจและไตก็ตามเพราะตอนนี้ก็มาถามมาถึงคำถามที่คุณพูดนะครับว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะต้องทานในขนาดที่พอควรนะครับการใช้สมุนไพรตัวนี้ต้องทานวันละไม่ต่ำกว่า120มิลลิกรัมก็คือวันนึงเนี่ยต้องทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นมันถึงจะได้ผลนะครับถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยไม่ได้ผลหรอกถามว่าทำไมถึงไม่ได้ผลทำไมก่อนอาจจะบอกว่าได้ผลแต่ว่าวิชาการแพทย์เนี่ยวันเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ผลการค้นคว้าวิจัยมาบอกว่าการทานสมุนไพรตัวนี้ต้องทานวันละไม่ต่ำกว่า120มิลลิกรัมมันจะได้ผลในการดูแลรักษาโรคนะครับและอีกอันนึงที่จะให้คุณเข้าใจว่าคุณจะต้องทานสม่ำเสมอแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยมันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษากินปุ๊บหายปั๊บเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะสมุนไพรต้องใช้เวลามันถึงจะได้ผลแล้วต้องทานสม่ำเสมอแล้วคำถามที่คุณถามว่ามันมีแลคโตสเนี่ยแลคโตสเนี่ยคือน้ำตาลนี่แหละที่มีอยู่ในน้ำนมแม่เลี้ยงทารกอ่ะแลคโตสมันก็คือแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลที่มันใหญ่เพราะนั้นถ้าเราทานแลคโตสเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดผลดียังไงครับมันจะทำให้เกิดพลังงานทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วแลคโตสเนี่ยเป็นแป้งโมเลกุลใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปที่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์ได้นะครับมันจะต้องสลายไปเป็นกลูโคสซึ่งเป็นแป้งโมเลกุลเล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์เพราะฉะนั้นคนที่ทานแลคโตสเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆสลายไปเป็นกลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นพอมันค่อยๆสลายปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีผลกระทบกับปริมาณน้ำตาลคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะแลคโตสมันค่อยๆสลายมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นมันไม่ได้ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับภาษาหมอเขาเรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ดัชนีน้ำตาลต่ำแต่ถ้าคุณทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงนะครับเป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลใหญ่แล้วมันสลายเร็วมากเนี่ยพวกนี้พอทานไปแล้วน้ำตาลจะขึ้นเพราะฉะนั้นแป้งที่มีโมเลกุลใหญ่แล้วถ้าสลายเร็วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลขึ้นแต่แลคโตสนี่มันเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ซึ่งค่อยๆสลายเพราะนั้นทานไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นแต่มันช่วยทำให้ร่างกายมีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นทานไปแล้วมันจะแข็งแรงมันจะสดชื่น นะครับอันนี้เป็นข้อดีแต่ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือลดน้ำหนักให้ได้คุณก็อาจจะเถียงหมอบอกว่าโอ้มันยากจริงๆขนาดวันฉันไม่ได้กินอะไรมันก็ยังอ้วนอยู่อย่างเงี้ย นะหมอบอกกับคุณได้อยู่อย่างนะครับว่า
6: ใช่ค่ะคุณบอกว่าตอนนี้เข้าใจเลยว่าแล้วก็ไม่ได้เชื่อตัวเลขอย่างที่คุณหมอพูดเลยค่ะมีความรู้สึกว่าความแบบว่าเราอะน้ำหนักขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ดีรู้อะค่ะแล้วก็กำลังลดเรื่อยๆก็คิดว่าอย่างน้อยตัวเองก็ต้องลดลงไปให้มันเหลือไม่ควรเกิน60แต่ก็กำลังทำอยู่นะคะแต่ว่าพอดีก็ถึงได้ซื้ออันนี้มากินอีกรอบหนึ่งก็ซื้อมา 2-3 รอบแล้วค่ะรอบนี้เป็นรอบที่3นึงไงละ 3-4 ละคือกินแล้วหยุดไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ควรกินอะไรที่มันต่อเนื่องไม่ว่าจะอะไรนะคะคิดอย่างนั้นไม่ว่าอาหารไม่ว่ายาอะไรไม่อยากให้กินซ้ำซากอ่ะซ้ำก็เลยแต่เที่ยวนี้ซื้อมาไอ้ความที่ลดน้ำหนักไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าเส้นเลือดเราเองไม่ดีแน่ๆก็ฟังจากคุณหมอพูดฟังจากคนนู้นคนนี้ที่เป็นอะไรต่ออะไรก็เลยถึงกินเช้า2เย็น2ไอ้ข้อจะกินมากเลยมานั่งอ่านเอ๊ะทำไมประกอบด้วยแลคโตสเลยแล้วตกใจว่าแลคโตสที่มันคืออะไรมันไม่ใช่น้ำตาลหรือแล้วมันมีความต่างกับน้ำตาลในอาหารอะไรอย่างไรพอคุณหมออธิบายมาก็ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นนะคะว่าแลคโตสตัวนี้อ่ะที่มันมีส่วนประกอบมากในแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับร่างกายแต่สิ่งที่ต้องทำตามคุณหมอบอกอยู่แล้วกำลังลดหนักค่ะน้ำหนักเพราะว่ามันขึ้นมาช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำหนักเยอะมากสุดเลยค่ะในชีวิตเพราะแต่ก่อนน้ำหนักก็แค่50 กว่าตลอดแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาปีละ2 โล 2 โล 2 โลสะสมมาเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยก็ได้66เนี่ยไอ้ที่ว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจาก55 56เนี่ยจะเป็น66แต่ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บก็ต้องลดน้ำหนักตัวเองอย่างเดียวอันนี้คือคิดอยู่แต่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ยอมนอนพยายามไม่นอนน่ะจริงๆอ่ะร่างกายอยากนอนแต่เราพยายามฝืนจะปรับเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆว่าลุกทำนู่นทำนี่ลุกทำนู่นทำนี่อ่านจากไลน์อ่านจากอะไรที่คุณหมอแนะนำทุกเรื่องอ่ะมารวมๆแล้วก็พยายามปฏิบัติไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระลูกหลานนะคะแล้วภาระตัวเองคือเรื่องใหญ่ก็เลยถึงซื้อนี่มากินไว้ก่อนเลยโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรก็กินตอนนี้ก็กิน2อย่างคุณหมอพูดเลยค่ะกินเช้า2เย็น2อยู่นะคะก็เลยจะกินไปเนี่ยก็จะไปตรวจร่างกายพอดีว่ากะว่าเดี๋ยวถ้าไปตรวจแล้วเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นไหมอย่างน้อยเป็นกำลังใจแต่ให้เรื่องน้ำหนักคุณหมอจะฝากคุณหมอว่ากำลังตั้งใจทำเลยค่ะ
5: ไม่ใช่เลยนะฮะ คุณกินได้อิ่มกว่าเดิมด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นได้ไหม
6: อ
5: ๋
6: อเนี่ยที่ฟังมาทั้งที่บอกอะค่ะก็พยายามทำอยู่อะค่ะ
5: ไม่ใส่ข้าวได้ไหม
6: แป้งอยู
5: ่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ต้มยำคุณใส่ถั่ว
6: อย
5: ่างเดียว
6: ใส่อยู่แล้วค่ะคือเลยไม่
5: ได้ไม่ได้เลยคุณกินไปห้าชามก็ไม่อ้วนกินไข่ก็ไม่อ้วนนะครับนะ
6: ได้ค่ะจะตอนนี้ตั้งใจจะทำแบบที่เล่านั่นแหละค่ะพอดีวันนั้นฟังเพราะว่าจะฟังเนี่ยมันจะไปวิทยุในรถเวลาขับรถไปไหนเนี่ยถึงได้ฟังแต่ถ้าอยู่ในบ้านไม่มีวิทยุแล้วก็ไม่ได้เปิดเลย
5: ก
6: ็
5: มือถือนะครับมือถือเข้าไปใน YouTube เพียงคำว่าสุขภาพกับเสียงเพลง
6: YouTube อยู่ตรงไหนคะ
5: YouTube ก็ให้ YouTube มีกันทุกคนเลยครับที
6: ่มีค่ะอยู่
5: แล้วกด
6: ปั๊บตรงไหนคะ
5: ก็หน้าจอก็มีทุกคนนะครับมี Google มี YouTube มี
6: นะอ๋อเข้าไป Google หาได้ไหมคะ
5: ก็ได้แต่ก็ได้ครับ
6: หาว่ารายการนี้เหรอคะรายการ
5: สุขภาพเสียงเพลงจะเห็นหน้าผมกับหมอช
6: น
5: าตลอด
6: เวลาเลยค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงไปเลย
5: ใช่นะครับมันจะได้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับแต
6: ่อ๋อจะได้ฟังตลอดใช่เพราะว่าชอบฟังอะค่ะฟังแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มาปฏิบัติตัวเองแต่กายไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้ออกตลอดออกจนกระทั่งบางทีขามันเพลียวิ่ง3วันติดไม่ได้ต้องแค่2วันติดอย่างมากแล้วก็ต้องเว้นสักวันนึงแล้วก็อีกวันนึงค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ขาดความรู้เรื่องอาหารออกกำลังกายอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลเลยครับ
6: ค่ะ
5: กินได้มากกว่าเดิมด้วยแต่กินโลแคลอรี่แล้วก็ลอสเอนเนอร์จีโลแคลอรี่ก็
6: ค
5: ือกินผักผลไม้ที่ไม่หวานกินน้ำตาลเกาเหลาจะใส่น้ำตาลนะครับตอนแรกๆจะรู้สึกหงุดหงิดเบื่อมันต้องใส่นิดๆต้องฝืนครับต้องฝืนคุณกินเกาเหลาไม่ใส่แป้งไม่ใส่เส้นไม่ใส่ข้าวเนี่ยมันก็ไม่อ้วน
6: ต้องพยายามลดแป้งมากๆเลยนะครับ
5: ลดแป้ง100%เลยครับต้องลด100%เลยครับมันจะดึงเอาไขมันแล้วรู้จัก ระหว่างมือเนี่ยจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าไอ้ที่คุณแบบระหว่างมือเนี่ยถ้าคุณอดปั๊บเนี่ยเป็นอัตโนมัติของร่างกายที่จะดึงเอาไขมันส่วนเกินมาเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานครับแฟตตี้แอซิดตามกับตามพุงเนี่ยมันจะลดควบเลยครับ
6: โอ้ดีจัง
5: ถ้าคุณไม่อดนะ
6: ต้องพยายามทำอย่างนั้นเลยค่ะถ้าเนี่ยพอดีวันนั้นฟังอะค่ะเลยทราบว่าเออเรานึกได้อะมันคือรู้แต่บางทีมันทำไม่ค่อยได้
5: ไม่ได้เลยฮะ
6: แล้วก็ต้องหันกลับมาจับได้ใหม่
5: ไอเอฟ
6: ต้องลดแป้งครับ
5: เหมือนหลักเหมือนพระเหมือนพระเลยแต่เราดันให้พระกินแต่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูให้น้ำอัดลมให้
6: พระก็ป่วย
5: เออพระก็ป่วยเป็นเบาหวานมากที่สุดเลยนะครับ
6: เพราะฉะนั้นเราทำไม่ดื่มของหวานน้ำหวานพวกนี้ไม่อะค่ะแต่ว่าสิ่งที่แย่คือยังทานพวกเบเกอรี่บ้าง
5: โอ้โหนั่นซุปเปอร์เลยซุปเปอร์
6: เดี๋ยวนี้ลูกไม่ให้ซื้อเลยก็เลยหยุดก็รู้ว่าน้ำหนัก10ปีที่ย้อนกลับไปเนี่ยนะคะจาก56มาเป็น66เนี่ยรู้เลยว่ามาจากเบเกอรี่แล้วก็มันไม่ดีกับร่างกายแล้วก็พอตรวจร่างกายแล้วตัวเลขอะไรต่างๆมันถึงมันอยู่ตรงมาตรฐานแล้วเสียเกินนิดนึงอะไรต่ำกว่าน้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเบเกอรี่ก็หยุดแต่ค่ะหยุด
5: มีอยู่2ประเภท3ประเภทด้วยกันนะครับ1ไม่รู้เลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับ2รู้แต่ไม่ทำ3นอกจากไม่ทำแล้วก็ยังกินเหมือนเดิมแล้วจะบ่นว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณตายทั้งเป็นนะครับถ้าไม่ลดน้ำหนักตายทั้งเป็นนะฮะไม่มีความหมายเลยชีวิต
6: แต่ชอบมากเลยค่ะรายการนี้แบบให้ความรู้แล้วเตือนสติดีบางทีลืมเอาอีกแล้วบางทีรู้แต่ว่ามันอดไม่ได้เนี่ยต้องอดไม่ได้นี่แหละ
5: แล้วบางคนนี้ยิ่งทุเรศกันเข้าไปใหญ
6: ่ค่ะ
5: นอกจากรู้แบบผิดๆแล้วนะครับยังเอาความรู้ที่ผิดๆไปบอกชาวบ้านเขาให้เขาทำตามผิดๆว่ากินยาชนิดนี้ยาผีบอกเนี่ยหายทุกโรครวมที่อย่างเบาหวานเนี่ยมันยังหลอกลวงเข้าไปอีกอย่างนั้นน่ะมันตายนะครับน่ากลัวที่สุดในประเภทนี
6: ้
5: ไม่มีความรู้แล้วเอาความรู้ที่ผิดๆไปหลอกชาวบ้านเขาเสียเดือนหนึ่งหลายพันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เชียร์กินแปะกล้วยถ้าคุณไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมอาหารคุณกินไปก็ไม่มีความหมายเบาหวานไม่หายแล้วครับ
6: ไม่มีประโยชน์ใช่เข้าใจค่ะไม่ใช่ว่าจะหวังพึ่งตัวนี้ตัวเดียวเข้าใจอยู่ค่ะ
5: ไม่ได้
6: คิดอย่างนั้นแต่คิดว่าเป็นส่วนประกอบเสริมเข้าไปแต่ว่าพอมาอ่านส่วนประกอบอ่ะก็ตกใจไม่เข้าใจคำนี้อย่างเดียวปัญหามีอยู่เท่านี้ค่ะปัญหาอื่นไม่มี แล้วก็ชอบ
5: การที่อารมณ์ดีนะถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่นะไขมันจะสูงเมื่อนั้นเบาหวานจะตามเบาหวานเนี่ยคุณเราไปตรวจหาค่าเบาหวานง่ายๆ
6: ไม่กล้าเครียดค่ะไม่กล้าเครียดถ้าสมมติอะไรไม่พอใจนั่งสมาธิอย่างเดียวค่ะเด
5: ิน
6: จงกรมน
5: ั่
6: งสมาธ
5: ิลองดูว่า
6: แล้วก
5: ็ตับอ่อนจะเจ๊งไม่เจ๊งคุณเอาไปตรวจหาค่าเอาเหล้ากลูโคสทอลันเทสิก็อย่างเงี้ยพอทำฟาสติบัตทุก9อดอาหาร8ชั่วโมงแล้วตรวจเสร็จปั๊บนะฮะเขาให้กินน้ำเชื่อม 75cc แล้วตรวจเลือดทุกชั่วโมงเนี่ยคุณจะลดลงคุณใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงครับไม่ต้องท้ายแล้วครับอายุขนาดนี้แล้วก็อ้วนขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วแต่ตัวเลขมันยังไม่เกิดเพราะว่า
6: อ๋อ
5: มันจะไม่พังไง
6: แต่ไปตรวจร่างกายเนี่ยนะคะน้ำตาลธรรมดาเนี่ยกลูโคสยังอยู่ที่ประมาณ100แล้วก็น้ำตาลสะสมอยู่ประมาณ5กว่ายังไม่ถึง6อ่ะค
5: ่
6: ะ
5: แต่
6: ก็รู้ตัวนะคะไม่ได้ประมาทรู้ตัวว่า
5: ความหวานลองไปตรวจหาค่าออนเล่ากลูโคสทอลเลอแรนซ์สิมันกว่าจะเพิ่มลงเนี่ยมันจากภูเขาไปฟูจินะเป็นเขานางนอนนะมันจะเป็นเขาตลอดเลยนะกว่าจะลงเขาได้เนี่ยมันใช้เวลาต้อง 3-4 ชั่วโมงอ่ะมันต่างกันครับ
6: ค่ะ
5: เราไปตรวจดูสิมันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ้วนทั้งหลายแหล่ไปตรวจออนเล่ากลูโคโทรันเทสมันเป็นแล้วครับตับอ่อนมันพังแล้วครับ
6: ค่ะ
5: แต่มันไม่มีตัวเลขที่ฟาติบัตจูก้าไม่เจอครับแต่คุณลองไปตรวจหาค่าออนเล่ากลูโคโทรันเทสคุณจะรู้เลยว่าที่เบาหวานอันตรายคือไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วนะครับแค่การกินขนมเค้กการกินหวานกินมันกินเค็มเนี่ยหลอดเลือดมันก็เจ๊งแล้วครับ
6: ค่ะ
5: แต่ตัวเลขมันโชว์มันสวยโชว์เพราะมันยังไม่ป่วยไงแต่ถ้าตรวจหาวิธีพิเศษ
6: เราก็เลยยังทำใจกินอยู
5: ่ก็ใช่สิเพราะฉะนั้นต้องลดงดเลยของแล้วไอ้น้ำผลไม้น่ะที่เป็นใสๆเนี่ยเอาทิ้งอย่าไปให้หมาที่บ้านกินนะครับเดี๋ยวมันเป็นเบาหวานนะครับ
6: ค่ะ
5: ผลไม้ทั้งหลาย
6: ไม่กินค่ะดีว่าพวกนี้ไม่กินอะไรเลยแต่เลยบอกเลยว่ายังกินบ้างก็คือพวกขนมเนี่ยแหละค่ะขนมไทยบ้าง
5: นั่นแหละคือยาพิษนะ
6: เบเกอรี่อะไรทั้งหลายเนี่ยยังกินบ้าง
5: ไม่
6: ใช่ว่าไม่กินเลย
5: ถ้าลดน้ำหนัก ดยไม่กินพวกนี
6: ้ต้องหยุดหมด
5: มันเป็นซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตนะครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อันตรายอย่างมากๆเลยมันพังทั้งหลอดเลือดน้ำเลือดแต่ตัวเลขมันโชว์ความสวยแต่ความสนคือภูมิกะทิต่อไปจะมีการปวดเข่าตามตัวนะครับ
6: คือการลดน้ำหนักอย่างเดียวนั่นแหละคือคำตอบที่ดีที่สุดเลยนะคะ
5: ใช่แล้วไม่ใช่
6: ใช่เลยค่ะ
5: การไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มนั่นแหละคือคำตอบแล้วน้ำหนักมันลดเองครับ
6: แล้วน้ำหนักมันลดเองใช่
5: คุณท้องแต่ลดน้ำหนักแต่คุณไม่ทำอย่างนี้มันก็จ้างก็ไม่ลดหรอกครับเนาะ
6: ค่ะ
5: มัวแต่ออกกำลังกายแต่คุณกินมากกว่าออกอะ
6: ออกกำลังกายก็ไม่ออกจริงๆรู้เลยค่ะว่าถามว่าออกกำลังกายไหมออกเพราะว่าเป็นคนชอบทำนู่นทำนี่
5: ออกกินก็ไม่ลดถ้ามันกินมากกว่าออกฮะ
6: แต่มันออกไม่ลงใช่มันไม่ลง
5: การกินก็ตามนะครับแม้กระทั่งการวิ่งอ้าวท่านผู้ฟังที่วิ่งนะครับพอวิ่งเสร็จมากินข้าวมันไก่กินหมูปิ้งมันบวกข้าวเหนียวน่ะถ้าคุณจะกินนะให้กินก่อนออกกำลังกายได้ไหมหมูปิ้ง10ไม้เหลือสักไม้นึงข้าวเหนียวสัก10บาทหรือสัก2บาทกินที่เหลือก็โยนให้ใครกินก็ได้นะครับแล้วค่อยออกกำลังกายแค่กินก่อนกินหลังเนี่ยกินมื้อเช้ากับกินมื้อเย็นมันก็ต่างกันนะครับกินมื้อเช้าเยอะมื้อเย็นทั้งหมดได้น้ำหนักคุณจะลดหูภาพเลย
6: ค่ะ
5: แต่
6: เย็นน
5: ี้
6: ต้องเกือบเป็นงดเลยนะคะ
5: เราจิบได้อย่ากินหนักนะครับจิบได้เฉพาะน้ำเปล่า
6: เราอยากเป็นคนที่แข็งแรงแล้วไม่ต้องกินยามากกว่าน
5: ี่แหละคือสิ่งวิเศษที่สุดไม่กินอะไรเลยไม่กระทั่ง
6: รู้ตัวเองอยู่อยู่ต้องลดน้ำหนักอย่างเดียว
5: เอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
8: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
4: คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงที่ฟังข้อมูลทางการแพทย์ผ่านไปแล้วเนาะก็ทำให้คุณผู้ฟังที่มีคำถามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บเนี่ยเราให้ข้อมูลคุณผู้ฟังได้เลยนะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งในรูปแบบสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะคะคุณฟังต้องเป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยค่ะนะคะมีความบริสุทธิ์แล้วก็ย่อยง่ายสลายได้ง่ายคิดค้นโดยทีมแพทย์ของไทยส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็จะเป็นกาแฟ2สายพันธุ์เป็นกาแฟที่ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานมาแทนความหวานจากน้ำตาลนะคะจึงปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นอกเหนือจากนี้ก็มีแคลเซียมแอลทิโอเนตดูแลกระดูกแล้วก็ฟันนะคะมีอินซูลินช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายท่านไหนท่านใดที่ทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และพูดเสียงเดียวกันว่าทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท้องไม่ผูกขับถ่ายสบายมากนะและยังมีแปะกล้วยตราไวกิ้งดูแลหลอดเลือดอีกซองละ2เม็ด2เม็ดนะคะเราใช้ครีมจากมะพร้าวเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของไขมันทรานหรือว่าทรานแฟตคุณฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันหลอดเลือดอุดกั้นอุดตันนี่ก็รับประทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้เพราะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพถูกออกแบบจัดสัดส่วนผสมโดยทีมแพทย์เพื่อให้เหมาะกับคนไทยให้มากที่สุดในนามของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ฟลายก็เป็นชื่อเดียวกันนะคะราคาก็260บาทเหมือนกันส่วนผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะไวเฮิร์บส่วนผสมดังนี้ค่ะ1สารสกัดจากมะระขี้นก2สารสกัดจากผงผักจินดา3สารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดที่ไม่ผ่านการคั่ว4สารสกัดจากเมล็ดลูกชัดอันนี้คือในกลุ่มพืชนะคะแต่เราเลือกใช้เป็นรูปแบบสารสกัดมาดูในกลุ่มแร่ธาตุกันบ้างไม่ว่าจะเป็นโครเมียมพิโคลิเนตซิงค์นะคะแล้วก็แมกนีเซียมอันนี้คือส่วนผสมในกลุ่มแร่ธาตุผสมแล้วก็เป็นไวเฮิร์บ30แคปซูลใน1กล่องก็260บาทเช่นกัน หากว่าคุณผู้ฟังมีความสนใจนะคะท่านสามารถสั่งซื้อได้จากคลินิกสีแยกไฟฉายโทรไปสอบถามก่อนนะคะมีเบาหวานหรือไม่อย่างไรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณฟังอาจจะสนใจผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสำหรับผู้ที่ป่วยเบาหวานก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือว่าโทรมาศึกษากับทีมแพทย์ในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666ค่ะปรึกษาทีมแพทย์ก่อนก็ได้นะคะ081

0: ข้อดีๆที่คุณฟังที่จะใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแบ็กวิทไวกิ้งกาแฟแบ็กวิทคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บท่านสามารถพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้เราไม่ทำให้คุณว้าวีเราไม่ทำให้คุณคิดวุ่นซ่านนะคะคิดมากไปต้องเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะถ้าสั่งซื้อก็โทรไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายในช่วง 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกผลิตภัณฑ์260บาทโทรศัพท์ที่062 510 0560-9ช่วงนี้อยากจะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์อีกสักชุดหนึ่งในชุดนะคะที่2ของรายการแล้วเรากลับมาเจอกันในช่วงท้ายๆของรายการนะคะคุณฟังคะเชิญรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: แล้วก็ตามที่เราคิดว่ามันสมควรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สมควรชีวิตนี่มีแต่การให้นะครับให้อะไรที่มันไม่หนักให้อะไรที่ได้ประโยชน์มากที่สุดท่านลองคิดตามที่เขาบอกให้อะไรเหมือนเราให้ท่านผู้ฟังขนาดนี้ให้ความรู้ครับให้ความรู้มีสองแบบให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการวิจัยแล้วค่อยเอาไปพูดด้วยเหตุด้วยผลพร้อมที่จะให้คนเขาโต้แย้งสดๆอย่างนี้นะครับทั่วโลกไม่มีรายการอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงหลายๆคลื่นขอนแก่นหาดใหญ่สงขลานราธิวาสขอประกาศว่าสื่อถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความรู้เป็นสิ่งที่ได้บุญมากที่สุดอะไรเอ่ยให้แบกเท่าไหร่ก็ไม่หนักคนแบกความรู้ที่ได้รับมันไม่หนักเหมือนกับแบกข้าวสารแบกความอ้วนมันยังหนักอยู่นะครับแบกความรู้นี่ไม่มีทางหนักเลยบางคนจบถึง PhD ปริญญาเอกจบถึงแพทย์จบถึงอะไรต่อมีอะไรปริญญามากมายเขาไม่เห็นหนักเลยแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเป็นแค่ครูบาอาจารย์ยืนทั้งวันก่อนขึ้นแล้วเสร็จเลยขอขึ้นแล้วมันหนักแต่ให้ความรู้นี่ไม่หนักถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าให้เงินให้ทองเนี่ยจนเอาความรู้ที่ถูกต้องไปบอกต่อยิ่งได้บุญใหญ่ผมคิดถึงอสมเนี่ยลองหัดมาตรวจเลือดสิครับตรวจเอบันซีตรวจหาออนเล่ากรูโคสโทรลันเทสหน่อยง่ายๆแล้วครับผมสอนให้ก็ได้ไม่ต้องสอนแล้วเดี๋ยวนี้คุณไปเปิดใน Google มันก็มีหมดนะครับวิธีการเจาะเลือดหา A1C หาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้แล็บมันง่ายไปหมดแล้วครับนะแล้วคุณก็วิเคราะห์ต่อเบาหวานนี่ 7-8 ล้านคนผมไม่เชื่อแล้วข้อมูล 4.5 ไอ้คนว่าที่เบาหวานเป็น10ล้านคนคนที่เป็นไม่กล้าตรวจอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะกลัวเป็นจะรู้ว่าฟอกไตแล้วน่าจะแก้ไขว่าเป็นโรคหลอดเลือดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นยมมาบาลประกาศสิทธิ์ว่าเอ็งเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตมันไม่ใช่ถ้าน้ำตาลสะสมเกิน 6.5 ได้ถึง 7-8 ฟาสต์บัจจุก้าเกิน200ได้ซ้ำไปเนี่ยหมอบางท่านเป็นอย่างนี้หลังจากรักษาคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันมา30 ปีตัวเองเป็นบ้างอ้วนอย่างกับหมูเนี่ยหักดิบเลยไม่กินยาไม่ฉีดอินซูลินเขาก็หายผมก็เป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนยาฟรีด้วยไม่ต้องไปเสียเงินลูกชายเบิกได้หมดเป็นทหารเรือด้วยแล้วก็ไปเข้าช่วยสายจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหได้อะไรต่อมีอะไรมากมายเหลือเกินห้องก็ห้องพิเศษถ้าป่วยไม่ต้องเสียเงินแต่เราเห็นใจกินเพื่ออะไรในเมื่อกินแล้วมันไม่หายก็ค้นคว้าใหญ่ชำนาญไว้ไปที่ห้องกินยูนิเวอร์ซิตี้หน่อยว่าข้อมูลเป็นยังไง

0: ล่าสุดจากสมาคมมะเร็งสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งอเมริกาเหมือนที่เราพูดเนี่ยแหละ WHO ก็เหมือนกันเขาใช้พืชเป็นหลักในการแก้ไขโรคไม่ใช่เนื้อครับการกินอาหารนี่เป็นหลักเลยครับในการรักษาโรคมะเร็งโรคเอนโดไครแกรนต่อมไร้ท่อทั้งหลายแหล่เนี่ยข้อมูลล่าสุดเลยครับเขาบอกว่ากินเฟรนช์ฟรายกินสเต๊กกินอะไรต่อมีอะไรกินเนื้อเยอะๆเนี่ยมันเน่าผมก็ปี้สมัยอยู่วัดตรีทศเทพมาตื่นตีสี่กินตอนตีสี่แล้วก็ทำไอเอฟกินอีกทีนู่นพระฉันเพลนอะ8ชั่วโมงอะแล้วเอามาทำตามพิธีการนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5กิโล10กิโลไม่เห็นขี่ช้างไม่เห็นต้องใช้เสลี่ยงเดินเลยพระพิรมก็ยังมีดัมเบลอยู่ในห้องนอนเลยการไม่มีอะไรคือการมีที่ยิ่งใหญ่การมีทรัพย์สมบัติมากๆไม่รู้จะให้ใครตายไปคุณไม่ได้แม้กระทั่งลมหายใจที่คุณต้องหายใจตลอดเวลาเชื่อเถอะถ้ามีอะไรดีกว่าแปะกล้วยนี่ไปเช็คดูแล้วไม่มีครับไม่มีคนจำเป็นต้องกินกันทุกคนนะครับมันทำให้มีอะไรบ้างที่น่ากลัวเท่ากันหลอดเลือดยาวมากกว่าเส้นรอบวงของโลก 40,000 กว่ากิโลอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงคนเป็นพวกนี้คุณต้องบัญญัติอย่าบอกว่าเป็นเบาหวานใช่ครับเหมือนเพชฌฆาตกำหนดต้องกินยาตลอดชีวิตไม่ใช่เลยครับเป็นโรคหลอดเลือดทั้งนั้นนะครับคุณต้องไปเช็คที่ไตด้วยเช็คที่ตาด้วยถ้าเป็นบอกเบาหวานก็เช็คเฉพาะน้ำตาลอย่างเดียวอดน้ำตาลมากๆมันก็ต่ำนะครับแล้วคิดว่าเบาหวานหายถูกก็หลอกอีกต่างหากทั้งได้ A1C ขึ้น10กว่าต้มคนง่ายที่สุดคือต้มคนที่เป็นโรคเบาหวานอดนานๆเนี่ยแทนที่จะเจาะเลือดตอนเช้าไปเจาะเอาบ่ายมันก็หายก็เหลือไม่ถึง100นะแล้วบอกว่าเบาหวานหายก็คนไม่มีความรู้แล้วถูกคนที่ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หลอกไปอีกว่าเบาหวานหายเพราะยาตรงนั้นมันโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงอะตายนะครับหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นต่อให้เป็นพันธุกรรมก็ตามไม่เห็นเกี่ยวกันเลยไอ้ที่สำคัญที่สุดคนว่าที่เบาหวานเนี่ยน่ากลัวกว่าอ้วนกินหวานกินข้าวเยอะกินก่อนนอนแยะอันนี้แน่ๆเลยโดยตัวเลขไม่ขึ้นนะแต่หลอดเลือดมันเจ๊งไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บอกว่าเป็นเบาหวานเนี่ยทำให้คนเขาบอกว่าต้องกินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลตลอดชีวิตไม่ใช่ต้องหลอดเลือดที่สำคัญที่สุดคอยดูนะผมพูดอย่างนี้ต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาใหม่ผมกำลังจะพิมพ์หนังสือแจกฟรีครับการกินอาหารสองมือการกินรายการวัดไข้เอ็มซีเท่าไหร่เวลาเราตายไปเนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าอนุสาวรีย์หรอกครับเราไม่ได้ขายแปะกล้วยเลยเราขายหัวใจให้แก่คนไข้ทั้งประเทศไทยเราขายมานานแล้วด้วยขายมา50กว่าปีแล้วเราพอขายเสร็จหมดหน้าที่ขอปลีกไปหาที่วิเวกสายลมแสงแดดความร่มเย็นความวิเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นๆทำให้จิตใจสบายพอจิตใจดีๆนะน้ำตาลมันก็ลดครับกินผักผลไม้ไม่หวานเดินวันหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคำพูดง่ายๆอย่างนี้ใครก็ทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินกินแปะกล้วยแค่เช้าสี่เย็นสี่ถ้าเป็นมากๆเท่านั้นเองนะครับเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญสรุปสิครับว่าอาตมาก็จะได้ขอปวดนะโยมว่ายังไงเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: อะไรนะครับอาจารย์ถามผมว่าไงนะ
0: เมื่อจะฟังเตือนได้ใช่ไหม อาตมาจะอาตมาจะขอบวชละโยมจะว่ายังไง
1: จะไปบวชอีกแล้วจะไปบวชอีกแล้วเนี่ยพออาจารย์พูดเนี่ยนะพออยู่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีคนไข้มาบ่นที่คลินิกว่าเครียดเครียดแล้วก็ไม่สบายใจที่ได้ยินอาจารย์พูดแล้วจะไปบวชเพราะว่าพออาจารย์ไปบวชแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยนะฮะแต่ถ้ามาบอกเขาผมเนี่ยผมเฉยๆนะเพราะผมถือว่าผมก็ไม่ขัดใจหรอกครับอาจารย์จะไปบวชก็ไป
0: เออคนชั่ว
1: แต่ผมบอกได้เลยว่าอาจารย์อยู่ไม่ถึงกลางคืนหรอกก็ต้องกลับมาที่สถานนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าการทำงานตรงเนี้ยมันผูกพันนะ
0: อืมใช่
1: ถึงเวลามันต้องทำถึงเวลามันต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอะแล้วไปบวชอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะไปให้ความรู้สุขภาพก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ทำต่อไปนะครับเพราะว่างานเนี่ยมันเป็นงานยากมันเป็นงานเชิงลุกเพราะมันเป็นงานที่ให้ประโยชน์กับประชาชนท่านผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับแล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขานำไปปฏิบัติเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์กับตัวเองแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาคนทำอย่างนี้ได้ยากนะครับเพราะว่าการทำรายการนี้มันครบวงจรจริงนะครับให้ความสุขทั้งทางกายให้ความสุขทั้งทางใจมีที่ไหนที่ทำได้เปิดเพลงก็เพราะนะครับแล้วให้ความสุขทางด้านให้ความรู้นะครับที่สามารถฟังได้เข้าใจได้ในเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นที่อาทานอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งกายและใจเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงถึงวันหนึ่งยาก็ไม่ต้องกินและสมุนไพรก็ไม่ต้องกินฟังปากอาจารย์พูดอย่างเดียวนำไปปฏิบัติเนี่ยมันก็หายแล้วครับแล้วการปรับพฤติกรรมเนี่ยเพราะโรคเอ็นที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เยอะที่สุดก็คือโรคเอ็นพีดีนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับสมัยที่เป็นเด็กๆเนี่ยหรือเกิดใหม่ๆเนี่ยมันไม่เป็นทุกคนแข็งแรงหมดแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยบางคนก็เป็นโรคบางคนก็ไม่เป็นนะครับทั้งนี้แล้วทั้งนั้นมันก็เป็นที่วิธีการใช้ชีวิตนะครับว่าเราใช้ชีวิตมีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเราทานอาหารไม่ดีหรือเปล่าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะสมในร่างกายของเรานะครับแล้วในช่วงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเพราะเซลล์แข็งแรงมีใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงเซลล์มันก็ยังสามารถที่จะปรับได้นะครับแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเสื่อมมันก็จะทำให้มีโรคขึ้นมาแล้วโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่หายด้วยแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยอายุมากๆเนี่ยไตก็จะวายร่างไตฟอกไตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดในสังคมสุขภาพของเราเนี่ยนะครับไอ้โรคพวกนี้จะเห็นว่ามีในระยะสุดท้ายของชีวิตก็จะเป็นไตวายแล้วก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขได้ทำนะครับทำตามที่อาจารย์แนะนำเนี่ยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเลิกคิดสักทีที่จะไปบวชเลิกปวดสักทีที่จะไปบวชนะทุกเพราะทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็มีภารกิจเยอะภารกิจจากการที่ทำรายการวิทยุภารกิจจากการที่ดูแลคนที่ดูแลอาจารย์อยู่คนรอบข้างอาจารย์ก็ต้องดูแลดูแลยังไงดูแลยังไงไปซื้อหมูข้าวให้ทานทุกวันเลยผมไปเจออาจารย์ที่อตกเนี่ยมือสองข้างเนี่ยถือแต่ถุงกับข้าวเอาไปไหนเอาไปเลี้ยงอย่างนี้สถานีวิทยุเนี่ยเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นสุดยอดนะไม่มีใครทำ
0: มา50 ปีแล้ว
1: เออใช่แล้วเพราะว่าก็ต้องไปเลี้ยงคนดูแลทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทำต่อไปครับนะแล้วก็ท้อแท้เมื่อไหร่ก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนแล้วก็โทรหาเพื่อนได้นะครับแล้วพร้อมจะช่วยแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าอาจารย์มีปัญหาเรื่องใจเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีคนดูแลอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตามนะครับ
0: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10 เครื่อง10 หมายเลขโท ทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9 อีกครั้งนะครับ0625100560-9ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
4: ที่ฝากหัวใจ
3: และเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังที่รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะคะแต่ว่าการรับฟังนั้นก็ต้องชี้แจงให้คุณฟังได้รับทราบว่าสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ FM แล้วก็ AM จะเป็นช่วงเช้าๆนะคะคุณฟังคะ3 FM ค่ะแล้วก็รวมทั้ง www.kcsradio.online 3 FM ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะ 89.0 91.5 MHz FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ AM 1269 6-7 โมงเช้าพร้อมด้วยพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM สทร2บางนาค่ะคุณฟังคะฟังกันมาเรื่อยๆจนถึงเที่ยงนะคะพร้อมกันนั้นก็คือ www.kcsradio.online ในรูปแบบออนไลน์ที่คุณผู้ฟังสามารถฟังได้แต่เช้าเช่นกันแล้วก็อีกพร้อมกันหนึ่งนะคะอีกพร้อมกันหนึ่งช็อตในการติดตามรับฟังหนึ่งชาแนลในการติดตามรับฟังก็คือพร้อมกันอีกหนึ่งรูปแบบนะคะคือ YouTubeสุขภาพกับเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังจะเป็นผู้ชมได้ด้วยค่ะคุณฟังคะนี่คือรูปแบบของการติดตามรับฟังรับชมกันส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอนั้นคือ081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะและท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บค่ะ260บาทเท่ากันโทรในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์นะคะตัวอย่างเช่น0625100565ค่ะหมายเลขที่2นะคะ0625100568ค่ะคุณฟังคะรวมความแล้วคือ0625100509มี10หมายเลขด้วยกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะดูแลสุขภาพกันให้มีความสุขทั้งครอบครัวเหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับทุกท่านสวัสดีค่ะ
5: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค่ะ
5: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากมักพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยด์พวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
6: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
7: 0-6-4-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0-6-4-2-6-5-1-4-2-6
6: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
8: คุณยายชื่ออะไรคะ
9: แกลินค
8: คุณจรินนามสกุลอะไรคะ
9: เขียวรักษา
8: อ๋อคุณจรินเขียวรักษาจำได้แล้วค่ะหนูเคยสัมภาษณ์คุณยายด้วยนะใช่ไหม
9: ใช่
8: จำได้แล้วค่ะวันนี้คุณยายสั่งกี่กระปุกคะ
9: กระปุกเดียวลูก
8: กระปุกเดียวนะคะทานมาแล้วทั้งหมดกี่กระปุกเนี่ยคุณยายคะ
9: ทานไปแล้ว3กระปุก
8: อ๋ออันนี้ขึ้นกระปุกที่4นะค่ะเป็นยังไงบ้างคุณยายมีความพึงพอใจแค่ไหน
9: ตัวเนื้อก็เบามันก็ดีนะว่ามันดีนะก็บอกลูกบอกหลานเขาก็สั่งแล้วอย่างนั้นเขาก็ว่าเขาจะสั่งแหละ
8: ค่ะอ๋อคุณยายบอกลูกบอกหลานด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่
8: ค่ะแล้วอาการคุณยายเป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาสุขภาพคืออะไรคะที่ทานกระใสเส้นเนี่ยค่ะ
9: โอ้มันก็ปวดกระเบนเน็ตเนี่ยปวดแล้วก็ชาลงมาขาเนี่ยแล้วก็ทานไปแล้วก็มีรู้สึกว่าขาก็เบาเหลือฝ่าเท้าเนี่ยเท่าเหลือฝ่าเท้าท้องเท้าเนี่ยเท่านั้นน่ะแล้วหลังก็ถ้าเราไม่ก้มๆเงยๆหรือที่อยู่ของหนักมากมันก็ไม่เป็นแล้ววันนี้เอากระปุกหนึ่งลูกเอากระปุกหนึ่งจ้ะ
8: ค่ะเดี๋ยวหนูจัดส่งให้ค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูถามคุณยายหน่อยว่าคุณยายถ่ายปกติไหม
9: ปกติ
8: ค่ะแล้วก็ทานกระใสเส้นยังไงคะวันละกี่เม็ด
9: อ๋อวันละเช้าเม็ดเย็นเม็ดลูก
8: เช้าเม็ดเย็นเม็ดคุณยายต้องทานเช้าสองเย็นสองนะคะ
9: เช้า2เย็น2
8: ใช่ต้องทานเช้า2เย็น2ตามเอกสารที่เขียนให้นะ
9: โอ้
8: นะคะอย่าลืมนะเช้า2เย็น2นะคุณยายนะ
9: แ
8: สดงว่าคุณยายไม่ได้อ่านเอกสารที่หนูส่งให้ใช่ไหม
9: ทุกคนดูเหมือนกันนะหนูก็ดูเหมือนกัน
8: นะคุณยายคุณยายลืมแน่เลยเช้า2เย็น2นะ
9: โอ้
8: ค่ะ
9: 2เย็น2
8: อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณยายค่ะ
9: 86
8: 86นะยังแข็งแรงอยู่นะคะ
9: จ้ะ
8: โรคประจำตัวมีโรคอะไรบ้างคะโรคประจำตัวมีไหมเอ่ย
9: โรคประจำตัวหรือก็มีไอเนี่ยอะไรหลอดลมอ่ะหลอดลม
8: เบาหวานความดันไขมันมีไหมคะ
9: ไม่มีนะหนูไม่มีก็ไปหาหมอเขาก็ไม่เคยบอกไม่มี
8: โอ้แสดงว่าคุณยายก็ดูแลสุขภาพดีนะแล้วก็ทานสมุนไพรต่อเนื่องด้วยดีมากเลยค่ะนะแล้วก็คุณยายอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะถ้าท้องผูกให้ทานตัวนะตัวระบายนะค่ะแล้วก็ทานกระใสเส้นอย่างสม่ำเสมอดีแล้วค่ะคุณยายนะคะ
9: จ้าจ้า
8: ค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันนี้นะคะคุณยายนะ
9: จ้า
8: ค่ะขอบคุณค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ
9: จ้าวันนี้ลูก
2: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพควบคุมดูแลโดยคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท
7: ์064 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064 2 6 5 1 4 2 6
10: เธอเหลียงหมั่นเพียรไหม
8: อ๋อคุณเหลียงหมั่นเพียรใช่ไหมค่ะจำได้แล้วค่ะแล้วคุณเหลืองทานไปยังไม่หมดกระปุกเลยใช่ไหมคะ
10: ยังครับไหนมันใกล้ๆที่เบิร์ตครับผมจะติดต่อเอามาอีกครับ
8: อ๋อน่ะคุณเหลืองอาการเป็นยังไงบ้างคะที่ทานไป
10: ก็มันดีขึ้นครับมันปวดหัวเขาไอ้แนวบักสีบ้านไหมสีบ้านหัวเขาไหม
8: ปวดหัวเข่าปวดบริเวณหัวเข่าค่ะ
10: ไปหมุนมาได้หมุนไปหมุนมาได้เสมอแล้วครับ
8: ค่ะ
10: เดินกับบอกเจ็บครับเดี๋ยวนี
8: ้ค่ะ
10: ผมเลยโทรมาบอก
8: อ๋อขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณเหลืองเนี่ยเอาเสียงคุณเหลืองออกอากาศได้ไหมคะ
10: ได้ครับได้ครับ
8: คุณเหลืองเล่าให้ เดี๋ยวบอกผู้ฟังทางบ้านหน่อยว่าคุณเหลืองทานอะไรทานยังไงคะ
10: อ๋อผมตอนคำผมก่อนอาหารผมทาน2เม็ดครับ2แซ่บตุ้น
8: ค่ะ
10: แล้วก็เช้า2แซ่บตุ้นครับ
8: ค่ะเช้าเย็นใช่ไหมคะ
10: ครับสะดวกดีครับ
8: อ๋อคุณเหลืองทานตัวกระใสเส้นแก่นขี้เหล็กเนาะ
10: ครับ
8: ค่ะก็เพิ่งคุณเหลืองเพิ่งจะซื้อไปกระปุกเดียวนะคะใช่ไหมคะ
10: ตะกวนผมเอาสายตาด้วย
8: อ๋อทานตัวสายตาด้วยค่ะ
10: ครับอันนั้นมัน2,150ผมเอาสายตาด้วย
8: ค่ะทานตัวบำรุงสายตาด้วยแล้วก็แก่นขี้เหล็กด้วยใช่ไหมคะ
10: ครับ
8: ค่ะ
10: โอ้บัดนี้ผมสั่งกับลูกยังไม่ได้ส่งมาบัดนี้ผมก็เลยเอาแต่แกนขี้เหล็กมันปวดขาให้ปวดก็เลยโทรไปเอาแกนขี้เหล็กครับ
8: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่หมดเนาะยังรับประทานอยู่นะคะ
10: ครับครับครับครับ
8: ค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยที่คุณเหลืองดีใจด้วยนะคะที่คุณเหลืองอาการต่างๆก็ทุเลาลงใช่ไหมคะ
10: ครับครับ
8: ค่ะ
10: เดินได้สะดวกครับ
8: อ๋อดีจังเลยค่ะคุณเหลืองค่ะ
10: แ
8: ล้วมาถูกทางแล้วเนาะ
10: เอ๊ะลมเตะแรงได้สบายสบายแล้วเดี๋ยวนี้
8: อะไรนะคุณเหลือง
10: เตะลมเตะแรงได้สบาย
8: อ๋อคืออะไรคะเตะลมเตะแรงฟังไม่ค่อยออกคุณเหลือง
10: เนี่ยเตะ
8: เตะอ๋อ
10: เตะแข้งขาได้สะดวกครับ
8: อ๋อเตะแข้งเตะขาได้สะดวกแล้วก็เตะบอลได้เลยใช่ไหมคุณเหลืองเตะเล่นบอลได้เลยนะ
10: ครับครับครับครับ
8: คุณเหลืองไหนบอกท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยคุณ
10: ตอนเจ้าผมก็วิ่งทางบ้านผมนี่แหละ
8: ตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเหลือง
10: ครับวิ่งสะดวกอยู่ครับ
8: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
10: 78ครับ
8: อ๋อเตะแข้งเตะขาได้สบายเลยนะเตะปี๊บดังเลยใช่ไหมคะ
10: โอ้ยมันสวัสดิ์ก็แล้ว
8: ค่ะ
10: ยัง
8: อยู่จังหวัดไหนคะคุณเหลือง
10: ครับได้ใกล้ๆที่เบิร์ดผมจะอีกโทรเอาอีกครับ
8: ค่ะยินดีค่ะแล้วยังไงโทรมานะคะคุณเหลืองนะ
10: ครับ
8: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
10: เอาออกอากาศป่ะครับ
8: ค่ะเดี๋ยวขอรบกวนเอาเสียงคุณเหลืองออกอากาศนะ
10: ครับ
8: เอาให้คุณเหลืองเดี๋ยวท้ายนี้นะธิดาให้คุณเหลืองเนี่ยพูดเป็นภาษาบ้านคุณเหลืองน่ะออกอากาศหน่อยอ่ะพูดกับท่านผู้ฟังทางบ้านอ่ะ
10: ผมอยู่ข้อราดพูดแล้วแต่ว่ามาอยู่เมืองชน
8: มาทำอะไรอยู่เมืองชนคะ
10: ลูกสาวมาทำงานอยู่นี่ครับผมก็เลยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาครับ
8: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
10: ฮะ
8: ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
10: ว่าประกอบขายของนิดนิดน้อยน้อยครับ
8: ค่ะแล้วมารู้จักสมุนไพรได้ยังไงเอ่ย
10: ก็ฟังวิทยุเนี่ยครับ
8: ฟังวิทยุก็ตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
10: ครับ
8: ค่ะดีไหมทานแล้วเป็นยังไง
10: ก็ทานแล้วมันก็ดีครับบ่ปวดบ่อย่างไรผมลุกเดินสะดวก
8: ค่ะโอเคค่ะ
10: วิ่งก็สะดวกดีอยู่ครับมันบ่ปวดบ่เจ็บครับ
8: อ๋ออุตส่าห์โทร
10: ว่าเสียบเสียบน้อยน้อย
8: ค่ะ
10: มันก็แล้วก็เป็นโอ้ยหลายวันอยู่ตั้งแต่ผมกินมาวันนี้ก็ปวดบักยางแรงเลยผมเพิ่งมากินนี่ยังบ่ทันเบิ่นเครื่องกระปุกเลยบ่ทันเบิดพอ50เม็ดละมั้ง
8: ค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งหยุดทานนะ
10: ครับครับ
8: ค่ะทานไปก่อนนะคุณเหลืองนะ
10: ครับ
8: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
10: ครับ
8: สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะ
10: ครับขอบคุณครับ
8: สว
10: ั
8: สดีค่ะ
11: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับ หากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้มีความแข็งแรงพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยร่างกายเส้นตึงเส้นยึดปวดข้อไขข้ออักเสบเกาปัญหานอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
12: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระใสเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
13: ์064-26-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-26-5-1-4-2-6
5: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะธาตุต่างๆในร่างกายมนุษย์นั้นจะรวมกันเป็นโมเลกุลของน้ำและก็สารชีวโมเลกุลซึ่งได้แก่พวกโปรตีนลิพิดคาร์โบไฮเดรตและกรดนิวคลีอิกนะคะน้ำและสารโมเลกุลเหล่านี้นะคะก็จะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายและก็การดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่าการร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือว่าพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนั่นนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
14: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
6: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
13: 064 26 6 5 1 4 2 6
6: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เป็นต้นก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลดึกค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลดึกได้เช่นกันนะคะ
15: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆท่านค่ะ
6: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกนะคะได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ
13: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
15: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆท่านค่ะ
6: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกนะคะได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ
13: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ
16: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
17: 064256514 2 6

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชนะคะอยู่กับท่านผู้ฟังทางหน้าปัดวิทยุคุณผู้ฟังคะก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังของเราหลายๆท่านก็คงจะอยู่กับบรรยากาศของการเดินทางบ้างเนาะการทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็อาจจะอิสราเอลเอ็นนอนฟังรายการนี้ด้วยความสุขนะคะจะอยู่ที่ไหนที่ใดอยู่ใกล้กรุงเทพหรือว่าอยู่นอกเขตชานกรุงเทพไปนิดนึงหรือว่าอยู่ในตัวพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเผื่อว่ารัศมีการกระจายเสียงสุขภาพกับเสียงเพลงไปถึงนะคะกับการรับฟังในภาคส่วนของวิทยุก็ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตามมาด้วยค่ะในวันที่อากาศร้อนก็อาจจะต้องเพิ่มเติมน้ำมากขึ้นนะคุณฟังคะโดยเฉพาะผู้อาจจะเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณฟังดิฉันเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำนะคะที่นำมาพรมปะพรมที่หน้าอกในช่วงเวลากลางวันเพราะคนโบราณถือว่าเรื่องของราศีเนี่ยในช่วงกลางวันจะอยู่ที่หน้าอกเวลาที่ออกไปนอกบ้านไปวัดกลับ

มาถึงบ้านนะคะถึงเรือนชานก็ต้องมีน้ำมาพรมที่หน้าอกเพื่อให้เราไม่ร้อนอกร้อนใจแล้วก็เย็นกายเย็นใจจากนั้นก็ล้างเท้าเข้าบ้านนะคะเป็นแบบนี้นะส่วนในตอนกลางคืนนั้นก็ไม่ว่าจะออกไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วอยู่กับบ้านเดินไปเดินมาล้างเท้าก่อนเข้านอนถือว่าราศีนั้นอยู่ที่เท้าแล้วก็เช้าเช้าล้างหน้าล้างตาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันจะไปโรงเรียนหรือว่าจะอยู่กับบ้านก็ขออยู่ในกิจวัตรภารกิจแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็ตามแต่นะคะขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับรายการนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือว่าจะฟังเพลงเพราะๆก็ได้เช่นกันเพลงจังหวะสนุกๆ กันนิดนึงถูกไหมคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็เช่นเดิมมาพร้อมกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราค่ะมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมแล้วก็มีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์เรามีทีมพยาบาลทีมเภสัชกรนะคะที่จะร่วมดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังและข้อสำคัญในฉันว่าเรามีคุณผู้ฟังนะคะขาดคุณผู้ฟังไปนี่เราเหงาเลยนะลองดูไม่เชื่อจริงๆคุณผู้ฟังคะเราเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณหรือว่าผู้จัดก็ส่งสัญญาณก็เปิดเพลงไปแต่บางทีก็ต้องมีการรับสายบ้างหรือว่าอาจจะว่างเว้นจากการรับสายบ้างนะคะแต่ก็ต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยผู้จัดเองก็ไม่ได้ค่อยได้รับสายแต่บางครั้งก็เปิดสายตลอดนะคะมีเวลาน้อยๆดิฉันก็เลยจัดแจงเตรียมเพลงเตรียมสำรับเพลงนะสำรับเหมือนกับสำรับอาหารที่มาฝากคุณฟังกันเหมือนกับมีเพลงเนี้ยคือเตรียมมาเลยฝากให้เป็นชุดได้ฟังอย่างสบายใจนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะคุณฟังไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ที่ไหนนะจะเดินทางหรือไม่หรือว่าตั้งใจหรือว่ามีแผนการวางแผนไว้ไหมคะว่าจะไปเยี่ยมญาติบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะไปกราบไหว้ญาติผู้ใหญ่บางท่านนะคะที่เป็นชาวพุทธการบังสกุลกระดูกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุพการีของเรานี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็มีการทำกันเป็นประจำแล้วก็ดำเนินรอยตามกันมาเรียกว่าเกือบจะเป็นประเพณีทางด้านศิลป์วัฒนธรรมไทยด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับบรรดาครอบครัวแต่ละครอบครัวที่อาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านอาจจะเสียจากเราไปแล้วนะคะก็ไปร่วมในการทำบุญกรวดน้ำให้กับท่านถือเป็นการบังสกุลครั้งใหญ่ในรอบปีเลยนะคะก็นัดกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งญาติพี่น้องหรือว่าจะเป็นญาติหรือว่าในพี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าลูกหลานก็ไปร่วมทำบุญกันก็ขอให้มีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะสมุนไพรแปะกล้วยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยทุกเวลาทุกนาทีนะคะและคุณผู้ฟังครับดิฉันเจอผู้คนมากมายหลากหลายเหมือนกันนะปรากฏว่าเจอแล้วก็เปลี่ยนแปลกไปนะคะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามไหมไม่เปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนไฮไลท์เปลี่ยนสไตล์คือการตัดผมค่ะมัดผมอยู่ไม่ไหวคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าเขาตัดทรงผมใหม่เป็นทรงผมสั้นๆก็แล้วกันมันเป็นการขยับนะขยับให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็หนีห่างจากความร้อนนะคะเรื่องของเส้นผมเนี่ยนะคะคุณฟังถ้าบอกว่าเราอาจจะเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็ไว้ผมยาวผมสลวยก็อาจจะต้องมัดหรือไม่ก็กล้าวไว้เรียบร้อยในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะดูแลบ่อยๆก็ไม่เป็นไรปล่อยผมก็ได้นะคะก็แล้วแต่สไตล์นะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะศิลปินแม้คุณฟังไอ้หนุ่มผมยาวนี่เราก็มองว่าเป็นศิลปินแต่ปัจจุบันนี้น้อยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเปลืองค่าดูแลเส้นผมประหยัดไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองแปะกล้วยแต่ไว้กิ่งเพราะถ้าผมยาวต้องรักษาสภาพเส้นผมเยอะเปลืองแปะกล้วยเขาทานน้อยๆแล้วก็ทำให้การดูแลรากผมนะคะที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็แปลกไว้ตัวไปกินก็จะได้ทั่วถึงนะคะตัดผมซะเลยกลายเป็นคนเปลี่ยนทรงผมไปซะนี่คือเรื่องของทรงผมนะคะเราเริ่มต้นกันกับเพลงนี้ละกันไอ้หนุ่มผมยาวค่ะ

ฟังสองเพลงนี้แล้วนะคะเป็นเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายหนึ่งเพลงเพราะค่ะแล้วก็สุรชัยสมบัติเจริญนะคะกับงานเพลงของอาจารย์ดนูหันตระกูลนะคะที่ช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะคะก็มีความไพเราะแล้วก็จังหวะสอดคล้องกันนิดนึงนะคะผมที่ฉันพูดถึงนี่คือเส้นผมนะคะคุณฟังเส้นผมของคุณผู้หญิงเส้นผมของคุณผู้ชายนะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันบางท่านก็เส้นผมจะมีลักษณะของเส้นที่หนานะคะแต่บางสั้นบางท่านเส้นผมอาจจะมีลักษณะของเส้นผมเส้นเล็กนะคะแต่ว่ากันว่าคนที่มีเส้นผมเส้นใหญ่นะคะหรือว่าเส้นหนาเนี่ยนะคะแล้วก็ใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่ในเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะของผมที่จะกลายเป็นหงอกนี่ก็ว่ากันว่าจะเร็วกว่าคนที่ผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็บางนะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบก็อยู่ที่คนผมเส้นเล็กถูกไหมแต่ที่ฉันว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์แบบนี้มันค่อนข้างที่จะแปรเปลี่ยนไปพร้อมๆกับเรื่องของเส้นผมเองนั่นแหละค่ะของฝั่งที่มันทำให้เรารู้สึกแปลกใจมากคนอายุบางทีบางครั้ง20 30เนาะเราเห็นน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายเวลาก้มศีรษะอ้าวทำไมไปทำให้ไรผมเหรอผมสีขาวๆเนาะแล้วก็มีแนมๆแซมๆเขาบอกเปล่ามันเครียดมันวุ่นมันเครียดนอนไม่ค่อยหลับผมก็เลยกลายเป็นสีขาวแบบนี้แหละจ้างมันปล่อยมันเถอะขี้เกียจไปยุ่งแหละเขาพูดกันอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลของน้องๆเด็กๆนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะเวลาที่เราไปทำงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุบางทีบางครั้งเนี่ยเส้นผมนะคะคุณฟังก็เปลี่ยนไปตามวัยนะคะผมสีขาวๆเทาๆก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้อาหารสำหรับเส้นผมนะคะก็จะมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคนที่อยากบำรุงเส้นผมค่ะก็มีการหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการที่เราจะไปหมักสปาเนาะอันนี้มันก็สะดวกมากๆสำหรับคุณผู้หญิงในยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชายเขาก็รักเส้นผมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมทรงหัวเกรียนนะคะหรือว่าสกินเฮดก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากแล้วนะคะกับนิยมในทรงรองทรงหรือว่าสไตล์เกาหลีซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีความยาวในระดับหนึ่งแต่ก็ในขณะเดียวกันเส้นผมก็ต้องมีความนุ่มสวยงามสลวยสวยด้วยเหมือนกันนะคะอาหารบำรุงเส้นผมนะคะคุณฟังแก้ผมร่วงที่ดีที่สุดนะคะนอกจากอาหารประเภทถั่วธัญพืชแล้วก็แหล่งไขมันดูดีๆนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงรากเส้นผมป้องกันผมร่วงแล้วก็มีวิตามินอีสูงด้วยนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเส้นผมได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะใครที่ต้องการผมยาวไวๆนะคุณฟังนอกจากจะมีการหมักผมด้วยน้ำมันหมักกอกหรือว่าจะเป็นวิตามินต่างๆที่เขามีพร้อมสับสำหรับการซื้อนะคุณฟังเราก็จะนำมาบำรุงเส้นผมคือหมักไว้นะคะเพื่อเส้นผมสลวยทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะแต่คุณผู้หญิงเนี้ยก็จะมากหน่อยหรือไม่เราก็สรรหาอาหารประเภทที่เรียกว่ามาช่วยบำรุงเส้นผมนะคะอย่างเช่นพวกผักซึ่งเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหรือไม่ก็เป็นผลไม้แล้วก็รวมไปถึงถั่วแล้วก็ธัญพืชและที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะมีผมสวยผมยาวเร็วไข่ค่ะทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงผลิตภัณฑ์สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่จะช่วยได้และข้อสำคัญสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกับการที่จะทานสมุนไพรแปลกเวทตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนะคะเซลล์ที่บริเวณรากผมของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นผมจากขาวก็จะเป็นเทาแต่นี้ก็บางท่านนะคะอันนี้ต้องมีวิจารณญาณในการที่จะทานแปลกเวทตราไวกิ้งแล้วก็ค่อยที่จะสังเกตค่ะเพราะคุณจะทราบว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะแปรเปลี่ยนไปโดยที่คุณคิดไม่ถึงและนี่คือผมที่ดิฉันพูดถึงนะคะคือเส้นผมซึ่งเป็นคำนามค่ะแต่คุณฟังบอกว่าแหมวันนี้มาเรื่องของผมก็อยากจะฟังเพลงที่มีผมบ้างเหมือนกันผมไม่ว่นฟังThe Impossible ค่ะ

จ้วยขึ้นมานี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะคุณเพราะฉะนั้นจิบน้ำเข้าไว้ค่ะหรือถ้าเผื่อว่าคุณต้องทำงานในช่วงกลางคืนด้วยจิบกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างเพิ่มความสุขนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณผู้ฟังขยับไม่ว่าจะขยับซ้ายย้ายไปทางด้านขวานะคะนั่นคือเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหน้าท้องของคุณขยับขยายไปด้วยนะคะเรื่องของอาการท้องผูกมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเราเพิ่มเติมด้วยสารอาหารที่มีรูปแบบของไฟเบอร์นะคะแต่ต้องเลือกนิดนึงว่าเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำหรือว่าไม่ละลายน้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนสำคัญกับรูปแบบของการรับประทานของเราและจะช่วยในระบบการย่อยได้ดีค่ะวันนี้นะคะคุณฟังแนะนำเพลงเข้ามาบอกว่าฝากเพลงให้เจ๊สวยด้วยฝากเพลงให้เจ๊สวยประตูน้ำด้วยดิฉันก็ถามว่าเพลงอะไร คุณฟังก็บอกว่าชื่อเพลงว่าผมถูกใส่ร้ายมีคำว่าผมไงอ๋อเพิ่งจะถึงบางอ้อนะโอเคอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะตามที่คุณฟังแนะนำไว้ดร.หกค่ะ

0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
1: ผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้เอ่ยไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเพราะว่าคุณฟังอาจจะฟังสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็อยู่กับบ้านนี่ดิฉันว่าอย่างน้อยๆนะบางท่านก็ถ้ามีเพลงจังหวะสนุกนี่บางท่านก็มีการเคลื่อนไหวบ้างละนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ นะคะคุณก็พร้อมที่จะแลฟหรือว่าริฟไปกับเพลงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกับเพลงจังหวะสโลว์ช้าๆคุณก็พร้อมที่จะสโลว์ไปกับเพลงนะคะเยื่องย้ายร่างกายช้าๆค่ะคุณฟังนะคะหรือว่าจังหวะกระชับนิดนึงก็ขยับจังหวะนะมันเป็นการส่งเสริมความสุขไปโดยอัตโนมัตินะคะความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราเลือกที่จะรับเนี่ยนะคะจากวิทยุเนี่ยคุณฟังเป็นเรื่องในการที่จะช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยคุ้มครองเราได้หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนนะคะคุณฟังบางครั้งนี่พอได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะที่เราชอบรู้สึกว่าโยกได้มันก็จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยผ่อนคลายลงไปแล้วทำให้เราเกิดความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากจะไม่ได้หมายแค่2หรือ3นาทีแต่นั่นล่ะค่ะคือความสุขที่คุณได้รับจากรายการนี้แล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขที่จะทำให้ฮอร์โมนแห่งความสุขได้รับรู้ได้รับทราบสมองสั่งการนะคะแล้วก็จะหลั่งออกมาในร่างกายของเราความสุขแบบนี้นะคะคุณฟังเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ทุกวันอยู่กับรายการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนของแต่ละวันนะคะคุณฟังความสุขมากที่สุดแต่ดิฉันก็ยืนยันในช่วงนี้นะคะว่าถ้าเผื่อว่าคุณฟังฟังรายการนี้นะคะยืนยันว่าช่วงนี้นี่จังหวะจากโคนของเพลงแต่ละวันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันบางวันก็จะเศร้าซ้อยแต่แฝงไว้ด้วยแนวคิดบางวันก็จะมาพร้อมกับความอลังการและแต่ตีมนะคะคุณฟังแต่ทุกเพลงรับประกันได้ว่าทุกเพลงนั้นพร้อมสำหรับคุณฟังนะคะแล้วก็หมายเลขนี้ก็พร้อมสำหรับคุณฟังด้วยเพราะวันนี้ยังไม่ได้เปิดสายนะคะมีได้แต่คุยหลังไมค์เพราะคุณฟังโทรศัพท์ไปมาก็เลยสอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่าคะก็เลยสอบถามดูปรากฏว่าคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงบ้างคุณสุเปิดหน้าไมค์ได้แล้ว0813346666ค่ะเจอนะคะเผื่อว่าคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมจังหวะเพลงสนุกๆ นะครับทั้งสรรความสุขแล้วก็เติมวันแห่งความสุขให้ทุกวันจะเติมด้วยกาแฟแบ็กเวทคอฟฟี่จะเติมด้วยแบ็กเวทดาวิกิ้งก็สุดแท้แต่คุณฟังนะคะบางท่านบอกว่าทานสมุนไพรแบ็กเวทแล้วต้องเติมกาแฟอีกไหมอาจจะจำเป็นนะคะเพราะความอร่อยแล้วก็1ซองของกาแฟแบ็กเวทคอฟฟี่มี2เม็ดค่ะแบ็กเวทดาวิกิ้งนะคะหนึ่งสายนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโทรจากที่ไหนคะ
2: ว่าไงเลยคร
1: ับ โทรจากที่ไหนนะคะ
2: โทรจากกับทองคร
1: ับ ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังลูกทุ่งหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยลูกทุ่งต้องเป็นช่วงพี่ดีเจแจ๋วแหววนะเดี๋ยวเก็บไว้ขอในช่วงพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเพลงอื่นๆนะอาจจะมีบ้างนะที่เกี่ยวข้องแต่ต้องมีเรื่องมีราวนะไม่นั้นมันเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะไปล้นเกินเขาเนาะเหมือนเพลงสากลก็เหมือนกันที่ขอเนี่ยนะคะที่เปิดให้คุณฟังบอกว่าช่วยเปิดให้หน่อยเพราะว่าอยู่แถวลำลูกกาเนาะอยากจะฟัง081นะคะ334-6666ค่ะเผื่อว่าจะฟังเพลงหรือว่าจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะคุณฟังหรือว่าอาจจะเดินทางและอยากได้แปะกุ้ยดาวไวกิ้งจะสอบถามว่าโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะ062วันนี้ยังไม่บอกหมายเลขโทรศัพท์เลยนะ0625100560-9นะคะใช้หมายเลขนี้ค่ะในการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยดาวไวกิ้งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่แล้วก็จะพาคุณฟังนำคุณฟังของเราไปพบกับเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าผมเหมือนกันคือผมถูกใส่ร้ายแต่ผมในที่นี้คำว่าผมทำหน้าที่เป็นประธานนะคะคุณฟังก็คือเป็นบุคคลนั่นเองค่ะนะคะเราจะฟังธานินทร์อินทรเทพค่ะ

0: เป็นอัลบั้มชุดที่น่าฟังเหมือนกันนะคะคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรืองจินดานะคะแล้วก็คุณน้องณฐาสิงหกุลค่ะทั้งสองร้องเพลงคู่กันนะคะในอัลบั้มที่เป็นทั้งเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยนะคะบทเพลงนี้วิหกเหินลมค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นผ่อนคลายนะคะใครที่ชื่นชอบศิลปินท่านไหนโทรมาบอกกันนิดนึงนะคะกระซิบกันหน่อยว่าชอบเพราะอะไร จะให้รางวัลใช่ไหมบอกเลยจะให้ฟังเพลงนะคะ0813346666ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตอไปกินกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทยังไม่ขยับขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะขยับขึ้นและตั้งใจว่าราคาจะต้องอยู่เท่าเดิมคือ260บาทสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมกับสมุนไพรแปะกล้วยตอไปกินรูปแบบกล่องสีเขียวราคาเดียวพร้อมกันได้ที่0625100560-9
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะที่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ระบาดไปเกือบทุกครอบครัวแล้วนะคะเพราะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกว่าไม่ต้องออกจากบ้านเต้นมันซะในบ้านเลยจะได้ไม่ต้องทิ้งบ้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปไกลด้วยเด็กๆ เขาก็สนุกสนานกับการฟังเพลงสนุกๆเขาก็เต้นไปแล้วก็เต้นตามลูกหลานบ้างก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะเมื่อมีลูกหลานอยู่ด้วยท่านก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าพื้นที่ยิ่งดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้จิตใจมันชื่นบานด้วยนะคะและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือการทำให้บริเวณหน้าท้องหรือว่าในส่วนของลำไส้ของเรามีการเคลื่อนไหวนะคะมีผลดีต่อระบบการย่อยอาหารหรือว่าระบบการขับถ่ายค่ะคุณฟังนะคะอันนี้ก็จะเสริมเติมกันว่าถ้าหากว่าคุณฟังได้รับประทานอาหารที่มีกากใยด้วยมีไฟเบอร์ด้วยนะคะในอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไฟเบอร์ที่จะละลายไปพร้อมกับน้ำหรือว่าเป็นไฟเบอร์ซึ่งอาจจะไม่ละลายไปพร้อมกับน้ำแต่สามารถที่จะย่อยในร่างกายของเราได้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะดังนี้ประเด็นของสิ่งที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของใยอาหารนะคะหรือว่า dietary fiber นะคะก็คือส่วนโครงสร้างของพืช 99% นะคะเราจะพบไฟเบอร์นี้ในผักและก็ผลไม้หรือว่าธัญพืชซึ่งก็จะไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในทางเดินอาหารโดยใยอาหารนั้นจะมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นมีเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะคนที่มีไขมันในเลือดสูงๆนะคะอย่างเช่นตัวไขมันตัวร้ายตัว LDL นะคะในเลือดสูงๆคุณหมอก็มักจะแนะนำให้ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆเพื่อที่จะนำพาไอ้เจ้าตัวระดับคอเลนตัวร้ายๆตัวคอเลสเตอรอลตัวคอเลสเตอรอลร้ายๆหรือว่าเจ้าพลาคในลิ่มเลือดเนี่ยให้ไปพร้อมกับเรื่องของกระบวนการย่อยนะคะซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลแล้วก็เก็บกวาดน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเราไปด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะไฟเบอร์ก็จะลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักตัวได้คือลดความอ้วนได้ป้องกันมะเร็งได้นะคะปรับปรุงหน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแยกจำแนกแล้วก็จ่ายแจกว่าไฟเบอร์ที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำนั้นต่างกันอย่างไรแล้วก็มีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะขอขอบคุณทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลจากส่วนของมหาวิทยาลัยไม่โดนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคณะแพทยศาสตร์นะคะที่มอบข้อมูลดีๆให้กับทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะความแตกต่างของเจ้าตัวไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะไฟเบอร์ละลายน้ำนั้นก็คือไฟเบอร์ที่สามารถที่จะผ่านระบบทางเดินของอาหารไปได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องผ่านระบบการย่อยเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำนะคะไหลไปกากใยตรงนี้นะคะจะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำไปสำหรับไฟเบอร์ชนิดนี้จะกลายเป็นเจลนะคะคุณฟังนึกถึงเจลนะคะใสๆคล้ายๆกับว่าหนังจระเข้นะเจลแต่ว่าอันนี้เขาจะละเอียดกว่านั้นนะคะจะละเนียนไปพร้อมกับน้ำเลยค่ะแล้วเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำช่วยปรับระบบการย่อยให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเส้นใยประเภทนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดเสริมสร้างการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งผลดีต่อร่างกายของเราก็คือช่วยควบคุมเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราลดไขมันตัวร้ายนั่นเองลดลิ่มเลือดในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะแหล่งของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำนั้นนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่ร่างกายได้รับอาหารประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นถั่วต่างๆแอปเปิ้ลผลไม้เปรี้ยวๆแครอทคาบาเล่นะคะเขาก็จะสามารถที่จะมีไฟเบอร์ในตัวผักชนิดนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ผ่านกระบวนการเคี้ยวแล้วก็ย่อยสลายโดยเอนไซม์ในน้ำลายของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเข้าไปได้เลยนะคุณฟังก็จะต้องผ่านกระบวนการปรุงนะคะแล้วเราก็รับประทานแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็คือไฟเบอร์ที่ละลายพร้อมกับน้ำนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเรา

คราวนี้เราจะมาแยกแตกต่างนะคะอีกขั้วหนึ่งค่ะก็คือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะคะคุณฟังซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำก็คือไฟเบอร์ที่มีความสามารถในการที่จะละลายในน้ำได้ต่ำนะคะหรือว่าไม่ละลายเลยก็ได้ไฟเบอร์หรือว่ากากใยประเภทนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะเช่นเวลาที่เราคั้นน้ำส้มนะคะหรือน้ำผักที่มาพร้อมกากไฟเบอร์ประเภทนี้จะดึงดูดน้ำเข้าสู่กากอาหารจะช่วยการขับถ่ายนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นลดการท้องผูกได้เสริมสร้างคุณภาพลำไส้และการขับถ่ายในร่างกายของเราให้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะไฟเบอร์ชนิดนี้ยังส่งเสริมการตอบสนองต่ออินซูลินนะคะ อาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกับไฟเบอร์ละลายน้ำนั่นหมายถึงว่าเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่เหมือนกับอินซูลินนะคะหรือว่าทำหน้าที่ควบคู่กันไปกับอินซูลินในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะก็มีหลายๆชนิดด้วยกันค่ะเรามาดูนะคะว่าแหล่งของไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นอะไรบ้างมีอยู่ในข้าวสาลีค่ะคุณฟังหรือว่าข้าวโพดนะคะหรือว่าผักต่างๆถั่วเปลือกแข็งๆเผือกค่ะมันและขนมปังโฮวีตนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะรับประทานอาหารชนิดนี้ได้โดยทั่วไปนะคะประโยชน์ของไฟเบอร์นั้นก็เยอะมากๆนะคะอย่างเช่นช่วยควบคุมน้ำหนักตัวช่วยปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือดในขณะที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกติป้องกันโรคริดสีดวงทวารนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมสัญญาณความอิ่มของร่างกายทำให้เรารู้จักอิ่มเมื่อเราทำให้เราหยุดทานได้เมื่อเราอิ่มนะคะคุณฟังลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะและลดความเสี่ยงของเบาหวานต้องใช้เวลาในการเคี้ยวมากขึ้นช่วยให้การทานอาหารช้าลงและเป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารนะคะคุณฟังคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังขอแนะนำว่าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะคะแนะนำว่าไม่ใช่ว่าพอเราทราบว่าเรามีเรื่องของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้แล้วก็ไม่ละลายน้ำเราก็ไปรับประทานแต่ไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำหรือว่าละลายน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรับประทานไปพร้อมๆกันในปริมาณที่พอเหมาะพอสมดุลกันนะคะความเสี่ยงในการทานไฟเบอร์มากเกินไปก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการทานไฟเบอร์มากเกินไปจะมีผลข้างเคียงนะคะอย่างเช่นหากว่าเราทานมากเกินไปเราจะรู้สึกว่าท้องอืดแน่นท้องอึดอัดและก็ปวดท้องนะคะก็พบว่าผู้คนส่วนมากมักจะได้รับไฟเบอร์น้อยกว่าที่ต้องการหากว่าในปริมาณที่มากกว่านั้นส่วนมากก็จะน้อยนะคะจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นานๆครั้งที่เราจะท้องอืดท้องเรอท้องเฟ้อหรือว่าแน่นท้องใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณฟังนี่คือชีวิตประจำวันที่เราต้องควบคู่ไปกับกระบวนการทานอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็กากใยนะคะและข้อมูลตรงนี้นะคะมอบให้กับคุณฟังด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วยสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่ค่ะก็ฟังที่รับประทานสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ่งนะคะจะให้สังเกตกันนิดนึงว่าเมื่อคนได้รับประทานสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ่งกระบวนการย่อยของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเหตุผลไม่ยุ่งยากค่ะคุณฟังคำตอบก็คือว่าจากส่วนของหน้าที่ของแปลกกล้วยตราไวกิ่งที่จะเข้าไปดูแลความแข็งแรงของเซลล์ไม่ว่าจะที่บริเวณกระเพาะอาหารหูรูดต่างๆหรือว่าลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆเมื่อเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงการบีบตัวของลำไส้ใหญ่การทำหน้าที่ของลำไส้เล็กก็จะทำหน้าที่ไปได้โดยที่มีความสมดุลนะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อระบบการย่อยของร่างกายของคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสั่งซื้อสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญของฝากแล้วก็ของพิเศษจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนที่0625100560-9ค่ะผู้จัดนำเสนอบทเพลงจากเสียงของคุณดาวใจภัยจิตค่ะ

0: จริงหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังที่หลายคนก็คงจะทราบจากข้อมูลว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้างนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุขณะนี้นะคะก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในด้านอายุอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะ40กว่าๆนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะสนใจสมุนไพรแปลกล้วยราวัยเก่ง50กว่าๆก็มีเหมือนกัน60กว่าๆก็มีเหมือนกัน70กว่าๆก็มีเหมือนกัน80กว่าๆก็มีเหมือนกัน90กว่าๆก็มีเหมือนกันแต่100กว่าๆยังไม่เจอค่ะถ้าเผื่อว่ามีกรุณาโทรศัพท์มานะคะ0813346666ค่ะสายนี้มีรางวัลให้นะคะคุณฟังถ้า100กว่าๆเนาะก็ขอให้อายุยืนหมื่นปีนะคะแล้วก็เป็นอายุยืนพร้อมกับความแข็งแรงแล้วก็ความจำที่ดีด้วยนะคะคุณฟังคะก่อนที่จะอายุ75หรือเปล่านะไปเที่ยวกันซะนะคะก่อนที่จะเดินไม่ไหวก่อนที่ใจจะไม่สู้ก่อนที่ดูไม่เห็นก่อนที่เอ็นจะยึดก่อนที่จะกินแล้วรู้สึกว่าจืดๆก่อนที่จะเหนื่อยแล้วก็หอบก่อนที่จะชอบรำคาญแล้วก็ทำให้ลูกหลานเบื่อๆนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่จะอายุ75รีบทำอะไรซะก่อนนะคะก่อนที่จะไม่เหลือเพื่อนเพราะว่ามองไปข้างๆเขาก็เสียชีวิตกันไปหมดนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะลืมเลือนนะคะทำไงดีคุณฟังบรรยากาศแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะพออายุ70กว่า80กว่านี่หันไปดูเพื่อนๆหายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวนะคะแต่อย่าลืมว่ารายการนี้เป็นเพื่อนนะคะ0813346666ค่ะคุณฟังคะเผื่อว่าการเพิ่มเติมเพลงอาจจะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทางหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็รับชมได้นะคะผ่านทาง YouTube นะคะสุขภาพกับเสียงเพลงสายนี้โทรมาแล้วนะคะ0813346666เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอเปิดสายสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
1: ขอฟังเพลงส่วนเกินของดาวใจ
0: นี่ไงชอบคุณดาวใจกับเพลงนี้ใช่ไหมคะ
1: ชอบมากเลยคร
0: ับค่ะฟังอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่สนามบินน้ำครับ
0: ฟังชัดไหมคะ
1: นนทบุรีคร
0: ับ อ๋อฟังชัดนะคะ
1: ช
0: ัดครับโอเคได้เลยค่ะส่วนเกินดาวใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะส่วนเกินนะคุณฟังคุณดาวใจภัยจิตนะเราฟังเพลงนี้ทีไรก็จะต้องมีเพลงแก้ทุกครั้งไปนะคะคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เจ๊สวยมาแล้วเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังป้อมเพลงผมผมถูกใส่ร้ายให้ฟังได้ยินหรือเปล่า
1: ได้ย
0: ิน โอเค
1: ค่ะนี่คุณขอแผ่นไอ้แฟนซูบารุไงของไอ้รอนสระเบียบ
0: อ๋อของคุณดอนสระเบียบซูบารุนะคะได้เลยค่ะโอเคนะ
1: รอนสระเบียบจ้า
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเจ๊สวยนะแข็งแรงแข็งแรง
1: หรือเปล่าคะ
0: อะไรนะคะ
1: เฉากล้วยเลี้ยงอ่ะทำเองได้นะ
0: เฉากล้วยเหรอคะเจ๊สวยทำขายหรือทำทานเอง
1: ทำขายอ่ะขายดีมากเลยอ่ะ
0: โอ้มินเนอร์ล่ะถึงได้หอมมาถึงนี่เลยเฉากล้วยเนี่ย
1: กล้วยกินอร่อยแก้ร
0: ้
1: อนไหน
0: ใช่แก้ร้อนไหนแก้ร้อนไหนขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงไหน
1: หน้าบ้านเลย
0: หน้าบ้าน
1: เต็มเลย
0: หน้าบ้านตรงไหนตรงประตูน้ำอยู่ตรงไหนใกล้ๆอะไร
1: ไม่
0: ไป
1: ประต
0: ู
1: น้ำตรงอะไรอ่ะ
0: ตรง
1: บ
0: ุรพ
1: ลซอย19
0: ไงใช่อะไรนะคะอะไรซอย19นะ
1: บุรพลซอย19ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใครแวะไปนะไปอุดหนุนเฉากล้วยของเจ๊สวยนะคะโอเค
1: ได้เลยนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ใหญ่มือหมดเลยอ่ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ
1: ใหญ่นะ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดี
1: พูดยาวจัง
0: อ่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพูดสั้นๆเดี๋ยวจะพูดสั้นๆ
1: เออค่ะเกลือจะโทรเป็นชั่วโมงเลย
0: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต้องพูดสั้นๆจะได้ฟังเพลงเยอะๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยพอสไลด์แล้วสไลด์ไม่ได้ปิดก่อนนะขอบคุณค่ะอ้าวไปฟังเพลงกันส่วนเกินแล้วก็เจ๊สวยขอซูบารุมานะคะเชิญค่ะ

เพลงในแนวลูกกรุงแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เจ๊สวยแนะนำมาคือซูบารุนะคะหรือว่าชื่อเพลงดาวประดับใจในเสียงร้องของคุณดอนสอนระเบียบค่ะ

มีกันหลายๆเวอร์ชันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับซูบารุค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกบทเพลงที่ช่วยกันแนะนำความไพเราะแล้วก็ส่งให้ทั่วถึงกันนะคะผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคุณฟังขอหนึ่งเพลงนะคะแต่ว่าคุณฟังสังเกตว่าทุกท่านจะได้ฟังแล้วก็อิ่มเอมไปกับบทเพลงที่คุณฟังแนะนำด้วยนะคะขอบคุณทุกสายนะคะไม่ว่าวันนี้คุณฟังจะได้โทรศัพท์เข้ามาแนะนำเพลงหรือไม่หรือว่าพรุ่งนี้จะแนะนำเพลงเข้ามาหรือไม่หรือว่ามรืนนี้อาจจะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็นึกอยากจะฟังเพลงโทรศัพท์มาที่0813346666ฝากเพลงไว้นะคะผู้จัดจะได้ทำการบ้านแล้วก็นำมาฝากให้ฟังเป็นชุดๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะส่วนการสั่งซื้อแบบกล้วยตอไวกิ้งอันนี้ก็โทรศัพท์ได้เลยค่ะนะคะสั่งซื้อกันตั้งแต่ล่วงหน้านะคะจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดพลาดจากการสั่งซื้อสมุนไพรแบบกล้วยตอไวกิ้งแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่เราต้องการจะมอบให้ด้วยใจจริงแล้วก็ด้วยความรักด้วยความผูกพันด้วยความห่วงใย062ค่ะ5100560-9นะคะสั่งซื้อ10คู่สายนี้10หมายเลขนี้ได้ทั้งแปะกุ้ยตอไวกิ้งกล่องสีเขียวและกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่นะคะในราคาเดียวกันคือ260บาทค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซวยไซไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการนี่เองคุณสุนันท์นะคะอยู่ปีดีพนมยงค์41นะคะก็โทรเข้ามาสั่งคอร์ฟิน่า1กระปุกสาหร่ายแดงพรมีก1กระปุกค่ะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยสตรีวิทย์29นะคะแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโทรเข้ามานะคะบอกว่าฟังรายการอยู่เป็นประจำและฟังทุกวันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายมานานมาก
1: ต้องกินยาถ่าย
0: ต้องกินยาถ่ายยาระบายนะคะนะคะก็กินมาเป็นเวลานานถ้าไม่กินก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: นั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยนะครับก็เลยทำให้การย่อยอาหารย่อยไม่ได้อึดอัดกินก็จุกนะกินก็จุกไม่ย่อยก็ไม่ย่อยนะอาหารก็ไม่สามารถไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่ได้นะครับกากอาหารนะครับก็ทำให้ท้องผูกดันขึ้นนะมีกรดไหลย้อนนะอึดอัดนะครับคนเป็นโรคตับนี่อึดอัดไปทั้งตัวนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับติดเชื้อก็ง่ายนะครับ
0: ติดเชื้อง่ายนะก็มีคุณลูกค้าพี่ระเบียบนะคะ
1: ครับ
0: อยู่พี่ระเบียบนี้อยู่ที่อะไรนะคะฮาไทยราชนะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดแดงจัดส่งให้นะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กินมานานละหลายปีมากอาจารย์คะตั้งแต่เรายังจัดอยู่สถานีวิทยุ1ปน.ตอนนี้สถานีวิทยุปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วครับ
0: ค่ะปิดไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็น
1: ใกล้สนามบิน
0: คืนเขาเรียกว่าอะไรนะคืน
1: คลื่น
0: คืนคลื่นนะคะเพราะตรงนั้นจะใกล้สนามบินมากๆนะคะก็เลยปิดสถานีไปแล้วนะคะที่ก็มาใช้ประโยชน์ส่วนรวมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้านะคะพี่กับท่านก็ทานมาอย่างต่อเนื่องก็ยังทานอยู่นะคะแต่ก็ห่างๆเนาะ
1: ครับ
0: กินวันเว้นวันวันเว้น2วันนะคะก็สั่งทีก็อยู่ได้นานเหมือนกันหลังจากที่เคยเมื่อก่อนนี้ทานทุกเดือนค่ะอาจารย์คะชุดพรีเมียมพิเศษอ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะหลังจากนั้นก
1: ็พอเข้าที่แล้วก็
0: ค่ะ
1: ลงได
0: ้ลดลงได้นะคะถ้าเรากินไปแล้วประมาณ 4-5 เดือนนะเราก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจาก2เม็ดเหลือเม็ดเดียวนะคะกินวันเว้นวันกินวันเว้น2วันนะบางทีชุดหนึ่งก็ได้2เดือน3เดือนนะคะก็ขอบคุณพี่ระเบียบนะคะพี่สาวที่น่า

0: ษากับเรานะคะอาจารย์ภูริศแล้วก็แดงนะคะได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าหากผูกเขาเรียกว่าท้องผูกนะคะของเสียจะอยู่ในลำไส้เยอะอยู่ในร่างกายเยอะนะคะร่างกายก็จะหมุนเวียนของเสียนั่นแหละค่ะนะคะหรือบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเน่าอยู่ใน
1: ลำไส้นะครับปกติเรากินเช้าควรจะถ่ายเที่ยงกินเที่ยงถ่ายเย็นกินเย็นถ่
0: ายเช
1: ้
0: า
1: แต่คนท้องผูกบางทีอยู่กันถึง
0: 3วันนะคะ
1: บางคน7วันก็มี
0: ใช่ค่ะอย่างที่เราเคยฟังลูกค้าแดงก็แปลกใจนะว่าอยู่ได้ยังไงบอก15วันไม่ถ่ายขนาดแดงนะ7วันนะอาจารย์แดงแทบจะแบบไม่อยากอยู่เลยนะคะพอตอนที่จะถ่ายนะโอ้โหทรมานมากนะทวารจะฉีกเลยแหละเรานะไม่เคยคิดว่าการถ่ายไม่ออกนานขนาดนั้นนะมันจะทำให้มันทรมานตอนที่มันจะออกนะเดี๋ยวเกือบไม่ได้ไปหาหมออาจารย์นะคะแต่เผอิญว่าเขาบอกว่าให้ใช้สบู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันลำบากอึดอัดหายใจไม่ออกนะแบบเหมือนเพื่อนพ่อของเพื่อนอ่ะไม่ถ่ายนะอาจารย์เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ถ่ายอ่ะนะแล้วท้องนี่บวมแข็งมากบวมนะก็พอเราได้รู้นะคะเราได้รู้เราเอาอาหารเสริมไปให้เอาสมุนไพรไปให้เอาทั้งน้ำว่านทั้งไวต้าเซลล์ล้างตับไปให้ปรากฏเอาไปไว้แล้วก็วางไว้เฉย
1: ๆ
0: ไม่กินนะคะพอเห็นว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินก็ไม่กินทั้งน้ำว่านทั้งคือน้ำว่านในแดงจะให้เป็นเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็ไวต้าเซลล์เป็นเรื่องของตับปรากฏว่าก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะคะมันก็คงแข็งเป็นเม็ดกระสุนแล้วกระสุนใหญ่อะกระสุนใหญ่ออกไม่ได้นะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่า เขาก็เลยบอกว่าก็รักษาตามอาการนะคะไม่งั้นก็ต้องผ่าตัดแต่พ่ออายุมากแล้วเขาก็เลยว่าไม่ต้องผ่าเพราะไม่ผ่าคนเรามันออกไม่ได้นะอาจารย
1: ์
0: ของเสียอยู่ในลำไส้เขาก็บอกก็งั้นก็ฉีดยาตามอาการสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะแดงไปงานศพเนาะ
1: ครับ
0: แดงไปเห็น
1: ยาที่เราให้ไว้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ถ่าย
0: แดงมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละนะคะก็น้องให้อ่ะแดง
1: คือเราเห็นคุณค่า
0: เสียใจกับพ่อ
1: เขาเสียไม่เห็นคุณค่า
0: เขาไม่เคยรู้เรื่องของสมุนไพร
1: ครับ
0: ไม่เคยรู้เรื่องของอาหารเสริมนะคะที่จะแก้ไขเฉพาะจุดนะเราเองเราก็นะบอกพูดไม่ได้อะเพราะเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เชื่อเราก็เท่าที่เราทำได้ก็ถือว่าเราให้เขาดูแลแต่เขาไม่ได้ดูแลก็ทำได้แค่นี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้น
1: ฟังแล้วเข้าใจถึงจะเกิดความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราค่อนข้างจะให้ข้อมูลเชิงลึกนะให้ท่านได้จินตนาการตามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับนั้นคนที่ไม่ได้ฟังแน่นอนความเชื่อเขาจะไม่มีครับ
0: ค่ะในส่วนของการที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อจริงๆแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรือว่าบอกเขาไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราก็ได้แต่เป็นห่วงอยู่ห่างๆเนาะในส่วนของการเพราะงั้นแดงถึงมองว่าถ้าเป็นของฟรีแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้
0: คุณค่านะคะแดงก็กินบางคนไม่กินเลยบางคนกินมั่งไม่กินมั่ง
1: บางคนเอาไปให้คนอื่นกิน
0: ใช่ค่ะเราไปให้เนี่ยเขาไปให้คนอื่นกินเนี่ยเราก
1: ็ทั้งที่เขาเป็นคนป่วยอยู่
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาเอาไปแล้วเขากินเนี่ยเราก็มีประโยชน์แต่ถ้าเอาไปแล้วคนอื่นไม่กินต่อเนี่ยเพราะว่าอ้าวไม่กินดิเพราะคุณยังไม่กินเลยจริงไหมคะมันก็จะกลายเป็นอาละค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีของฟรี
1: คร
0: ับ นะเราก็เลยมองว่าเออ

0: นกันเองทั้งนั้นแหละแต่ไม่ว่ากันนะอาจารย์เหมือนบ้านที่บ้านแดงเองก็เหมือนกันที่แดงขายมาหลายปีมากอาหารเสริมนะแต่ที่บ้านเขาไม่เคยคือเขามองว่าแดงอ่ะอยู่วงการแว่นตามา 20-30 ปีจะมาอยู่สมุนไพรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่บ้านแดงนะ
1: ครับ
0: นะคะจนกระทั่งเขาป่วยแดงไปบังคับให้กินนะ
1: เขาถึงกิน
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเขากินแล้วเขาแบบโหทุกวันนี้นะเมื่อไหร่จะมา
1: เมื่อไหร่จะมาจะขอกิน
0: เมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาบอกติ๊ดนะนะก็ทุกวันนี้ก็คือพอเขากินแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขากินแล้วเขาแบบอย่างน้าแดงเนี่ยเขาผ่าตัดลำไส้มาน่ะผ่าตัดเป็นปีโอ้จะยกของก็ยกไม่ได้มันหนักมันเจ็บอ่ะเจ็บลำไส้อ่ะเจ็บแป๊บแป๊บคือพอยกนิดนึงก็เจ็บแป๊บแป๊บนะช่วงหลังเราเอาน้ำว่านไปให้กินอ่ะ6 ขวดอ่ะ
1: ครับดีขึ้น
0: โอ้โหเขาบอกยกของหนักอะไรทำงานหนักได้สบายใช่ค่ะนะคะจนทุกวันเนี่ยคือบางทีในแดงยกไปให้ทานกันทั้งบ้านเป็นลังๆนะก็กินกันแบ่งกันกินแล้วกันนะก็เอาที่เขาป่วยก็เหมือนเราอ่ะเราไม่ได้ว่าเขานะเพราะตัวเองเราก็เป็นไงเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเห็นแดงป่วยอ่ะเขาเอามาให้อ่ะแดงก็วางไว้เฉยๆเพราะแดงรู้ว่าไม่เชื่อจนกระทั่งเราหมดทางเลือกอ่ะเราก็ถึงได้กินพอกินแล้วอ้าวเป็นอย่างนี้นี่เองนะหลังจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยๆนะคะจนติดเลยค่ะมาไม่กินไม่ได้ไม่กินมันต้องการดูแลสุขภาพไงยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องกินนะคะอาหารเสริมทำไมเขาถึงมีขายกันทั้งในวิทยุใน
1: ทั่วโลก
0: ทีวีนะวิทยุทีวีหรือว่าในเว็บไซต์ออนไลน์นะคะในอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาขายอาหารเสริมกันเนี่ยเพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันจะต้องดูแลสุขภาพนะองค์รวมเพราะว่าร่างกายไม่สามารถอายุมากขึ้นร่างกายมันการเผาผลาญมันก็ล่าช้าลงช้าลงเรื่อยๆเพราะนั้นเราจึงต้องมีสารสกัดอาหารเสริมนะคะหรือว่าสารสกัดที่เราทานแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายมากนะคะแต่ถ้าเรากินยังถามว่ากินข้าวเนี่ยเรากินได้เยอะไหมกินเยอะเนี่ยแต่สารอาหารเขาก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับการที่คนเราจะลดความอ้วนแต่มากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลก็ไม่ลดหรอกนะคะหรือแม้ว่าจะออกกำลังกายมากแต่ว่าเรากินอย่างพวกแป้งน้ำตาลเยอะหน่อยเนี่ยก็ลงยากเหมือนกันนะคะเพราะสารอาหารพวกนี้เลือดมันหนืดไง
1: ครับกินเข้าไปก็ไปสะสมอยู่ข้างใน
0: ค่ะ
1: นั่นเองนะครับ
0: เอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ระเบียบโทรเข้ามานะคะก็บอกเรามาว่าอยากจะกินอาหารเสริมเนาะในส่วนของการดูแลสุขภาพก็คือเบลล่านะ
1: ครับ
0: เบลล่าก็1 ชุด 2 ชุดนะสั่ง2 ชุดเบลล่าคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมดลูกภายในนะคะแล้วก็ทำให้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องทำรีแพลนะคะให้สมุนไพรเบลล่าดูแล15 วันรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องของผู้หญิงนะคะสาววัยทองวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่ค่อยหลับงุดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมก็มาทานสมุนไพรไวทองเบลล่านะคะ1 ชุดนะคะมี2 อย่างมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะถ้าเป็นชุดพรีเมียมเบลล่าชุดพรีเมียมจะมีทั้งหมดอยู่3 อย่างมีเบลล่าคลอฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยล์นี่คือ3 อย่างเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมถ้าชุดพรีเมียมพิเศษอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณธนพงศ์อยู่เพชรเกษม80สั่งชุดพรีเมียมพิเศษมา1 ชุดนะคะก็คือมีทั้งเบลล่าคลอฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมิเนี่ยนะคะสั่งมา1 ชุดก็ได้4 อย่างนะคะ1 ชุดใหญ
1: ่ชุดที่
0: ขายดิบขายดีใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานควบคู่กันนะคะทานไปอย่างน้อยนะคะสำหรับคนที่จะทานชุดเบลล่าของเรานะคะอย่างน้อยต้อง2 เดือนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นซีสเนื้องอกนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ที่ขนาดของซีสของเนื้องอกนะคะที่มีว่าใหญ่เล็ก แค่ไหนหลายหลายเม็ดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตั้งแต่3เดือนถึง6เดือนนะคะก็ทานก็พูดกันไปนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการดูแลจุดๆไหนนะคะจุดไหนที่ทำให้เราสวยดูดีมีเสน่ห์เราก็ทานไปแล้วจุดไหนที่ทำให้เราข้อเข่าดีนะคะเราก็มีนะนะเกี่ยวกับแคโรแมกไนกันบำรุงกระดูกทานควบคู่กับคอโรฟิน่าจะดีมากเลยนะคะหรือทานควบคู่กับสาหร่ายแดงนะคะเรื่องของเส้นเอ็นเส้นยึดเนาะนะท่อเลือดเราด
1: ีท่อเลือดดีครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะคะภาวะหมายคนเป็นกระดูกพรุนกระดูกมีปัญหานะคะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเราก็ทานผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกนะคะเรามีสินค้าครบวงจรจริงๆใครที่อยากจะดูแลบำรุงดวงตาเราก็มีอาหารเสริมที่จะบำรุงดวงตาเพราะดวงตาของเรามีค่านะคะตาถ้าคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าโลกนี้มันสวยงามแต่เผอิญว่าเรามองไม่เห็นนะสิคะอาจารย์คะจะมีความรู้สึกว่ามันทรมานนะคะ
1: ช่วงปีใหม่นี่คนไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกนะถ้าสายตาดีนะเราก็มีความก็ยังมีความชื่นอกชื่นใจ
0: มีความสุขกับการมองเห็นกับการที่เราได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์สวยงามนี่ก็เป็นความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาด้านดวงตาเพราะบางคนปล่อยให้ดวงตามันเป็นผ้ามัวไปแล้วนะคะโดยเฉพาะต้อกระจกต้อกระจกเกิดจากตาเราได้รับแสงแดดแสงคือมันสว่างมากเกินไปนะคะแล้วเดิน
1: หน้าหนาวนี่ไอ้น้ำในอากาศมันน้อยความชื้นมันน้อยทำให้แสงมันแรงนะครับเพราะหน้าหนาวนี่สายตานี่กระทบต่อแสงอาทิตย์ได้อย่างรุนแรงนั่นเอง
0: ทั้งจริงๆแล้วก็ทั้งทุกหน้านะอาจารย์ถ้าแดดมันแรงมันจ้าแสงมันเข้าดวงตาเรามากๆทำให้ดวงตาของเรานี่มันคือมันไปทำให้เขาเรียกว่าม่านตาของเรามันต้องแบบหดตัวนะคะม่านตาคือได้รับแสงมากๆเนี่ยเราจะต้องหลายคนเนี่ยสังเกตไหมจ๊ะเวลาเราเจอแสงมากๆเราจะหลีตาเพื่อให้ตาเราได้รับ
1: แสง
0: น้อยลงเมื่อเราหลีตามากๆหลีตานานๆจะเริ่มละปวดที่หัวตาหัวคิ้วปวดที่ขมับนะคะแล้วก็ขึ้นสมองนะถ้าเรารับเนี่ยไปออกไปนอกพื้นที่นานๆออกกลับเข้ามาข้างในเนี่ยหน้ามืดเลยนะตาเรามันจะปรับแสงนะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นมากๆเนี่ยตาเราโดนแสงมากๆเขาเรียกว่ามันจะเป็นต้อกระจก
1: ครับ
0: นะคะเกิดจากการได้รับแสงแดดแสงอุลตราไวโอเลตนะมากเป็นระยะเวลานานแล้วต่อเนื่องนะคะแต่ตาเราก็ไม่ว่าจะเป็นต่อจอรับภาพประสาทตาเราก็จะเกิดการมีปัญหาในการมองเห็นสะสมไปเรื่อยๆเป็นต้อกระจกนะคะบางคนไปลอกแล้วก็พอเป็นเบาหวานด้วยนะพอไปลอกกลับมาอ่ะนะบางคนถึงขั้นต้องเสียลูกตาเลยทีเดียว บางคนไปลอกมาแล้วยังไม่บำรุงดวงตาคิดว่าลอกแล้วก็ลอกปุ๊บมันจะเห็นนะอาจารย
1: ์ครับ
0: เห็นแต่ทีนี้
1: เลือดก็ยังเลี้ยงดวงตาไม่ได้มากเหมือนเดิม
0: คือลอกแล้วมันสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปนานๆถ้าเราไม่ใส่แว่นไม่ป้องกันไม่มีอาหารเสริมบำรุงเขาไว้นะคะเขาก็จะกลับมาอีกแบบนึงคือ
1: หนักกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะบำรุงดวงตานะคะรักษาตาของเราเอาไว้ค่ะกล่องนึงทานได้1เดือนนะคะถ้าเป็นการบำรุงแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องตาหนักขึ้นแล้วเนี่ย2กล่องได้1เดือนนะคะก็สนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับแดงนะคะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเช้าเราก็คุยในส่วนของหลายๆโรคเนาะโดยเฉพาะโรคที่เราพูดกันทั้งโรคกระเพาะทั้งโรคตับนะคะทั้ง SLE นะคะทั้ง SLE ก็หนักเหมือนกันนะคนเป็นกันเยอะมากขึ้นนะคะเกิดจากระบบเลือดระบบไขกระดูกของเรานะคะเกิดการความเสื่อมขึ้นมา แล้วที่สำคัญที่โรคที่ตามมาตอนนี้ที่หนักๆมากขึ้นนอกจากโรคตับโรคมะเร็งแล้วนะอาจารย์โรคกระเพาะอาหารนี่ก็มีส่วนที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบางคนเป็นกระเพาะอาหารเป็นๆหายๆหายๆเป็นๆนะคะจนบางทีลามไปนะคะลามแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอักเสบเรื้อรัง
1: อ
0: ักเสบเรื้อรังกระเพาะอาหารหรือลำไส้ของเรานี่ค่ะเกิดการอักเสบเรื้อรังก็จะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเป็นหายๆแล้วเนี่ยต้องมาดูแล
1: ครับ
0: นะคะ
1: มาแก้ที่ต้นเหตุมาฟื้นที่ต้นเหตุกันนะครับเพราะโรคกระเพาะนะเกิดจากเลือดจางนะถ้าไม่ฟื้นเลือดจางกินแต่ยาเคลือบนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุครับ
0: ค่ะเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะดูแลร่างกายเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าส่วนผสมอวัยวะของเราไม่ใช่ส่วนผสมร่างกายของเรามีอวัยวะ32เราอย่าไปให้ใครเข้ามาตัดเหลือ30 31อย่างเงี้ยนะคะมันบางคนโดนตัดไปบางคนโดนตัดถุงน้ำดีบางคนโดนตัดเขาเรียกอะไรนะ
1: ตัดม้ามตัดถุงน้ำด
0: ี
1: ตัดไส้ติ่งนะครับตัดมดลูกนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยพอตัดไปแล้วเนี่ยนะมันเอาคืนไม่ได้นะร่างกายเราทดลองไม่ได้เราไม่มีอะไรนะครับนะบางคนก็ตาบอดนะก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็ต้องดูแลกันให้ดีที่สุดนะร่างกายส่วนไหนที่มันเริ่มสึกหรอมันฟ้องออกให้เรารู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเพราะลูกค้าหลายเข้ามานะคะก็ขอสั่งนาสาสาลาแดงพรมมิ1ชุดเอาเหมือนเดิมจ้ะเอาเหมือนเดิมนะคะเอาเหมือนเดิมนี่ก็คือคลอโรฟิน่า1สาหร่ายแดง1
1: คร
0: ับ นะคะคุณศรีเรนูนะคะอยู่ที่เพชรเกษมนะคะซอยเพชรเกษมอยู่เพชรเกษมบางแคเหนือนะคะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะคะโอเคขอบพระคุณนะคะในเรื่องของอันนี้ก็คือสั่งมาทางไลน์
1: ครับ
0: นะคะท่านมีไลน์เพราะไลน์มีกันไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังเมมชื่อแดงนะคะเดี๋ยวไลน์ขึ้นอัตโนมัติก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นเพื่อนในไลน์ในเฟซก็สามารถเป็นได้นะอันนี้ก็สั่งมา1ชุดคือคาราฟิน่า1สาหร่ายแดงผมมี1เดี๋ยวโอนให้นะคะเอาล่ะค่ะใครที่อยากจะดูแลส่วนต่างๆของร่างกายจุดไหนโทรเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราก็มีสินค้าครบวงจรนะเป็นโรคกระเพาะลำไส้หรือว่าอยากจะล้างตับเกิดมาทั้งทียังไม่เคยล้างตับเลยก็มาล้างกันบ้าง1โดสนะคะตอนนี้1โดสก็มี2กระปุกทานได้1เดือนโทรเข้ามาค่ะพูดคุยกับแดงแล้วหรือสั่งผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับนะก็ต้องดูแลละครับนะเพราะถ้าเราปล่อยไว้นะก็เป็นปัญหาให้กับตัวเรานั่นแหละครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็มาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณมณีรัตน์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณมณีรัตน์นะคะอยู่แถวสวนผักค่ะอาจารย์คะ
2: ครับ
0: ก็สั่งล้างตับมา2นะคะสั่งน้ำว่านด้วยขอแถมดวงตาได้ค่ะนะคะ
2: นะดวงตาแรกๆนี่นะยังไม่มีคนรู้จักนะครับเราก็แถมให้คนละแผงคนละแผงนะก็ตอนนี้ก็ดังไปเลยนะครับนะบางคนก็บอกว่ากินมาหลายตัวแล้วไม่ดีขึ้นนะครับพอกินของเราก็ดีขึ้นนะที่เราดีขึ้นเพราะเรารู้ว่านะสายตาเนี่ยนะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานี่สำคัญนะถ้าท่อเลือดเล็กมันก็ไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเราก็เลยใส่สาหร่ายแดงลงไปนะครับทำให้ท่อเลือดทุกส่วนในร่างกายนะโดยเฉพาะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะมันยืดหยุ่นดีขึ้นนะทำให้สารอาหารเข้าไปสู่ดวงตาได้ดีนะครับก็เลยได้ผลชัดเจนทันใจรวดเร็วครับ
0: ค่ะนะคะอ้าวค่ะก็มีหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องมาดูแลกันเองเนาะนะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นะคะอ่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านนะคะที่เมื่อกี้ไลน์เข้ามาก็เมื่อกี้โทรเข้ามาคุณมณีรัตน์เนาะคะแล้วเมื่อกี้ไลน์เข้ามาคุณศรีเรนูอยู่บางแคนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวค่ะ
2: ครับนะก็สามารถดูใน YouTube ได้นะครับนะเช่นพิมพ์คำว่าสวยใสไวทอง
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะนะโรคตับใครเป็นโรคตับตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับก็คือคนที่ถ่ายลำบากเนาะถ่ายยากนะคะมีปัญหาเรื่อง
2: ของกินก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออก
0: ค่ะ
2: นะครับนี่คือคนเป็นโรคตับแล้วนะครับนะซึ่งโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับตับตันมากนะครับนะเราปล่อยให้ตับตันนานๆก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งนะครับเพราะแค่คุณท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยนั้นก็ต้องล้างต
0: ับนะคะอาการนี่คือคนที่มีภาวะเป็นโรคตับก็กินข้าวก็ไม่ค่อยได้กืนก็ไม่ค่อยลงนะคะสำหรับเบื่ออาหารมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยมันไม่ย่อยนั่นเองนะคะ
2: ครับ
0: หรือบางทีจะมีการง่วงเหงาหานอนกลางวันก็อยากจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงบางคนก็มีปัญหาเรื่องคลื่นไส้ด้วยอาเจียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถึงขั้นอาเจียนเนี่ยบางคนอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะนะคะเนื่องจากว่าก
2: ระเพาะเป็นแผลนะครับ
0: คือที่อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าความดันในตับมันสูงทำให้หลอดเลือดดำเนี่ยในหลอดอาหารที่มีความดันสูงเนี่ยถ้าหากมันได้รับความดันสูงมากก็จะทำให้หลอดเลือดดำมันแตกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอาเจียนเป็นเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะลดลงนะคะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นแล้วก็ติดเชื้อง่ายขึ้นคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอาการที่สำคัญที่เราบอกว่าเราเป็นโรคตับนะคะก็แน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะคะบางทีรู้สึกว่าร้อนวูบวูบวับวับนะคะบริเวณช่องอกนะคะรวมไปถึงอาการที่อาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องท้องนะคะซึ่งเป็นที่มาของอาการเขาเรียกว่าปวดท้องน้อยบางคนเขาเรียกปวดตับ
2: ครับ
0: อาจารย์ครับอาการปวดตับเนี่ยนะคะ
2: คือมันจุกแน่นนะครับเอามือไปวางยังรู้สึกว่าหนักเลยนะครับมีลูกมีหลานมานั่งทับนี่อึดอัดนะครับนั่นคืออาการของตับแล้วนะครับ
0: นะคะนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคตับนี่คือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าตับเสื่อมนะตับเสื่อมมันก็จะมีปัญหาตับเสื่อมตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะเกิดจากบางคนกินเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ มาเป็นระยะเวลานานนะคะตับเกิดการอักเสบเป็นตับเรื้อรังตับแข็งตับแข็งนี่คือมันจะเป็นมะเร็งแล้วเนาะนะคะคนที่เป็นตับแข็งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตับแข็งเนี่ยมันเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่น่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาโรคตับคืออวัยวะของเรานะคะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันซ้ำๆซากๆเช่นดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะซ้ำๆซากๆน่ะตับเราก็ได้รับอันตรายนะคะเหมือนกันเพราะว่าท้องคือคนที่เป็นโรคตับมันจะมาออกฤทธิ์ก็คือมันตับมันเหลือแค่นิดเดียวเองนะ
2: พอประสิทธิภาพในการทำงานเหลือนิดเดียว
0: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นโรคตับนะคะเราต้องมาดูว่าใครที่เป็นโรคตับนี่เราต้องมาแน่นอนต้องมาดูแลเรื่องของตับของเรานะคะว่าตับมันสามารถฟื้นฟูเองได้นะแต่ว่าเราต้องมาดูแลนะคะพฤติกรรมที่เรากินแล้วทำให้ตับเรามีปัญหาคือยาค่ะยาบางชนิดส่งผลไปถึงตับโดยเฉพาะคนที่กินยาปฏิชีวนะนะเป็นระยะเวลานานเช่นยาเบาหวานยาความดันนะคะอันนั้นก็เป็นทั้งโรคไตด้วย
2: ยาเพิ่มสภาพตับทั้งเพศด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับมีผลต่อตับหมดนะครับ
0: ค่ะ
2: ใครที่กินเป็นประจำสังเกตว่ายิ่งต้องเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยนะครับนั่นคือไปสะสมในตับทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะแล้วก็พวกที่มีสารพิษสารเคมีสารเขาเรียกว่าสารเคมีสารพิษนะคะยาฆ่าแมลงบางทีเรากินอาหารเรากินผักไปเงี้ยมันมียาฆ่าแมลงมีสารเคมีนะคะแล้วก็สารพิษบางชนิดที่เข้าสู่ร่างกายของเรามันเป็นสาเหตุทำให้ตับอักเสบได้อย่างเช่นพวกสารกำจัดพืชนะคะสารหนูนะหรือว่าอาจจะปนเปื้อนมากับในผักในผลไม้รวมถึงการน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะควรหลีกเลี่ยงหรือบางทีน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยบางทีเราเทราดอาจารย์แล้วมันฟองขึ้นแล้วก็กลิ่นมันเข้าจมูกมันเข้าไปสะสมเราหายใจเข้าไปเนี่ยแน่นอนปอดเราได้รับผลกระทบแน่นอนตับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าเกิดว่าเราจะล้างห้องน้ำทุกวันนี้แมสเราต้องใส่นะนะคะช่วยกรองได้บ้างนะคะสำหรับแมสหรือว่าเลือกการทำความสะอาดที่ปราศจากสารอันตรายต่อร่างกายนะคะอีกส่วนหนึ่งของที่จะต้องดูแลตับก็คือเรื่องของไขมัน
2: ครับ
0: ไขมันพอกตับนะคะในร่างกายเรามีไขมันส่วนเกินเป็นจำนวนมากหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดจากสะสมที่ตับจนนำไปสู่โรคคือไขมันพอกตับและส่งผลไปยังตับอักเสบเรื้อรังนะคะจนนำไปสู่ภาวะของเรียกว่าตับแข็งเหมือนกันไขมันพอกตับก็เป็นตับแข็งได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเป็นโรคอ้วนหรือเป็นเบาหวานนะคะพวกเราก็ต้องมาหันมาส่งมาเขาเรียกว่ามาใส่ใจฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองหรือเรื่องอาหารพวกที่มีไขมันสูงหรือว่าไขมันทรานนะคะเช่นขนมกรุบกริบขนมทอดกรอบทอดแล้วทอดอีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นต้องออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าจะดูแลตับด้วยก็ต้องออกกำลังกายนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแอลกอฮอล์ด้วยน้ำอัดลมด้วยพวกนี้งดได้งดเลิกได้เลิกนะคะแล้วก็พวกเบียร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็น้ำตาลที่มีผลต่อตับเยอะก็คือน้ำตาลแน่นอนน้ำตาลมันมากเกินไปก็ย่อมไม่ดีต่อฟันต่อน้ำหนักตัวนะคะที่มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะยังน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อตับ
2: ตับอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะทั้งตับใหญ่ตับอ่อนด้วยแล้วก็มีระดับน้ำตาลสูงก็ทำให้เกิดสะสมไขมันในตับนะคะจนกลายเป็นโรคไขมันพอกตับนะแม้ในผู้ที่เขาบอกไม่อ้วนก็เป็นได้นะถ้ากินน้ำตาลกินน้ำตาลเยอะๆอะไรต่างๆอ่ะล่ะค่ะใครไม่อยากจะเป็นไขมันพอกตับไม่อยากจะเป็นโรคตับล้างตับกันด้วยไวต้าเซลโกนะคะ1โดสทานได้1เดือนฮะ2กระปุกทานได้1เดือนก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 0607 054 ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะมีอีกบางอย่างนะจันเกี่ยวกับเลือดเนี่ยแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เราเป็นโรคตับได้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: โดยเฉพาะเลือดเนี่ยนะคะการใช้เข็มซ้ำๆนะคะหรือเห็นไหมคนที่เขาติดยาเสพติดอาจารย
2: ์ครับ
0: เขาใช้เข็มที่ฉีดยาเสพติดเข้าไปนะคะ
2: ในเส้นเลือด
0: ในเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดการติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C ด้วยนะอาจารย์นะคะก็เลยและก็การใช้แปรงสีฟันเงินไกตัดเล็บหรือมีดโกนร่วมกับผู้ที่เขาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ยเพราะเนี่ยนะพังบางทีก็ได้รับเชื้ออาจจะทำให้เป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้ในที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปใช้สิ่งของนะคะร่วมกับคนที่เขาเป็นไวรัสตับนะคะก็จะส่งผลให้คนที่ไม่เป็นกลายมาเป็น
2: คนที่เป็นได้
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะแปรงสีฟันมันแปรงแล้วมีเลือดออก
0: ค่ะ
2: นะก็ทำให้มีคราบเลือดติดที่แปรงสีฟันถ้าไปใช้ซ้ำกัน
0: ค่ะไม่ได้นะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพตับเนี่ยนอกเหนือจากการเลี่ยงพฤติกรรมการทำร้ายตับที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่เราพูดไปนะคะก็ต้องเราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาดูว่าเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราล้างตับนะคะเพื่อให้ตับเราได้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีการทำงานของตับก็จะได้ดีขึ้นถ้าตับเราดีอุจจาระเราจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวสีเหลืองลื่นรอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายทุกวันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากินยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะนั้นการกินยาถ่ายยาระบายมันเป็นการไปบล็อกตับนะคะ
2: ทำให้ตับยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นไปอีก
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลตับเนี่ยนะคะเรามาดูแลกันโดยใช้สารอาหา รอย่างไวต้าเซลโกของเราเนี่ยเป็นสารอาหารที่จะ
2: มีสารอาหารมีจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
2: นะครับซึ่งจะไปช่วยในการล้างนะเหล่านี้ออกมาครับ
0: ค่ะล้างสารพิษสารเคมีให้ออกจากตับนะคะแล้วก็ไปบำรุงตับของเรานะให้ตับเราแข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตับก็โทรกันเข้ามาอยากจะดูแลไตนะคะไตของเราเนี่ยนะคะก็จะมี เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆไตของเราเนี่ยหน้าที่ของไตเนี่ยมันก็จะมีหน้าที
2: ่ฟอกเลือด
0: ฟอกเลือดนะคะ
2: ฟอกเลือดดำให้กลายมาเป็นเลือดแดงใหม
0: ่ค่ะคนเรามีไตอยู่สองข้างนะคะหน้าที่สำคัญของไตคือการขับของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกทางปัสสาวะนะคะทำให้ร่างเลือดแล้วก็ร่างกายของเราสะอาดของเสียที่ไตต้องขับออกนะคะส่วนหนึ่งมาจากการเผาผลาญอาหารในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าคนเราไม่มีไตหรือว่าไตวายหยุดทำงานของเสียเหล่านั้นก็จะค้างๆอยู่ในร่างกายค้างในเขาเรียกว่ากระแสเลือด
2: ครับ
0: ใช่ค่ะในกระแสเลือด
2: ทำให้ติดเชื้อง่าย
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะคะสาเหตุคือบางคนก็ทานอาหารโรคจัดมากๆนะคะอาหารรสจัดมีความดันมีเบาหวานนะคะทานยาปัดเคมีเป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็คือทำให้เราเป็นโรคตับนะคะวิธีการดูแลการเราดูแลเราก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอแต่ไม่ใช่มากเกินไปนะคะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะจะไม่ใช่ว่ากินแบบอาหารที่ดีมีประโยชน์มันนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าเราเป็นโรคไต1ปัสสาวะผิดปกติ
2: ครับ
0: เช่นปัสสาวะกลางคืนบ่อย
2: ๆครับ
0: ปัสสาวะน้อยลงแสบขัดเวลาปัสสาวะหรือว่ามีเศษนิ่วปนออกมาที่ปัสสาวะบางทีจะมีเลือดปนมีสีเลือดนะคะมีปัสสาวะมีฟองมากๆนะคะนี่คือสัญญาณบ่งแล้วว่าเราเป็นโรคไตร่างกายก็จะบวมน้ำค่ะอาจารย
2: ์ครับ
0: นะคะ
2: เท้าบวมเริ่มเท้าบวม
0: ใช่
2: ใต้ตา
0: ค่ะรอบตาจะบวมหน้าจะบวมนะคะเท้าจะบวมนี่แหละคืออาการบวมน้ำแล้วก็มีอาการปวดบริเวณบั้นเอวใครที่ชอบปวดบั้นเอวบ่อยๆนะคะมีภาวะนะใกล้จะเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตละนะคะแล้วก็มีความดันสูงแล้วก็ตัวเนี่ยจะซีดหน้าตาจะมองคล้ำอ่อนเพลียนะคะคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะบางทีก็มีอาการคันตามเนื้อตามตัวปลายมือตะปลายเท้าจะเป็นตะคริวบ่อยด้วยนะอาจารย
2: ์ชาครับ
0: นะขาดสมาธิในการทำงานนี่คือคนที่มีภาวะที่เขาบอกว่าจะเป็นโรคไตนะคะแล้วคนที่เป็นไตวายเป็นยังไงแน่นอนไตวายเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือว่าการใช้ยาเป็นระยะเวลานานที่เราบอกทั้งยาความดันยาเบาหวานอะไรต่างๆเป็นเวลานานหรือว่าการได้รับสารพิษหรือเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรงบริเวณไตนะคะหรือว่าไตเสื่อมตามอายุก็แล้วแต่บางคนเนี่ยจะเสื่อมเร็วก่อนอายุนะคะบางคนต้องอายุนานขึ้นนะกินเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะเกิดจากอันนี้คือเกิดการเป็นไตวายนะคะส่วนไตอักเสบเป็นยังไงอาจจะเป็นมาจากเรื่องของพันธุกรรมการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสการอักเสบจากโรคในระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆภูมิคุ้มกันก็คือพวก SLE พวกกินยานานๆอาจารย์ SLE ลูคีเมียทาลัสซีเมียอะไรพวกเนี้ยนะคะจะเป็นโรคที่เขาต้องกินยากดภูมิยาภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนะคะแล้วมาถึงกรวยไตอักเสบบ้างกรวยไตอักเสบนี่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะอีโคไลท์นะคะท่อปัสสาวะมันจะมีการอักเสบกรวยไตอักเสบอย่างเพื่อนแดงอ่ะเป็นกรวยไตอักเสบนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหมอเขาให้นอนคือเขาเป็นมากจนกระทั่งต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเพราะที่ทำงานน่ะเขาให้หยุดแค่เดือนเดียวพอทางนี้เขาเป็นกรวยไตอักเสบหยุดหนึ่งเดือนยังไม่หายไงพอยังไม่หายก็ต้องกลับมาทำงานพอกลับมาทำงานร่างกายไม่ไหวอาจารย์คือไม่ไหวเขาก็ไม่ให้ลาหยุดแล้วไง
2: ครับ
0: ก็ต้องลาออก
2: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลาไปแล้วเดือนนึงอ่ะนะคะคือเราก็เข้าใจในเรื่องของของเจ้าของธุรกิจนะองค์กรก็ต้องทำงานให้เขาเขามีกำหนดให้ลาหลังจากนั้นคุณก็ลาคือ
2: ยังทำงานไม่ได้ก็ต้อง
0: ถูกต้องค่ะต้องลาออกนะคะก็เลยต้องลาออกมานะคะมาดูแลตัวเองอันนี้เพื่อนแดงโดยตรงเลยเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันเลยนะคะเป็นกรวยไตอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดปวดเอวปวดกับตรงช่องคลอดอ่ะนะคะอยู่ตลอดเวลาปวดกระเพาะเขาเรียกกระเพาะ
2: ปัสสาวะ
0: อักเสบด้วยนะคะอันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ได้ออกมาแต่ก็ดีนะเขาออกมาเขามาเปิดร้านอยู่ในที่ร้านของเขาเองเลยเปิดร้านแว่นทำเองเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีมันปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบทางเดินปัสสาวะอุดตันไงเพราะคนเป็นกรวยไตอักเสบมันจะมี
2: การบวม
0: ใช่ค่ะ
2: จนปิดรูปัสสาวะ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็บางคนก็เกิดนิ่วในไตด้วยนะคะนิ่วในไตเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดี
3: ค่ะ
0: คุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะอุ้ยหายเงียบหายไปนานเนาะคิดถึงจ้ะ เป็นยังไงบ้างคะ
3: ได้ฟังกันในอย่างละขวดที่
0: อ้าวชื่อไหนบ้างคะ
3: ไอ
0: ้คาราฟิน่าสาหร่ายแดง
3: จ้าคู่หนึ่ง
0: อ๋อคู่หนึ่งเลยจ้าเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะ
3: ราคาเท่าไหร่อ่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวราคาก็ราคาก็พิเศษให้อยู่แล้วสักครู่นะคะจ้านะคะเดี๋ยวสักครู
2: ่ครับนะก็เป็นคู่ฮิตนะครับซาลาแดงกับคอฟฟีน่านะว่าทำให้ท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นต ทำให้เม็ดเลือดนะไม่เป็นเลือดจางนะส่งผลให้จะไปฉีดโควิดก็มั่นใจนะแล้วที่สำคัญคือนะเมื่อท่อเลือดกระจายตัวไปทั่วนะริ้วรอยต่างๆก็ตื้นขึ้นสั้นลงนะบางคนนี้ทำไมทานไปหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับเพราะท่อเลือดมันสร้างใหม่ขึ้นมานะครับท่านสังเกตนะส่วนไหนที่โดนแดดทำไมส่วนนั้นเหี่ยวย่นนะสังเกตได้เลยหลังมือโดนแดดหลังมือเหี่ยวหน้าโดนแดดหน้าเหี่ยวนะพอทานกู้นี้ไปนะครับรอยเหี่ยวย่นตื้นขึ้นสั้นลงนะครับทำให้ดูดีขึ้นนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งเราได้พิสูจน์มาเยอะนะหลายท่านไม่เชื่อก็ลองทานนะชุดที่สองท่านเริ่มดีขึ้นแล้วนะเดือนแรกก็ถือว่ามันไปปรับสมดุลก่อนนะอาจจะยังไม่ได้นะยิ่งถ้าทานสารแดงคลอฟีนาแล้วทานเบลล่าด้วยนะคุณผู้หญิงจะชอบชุดนี้มากนะก็จะทำให้ภายในสะอาดภายในดีนะหน้าตาอ่อนเยาว์นะครับครับก็โทรมาได้นะครับปรึกษากันนะครับใครมีอาการยังไงโทรมานะครับท่านสามารถนะโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยครับ087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับมาปรึกษาพูดคุยกันครับก็โรคต่างๆนะครับนะฟังรายการของเราทุกวันนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มซึมซับแล้วก็เราจัดสมุนไพรให้กับตัวเองได้นะครับบางคนโทรมาก็สั่งเลยนะรู้เลยว่าต้องทานตัวไหนบ้างครับก็มาปรึกษากันนะครับนะรายการของเราก็มีทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับต่างวัดก็มีหลายสถานีนะท่านใดที่อยากทราบนะโทรมาสอบถามได้นะครับหรือถ้าท่านจะดูใน YouTube นะครับท่านก็พิมพ์คำว่าสวยใสวัยทองนะครับก็จะพบเรา2คนนะครับอยู่ในนั้นนะครับเอาละครับเวลาหมดลงอีกแล้วนะครับย้ำเบอร์อีกทีครับนะโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับอีกครั้งนะครับ087 06 07 054นะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงต้องกินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้พบกันนะคะทางคลื่นของวปท AM 792นะคะในค่ำคืนของวันศุกร์ซึ่งท่านก็ได้ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเรามีออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีนะคะในช่วงหัวค่ำเนี่ยผ่านมาที่ 89.0 เป็นแม่ข่ายมาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วก็ยังมีทีมงานของสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งจัดคู่ขนานกันนะคะจะเป็นภาคกลางวันกลางคืนมีท่านได้ฟังต่อเนื่องนะคะจะมีจาก 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101ในเครือข่าย KCS Radioและทางระบบ AM นะคะท่านสามารถรับฟังได้แต่ในช่วงดึกที่นี่ก็วปท AM 792มีเจ้าแววดำเนินรายการนะคะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย9โมงถึง6โมงเย็นเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านมาตอบปัญหาสุขภาพท่านก็สามารถเลือกรับฟังและจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายภาวะการเจ็บป่วยนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666แล้วก็ยังมีในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพที่ท่านได้ฟังเพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยได้รับคำแนะนำได้รับกำลังใจที่จะนำไปปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะคนเราเมื่อเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราสามารถที่จะอยู่กับอาการของโรคได้อย่างใช้ชีวิตมีความสุขปกติได้ถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเป็นเบาหวานต้องลดในเรื่องของน้ำหนักควบคุมอาหารจำกัดปริมาณการกินจากที่เราแนะนำหรือใครที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินนะคะการที่เราดูแลในเรื่องของการกินเป็นสิ่งสำคัญถ้าอยากจะสมองดีการจดจำแม่นยำนะคะเราต้องนอนให้พอร่วมกับการออกกำลังกายถ้าไม่อยากแก่เร็วแล้วก็เสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งคนเราเนี่ยนะคะในเรื่องของการชะลอความแก่เนี่ยมันจะต้องดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงการนอนให้ได้เพียงพอเนี่ยนะ

างกายที่ดีแต่ก็ไม่ควรนอนมากจนเกินไปบางคนนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่นอนไม่หลับหลับตื่นตื่นอันนี้ก็ไม่ใช่คุณภาพการนอนที่ดีควรนอนหลับลึกหลับสนิทเพื่อทำให้ป้องกันปัญหาสมองเสื่อมป้องกันเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะแล้วออกกำลังกายใน1สัปดาห์เนี่ยออกกำลังกายแบบที่เรามีแรงต้านสัก 1-2 วันจะดันกำแพงก็ได้นะคะบางคนวิดพื้นอาจจะไม่ถนัดหรือว่านั่งบนเก้าอี้นะคะแขวนแขนขายางยืดหรือว่าท่านที่ปั่นจักรยานนะคะการเดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วหลังอาหารเนี่ยเดินสัก10นาที15นาทีคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะได้นำไปใช้ได้เลยทันทีนะคะท่านจะซ่อมเซลล์ให้แปะกล้วยตราไวกิ่งไว้ดูแลในเรื่องของการชะลอความเสื่อมร่วมกับการที่เราปฏิบัติตามคำแนะนำจากที่มีรายการสุขภาพกับเสียงเพลงแนะนำท่านเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่แก่ก่อนวัยนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮอร์เป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปดูแลชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะกับการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่10เบอร์10ผู้สาย0625100-569 นะคะเอาวันนี้เสียงเพลงที่เริ่มรายการค่ะมอบให้คุณผู้ฟังที่อยู่กันในภาคกลางคืนวันนี้นะคะให้ฟังเสียงของก้านแก้วสุพรรณค่ะสโนน้อยเรือนงามทูลทองใจมุนเมืองเหนือฟังเสียงของระอองดาวสุธนบุญกับเสียงเพลงสาวท่ายางค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเราต้องรักษาเรื่องของมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะว่ามันจะลดลงในวัยที่เราเพิ่มมากขึ้นเขาถึงให้เสริมโปรตีนในทุกมื้ออาหารเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงระบบการเผาผลาญเราก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องของการอ่อนแรงหรือว่าอาจจะเดินนะคะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะมีแรงแขนขาเราเนี่ยนะคะพยายามที่สร้างมวลกล้ามเนื้ออาจจะเป็นการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ออกกำลังกายนะคะยกดัมเบลยกขวดน้ำเนี่ยนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะคะได้รับการฟื้นฟูซ่อมแซมให้มันไม่สึกหรอจากการที่เรากินโปรตีนแล้วเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะระบบเผาผลาญดีขับถ่ายดีอยู่ในที่อากาศดีๆแล้วกินอาหารให้ร่างกายเราได้รับทั้งสารอาหารที่มีโปรตีนทุกมื้อเนี่ยเราควรกินโปรตีนนะคะวันนึงเนี่ยเอากะระยะสักวันละ100กรัมจริงๆให้กินน้ำหนักตัว1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่วันนึงเนี่ยเรากินสัก100กรัมแต่ละแบ่งในแต่ละมื้อนะคะกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือบางคนกิน2มื้อยิ่งเป็นเบาหวานเนี่ยเราทานสัก2มื้ออย่างท่านทานก่อนเที่ยงท่านอาจจะกินสัก10โมงนะคะมันจะได้แบ่งได้2มื้อในระยะห่างเนี่ยมันก็จะได้ไม่หิวบ่อยแล้วก็ไปกะระยะในช่วงของการกินมื้อเช้าตามความเหมาะสมแต่ถ้าเราทำงานกลางคืนเราก็อาจจะต้องตื่นเช้ามาเนี่ยอาหารมื้อแรกภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารเช้าเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานคนทำงานกลางคืนกลางวันเนี่ยมันก็ต้องใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะถ้าท่านทานมื้อเช้า10โมงแล้วไปทานอีกมื้อหนึ่งเนี่ยสักประมาณ 4-5 โมงเย็นหลังจากนั้นเนี่ยก่อนนอน4ชั่วโมงเราก็จะไม่ทานอะไรเลยเพื่อที่จะให้ร่างกายได้มีเวลาพักตับมันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะคะจะได้พักบ้างเพราะอินซูลินจะหลั่งตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งการนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้มันก็เป็นอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็กลายเป็นเบาหวานเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็จะทำให้มีปัญหาสายตาพร่ามัวชาตามประสาทมือเท้าหรือว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยการลดพุงลดโรคลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้นะคะต้องมีวินัยในตัวเองกับความคุ้นชินที่เราเคยกินของหวานเราต้องลดลงนะคะจำกัดปริมาณการกินทำ IF ได้เนี่ยมันจะช่วยในการทำให้น้ำหนักเราค่อยๆลดลงจากไขมันที่มันลดลงนะคะและเสริมไวเฮิร์บเนี่ยไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพราะมันเป็นส่วนผสมผักหลากหลายชนิดที่ไปช่วยทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นไม่เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินนะคะวันนี้ไวเฮิร์บมีบรรจุ30แคปซูลแปะกล้วยตราไวกิ้งมี30เม็ดไปชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากกาแฟนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีแปะกล้วยผสมด้วยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลผสมคนเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องนึงของกาแฟจะมี15ซองราคา260บาทนะคะสั่งซื้อไปที่คลินิกหมอชำนาญค่ะที่062-5100-560-569ให้ฟังเสียงหยาดนภาลัยนะคะทุ่งรวงทองร่มฟ้าป่าซางจากเสียงของเสรีรุ่งสว่าง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ไม่ว่าจะเป็นแปะกล้วยตราไปกินกล่องสีเขียวป้องกันโรคหลอดเลือดท่อเลือดสโตรกและแก้ไขพวกท่อเลือดทั้งหลายแหละนะครับเป็นปัจจัยสำคัญทุกคนไม่เป็นไรต้องกินป้องกันไม่ให้เกิดการเลื่อมเลือดอุดตันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย
0: ์เ
1: ออผมฟังอาจารย์ทุกวันใน2เดือนเนี่ย
0: แล้วทำแล้วคุณว่าดีไหมล่ะ
1: ผมเริ่มทำไอ้แบบอาจารย์พูดเดี๋ยว2เดือนเนี่ยผมลดไปเกือบจาก58ตอนนี้เหลือ5เมื่อกี้ช่างเหลือ55.7เองครับ
0: โอ้โหแล้วรู้เปล่าอาการปวดซึมๆที่เข่ามันก็ดีขึ้น
1: ไม่เป็นแล้วครับไม่ปวดแล้ว
0: เออแล้วอาการมัน
1: คุณจะสุดยอดมากเลย
0: คุณจะคล่องขึ้น
1: ครับ
0: กินแบบคนมีสติไม่ใช่คนแบบคนมีสตังค์
1: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์พอคุณกินหายหิวหรือทำท่าจะหิวก็หยุดกินซะหมดเรื่องไม่ตายหรอกครับไม่มีใครตายแม้กระทั่งหมาข้างถนนเนี่ยโดยอดอาหารตายคุณเคยเห็นหมากินแล้วมันอดอาหารตายไหมกันหมาเน
1: ี่
0: ยแต่คนกินมากจนไปจนบอลลูนบายพาสจนสโตรกขึ้นมาเนี่ยมะเร็งขึ้นมาเนี่ยเกิดจากความอ้วนทั้งนั้นแหละครับ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: แล้วผมพูดนี่ยาไม่มีความหมายเลยสำหรับรักษาโรคพวกนี้เพราะมันแก้ไขเฉพาะลดตัวเลขครับ
1: ใช่อาจารย์รู้ป่ะไอ้ภูมิแพ้ผมก็เริ่มหายแล้วเพรา
0: ะ
1: ผมกินแต่กล้วยอาจารย์ไปเช้า2เย็น2
0: เพิ่มจากเช้า4เป็น4ครับ
1: ครับแล้วผมก็ออกกำลังกายนะต้องออกกำลังกายอาจารย์เช้าเดิน20รอบเที่ยง20รอบเย็น20รอบ
0: คุณชกแบบไม่ใช่มวยสากลแล้วคุณชกแบบมวยโบราณแล้วชกกันไม่จำกัดยกอ่ะ
1: ผมเดินพอเริ่มเหนื่อยนะผมเดินเหนื่อยก็พัก5นาทีอาจารย์ว่า
0: เออ15พัก5เออ
1: ผมเดินรอบลงเพราะผมไม่รอพอใช่ป่ะผมเนี่ยที่สตองกำไรเนี่ยผมเดินรอบไปรอบมาจนลูกบ้านถามว่าป้าผมเดินออกกำลังกายอาจารย์บอกให้เดินออกกำลังกาย
0: ใช่
1: เดิน20รอบเลย
0: เออพูดถึงรอบพอนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวรอบพอเดี๋ยวแก้อย่างคุณนี่กินกาแฟทีนวันนะเป็นตัวปีศาจแต่บางคนกินถึงวันละ15ซองอ่ะ
1: อาจารย์ผมเลิกฟังอาจารย์ผมไม่กินเลย
0: เลิกเด็ดขาดเลยครับเลิกเด็ดขาดมันเป็นยาพิษนะฮะมันเป็นอมหินที่สุดเลยเป็นไขมันทรานน้ำตาลมีอยู่รายหนึ่งเป็นรปภ.เนี่ย
1: ครับ
0: ตายไปแล้ว3รายนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่แห่งตายไปแล้ว3รายเนื่องจากเส้นเลือดสมองตีบแตกเนื่องจากบอลลูนบายพาสไม่ทันตายนะครับเบาหวานขึ้นต้องเป็นพันน่ะเป็นพันนะฮะ
1: ถ้าผมไม่ฟังรายการอาจารย์นี่ผมก็คงเรียบร้อยไปแล้วครับ
0: ใช่เป็นรปภ.มันกินแต่กาแฟทีนบันหิวก็กินหิวก็กินอ่ะ
1: แล้วลูกบ้านชอบซื้อกาแฟซื้อไอเอ็มร้อยให้ประจำเลย
0: ใช่เป็นไอเครื่องดื่มชูกำลังฟุกโต๊ดเนี่ยตัวปีศาจร้ายเลยครับ
1: เขาชอบซื้อให้ผมไม่กินเลยผม
0: อย่าไปกิน
1: เอาไว้ก็เอาไปให้คนอื่น
0: กูจะไปกินปีศาจร้ายเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีใครกล้าพูดอย่างผมจริงหรือเปล่าอันตรายมากเลย
1: ใช่ครับผม
0: แล้วผมพูดในความจริงบั้นปลายชีวิตผมจะเหลืออะไรเดี๋ยวให้ลูกชายลูกสบายที่เป็นหมอทั้งคู่มาแทนก็ได้ปะบังคับเป็นมัน
1: สุดยอดมากเลยอาจารย
0: ์ลาออกยิ่งลาออกยิ่งดี
1: ถ้าคนใครได้ฟังอาจารย์แล้วจะต้องยอมยกให้อาจารย์เป็นปรมาจารย์ทำให้คนเลิกเป็นไอเอ็นซีโอโรคที่ไม่ติดต่อทาง
0: อย่างเงี้ยโรงพยาบาลจะเป็นป่าช้าทั่วโลกครับ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ทั่วโลกครับ
1: อาจารย์พูดนะนี่ผมโชคดีนะรอดตายเพราะว่าฟังอาจารย์มา2เดือนเนี่ย2เดือนเนี่ยผมลดเกือบ3กิโลอาจารย
0: ์แล้วก็
1: ผมไม่กินข้าวเช้าเลยเหมือนอาจารย์พูดอ่ะ
0: ย่ำ
1: ให้กินไข่ลวกใบ2ใบก็พอแล้ว
0: ย่ำย่ำย่ำ
1: แล้วก็กินตอนเที่ยงกับเย็นนิดหน่อย
0: ย่ำย่ำแล้วพอน้ำหนัก
1: ผักเยอะกินผักน้ำพริกเยอะแค่นั้นเอง
0: ก็กินอาหารแบบ
1: จ่ายก็ลดด้วยนะ
0: ใช่
1: ตังน้อยลง
0: ใช่
1: ควรจังสุดยอดมากเลยครับ
0: คนจะรวยต้องขายเหล้าขายเบียร์ขายบุหรี่ขายยาพิษคือเครื่องดื่มชูกำลังแล้วขายกาแฟใส่มันเข้าไป
1: ใช่ใช่อาจารย
0: ์ตามจริงมันน่าจะห้ามนานแล้วอ่ะรู้เปล่า
1: ถ้าผมไม่เปิดรายการแล้วยูเจออาจารย์นะโอ้ผมเรียบร้อยไปแล้วเดทมอลลี่แล้วกินแต่กาแฟทุกวันเลย
0: วันหนึ่งสี่ห้าซองยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งกินมันง่วงก็กินไม่ง่วงก็กินมันติดคาเฟอีนครับ
1: ใช่ครับ
0: ติดน้ำตาลครับติดไขมันทรานครับแล้วให้มันโฆษณาเอาดาราเป็น10เป็น100ล้านใส่เข้าไปโฆษณาเต็มที่จริงหรือเปล่า
1: อร่อยอร่อยเนี่ยเจ้าหูแต่มันทานนั่นเลยนะอาจารย์พูดเลย
0: ใครขายพวกเครื่องดื่มชูกำลังติดตลาดใคร ขายพวกกาแฟติดตลาดขายเหล้าขายเบียร์ติดตลาดคุณฆ่าคนทั้งประเทศครับ
1: ใช่ฆ่าคนทั้งประเทศเลยคนที่ขายไม่กินหรออาจารย์เชื่อไหม
0: ไม่กินหรอกไม่กินหรอกคุณฆ่าคนทั้งประเทศครับ
1: อาจารย์ได้บุญมากนะครับผมขอให้เลยบุญส่วนที่อาจารย์ทำมาเนี่ยขอให้อาจารย์เจริญครับทำอะไรก็ให้รวยรวยสุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์
0: โอ้ยขายแปะกล้วย200 บาททั้ง2,000นี่ผมจะรวยเลยคืออย่างนี้นะผมจะให้ลูกนะฮะกำลังกรอบเขาอยู่เนี่ยไอเราก็ยังว่าละไอรายได้มันต่างกันนะครับเขาเป็นหมอเขาเลยได้ดีกว่าเยอะ
1: ต่างกันเยอะอาจารย์เพจของศาลเขา
0: คืออย่างนี้ผมบอกแล้วทั้งลูกชายลูกสะใภ้จงให้เวลาแก่คนไข้ให้เวลาแก่คนไข้ต้องอธิบายให้เขาต้องเสียสละให้เขาแม้กระทั่งตีหนึ่งตีสองปลุกไปผ่าตัดก็อย่าไปคิดเงินเขาแก่แล้วนี่เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อาจารย์รู้ป่ะผมบอกลูกผมนะเนี่ยภายใน2-3 เดือนเนี่ยถ้ารถได้5 กิโลนะผมจะให้เงินเขา2,000เลยผมจ้างเขาเลย
0: เราลดไหม
1: ผมบอกฮะ
0: เราลดไหม
1: เขาตกลงเขาบอกตกลงก็ตอนนี้เขาต้อง90 กิโลแล้วอาจารย
0: ์เนี่ย
1: ผมบอกว่าถ้ากินผักผลไม้นะภายใน2-3 เดือนเนี่ยรถได้5 กิโลนะผมจ้างเขา2,000ถ
0: ้
1: า10 กิโลผมจ้างเขา4,000เลย
0: โอ้
1: ผมจ้างเลยนะเงินเดือนยามผมนะไม่ถึง20,000แต่ว่าผมจ้างเขาได
0: ้แล้วคุณต่อไปนะถ้าคุณลดน้ำหนักแล้วถ้าคุณเพิ่มนะขอคืน5,000นะ
1: ครับ แล้วผมบอกว่าถ้ารับเงินผมไปแล้วเนี่ยห้ามน้ำหนักพุ่งเกินถ้าเกินผมคิดกิโลละ500เลยผมบอก
0: แล้วเขาทำไหม
1: ลดอย่างเดียวเขาเริ่มทำนะครับ
0: แล้วนี่แหละคือการให้เงินลูกโดยถูกต้อง
1: ผมบอกเลยว่าถ้ารถ5 กิโลแรกผมให้2,000ถ้า10 กิโลผมให้4,000เลยผมบอกเลยแล้วถ้าเกิดถ้ารถผมก็ให้อีกนะ
0: เออ
1: เพราะผมไม่ห่วงชีวิตเขาอาจารย
0: ์นี่แหละดีกว่าแล้วเงินเขาก็เหลือด้วยนะ
1: ใช่เงินก็เหลือด้วย
0: กินสั่งอะไรรึเปล่าสั่ง
1: ให้เขาฟังอาจารย์นะ
0: เ
1: ออว่ากดเข้าไปมือถืออ
0: ่
1: ะอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงอ่ะท่านดังทั่วประเทศนะ
0: โอ้ยอย่าจะพูด
1: แล้วรถอาจารย์รถน้ำหนักอย่างที่อาจารย์พูดให้กินข้าวให้น้อยกินผักเยอะๆเนี่ย
0: อือ
1: แล้วจะทำได้อ่ะให้เดี๋ยวพ่อให้เงินนึง
0: เออ
1: 5กิโลให้2,000
0: แล้วก
1: ็10กิโลให้4,000เลย
0: แค่เดือนแรกเขาก็ลดไป5 กิโลแล้ว
1: ใช่ครับ
0: จริงป่ะ
1: เขากำลังทำอยู่แล้วรถได้5กิโลปุ๊บผมให้เลย2,000
0: เออ
1: จ้างเลยครับ
0: แล้วพอเขากินคือผักเป็นยาเสพติดนะผมตอน4 กว่าผมต้องผักนะแล้วในตู้เย็นผมก็มีแต่ผักนะฮะผมเลยคิดวิธีการว่าให้หาบเล่แผงลอยหรือรถพุ่มพวงเนี่ยคุณทำอาหารใส่ในกล่องไทย IF Food กล่องหนึ่งกิน2 มื้อ
1: โ
0: ห
1: อาจารย์จะทำได้สุดยอดเลยครับ
0: นี่คือเป็นการรักษาโรคที่ถูกต้องตามกฎหมายกินผักแล้วก็แกงเลียงน้ำพริกปลาทูนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แบ่งไป2 มื้อ 2 เสิร์ฟนะครับผัก 50% อะไรอย่างทำตามที่ผมว่าอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าภายใน2 ปีจะไม่มีคนไข้ที่เป็นโรค NCD ไปตามโรงพยาบาลถ้ากิน2 มื้อนะครับมื้อหนึ่งห่างกันตั้ง6 ชั่วโมงกิน2 มื้อนะครับ
1: คุณผมเนี่ยผมก็เนี่ยหัดอาจารย์พูดผมนี่แค่2 มื้อเอง
0: เออ2 มื้อ
1: กินไข่ลวกแค
0: ่
1: น
0: ั
1: ้นเอง
0: เออ
1: แล้วก็ไม่ได้กินอะไรแค
0: ่เ
1: พราะว่าก็ต้มสักไวนึงจบแล้ว
0: โอเค
1: แค่นี้เอง
0: ดีแล้วไม่ตายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้ากินต่อไปมันจะตายเร็วอ่ะ
1: ถ้าผมไปกินข้าวกินกาแฟทีวันป่านนี้ผมเรียบร้อยไปแล้ว
0: น้ำอัดลมไม่ตัวแสบเลยนี่น้ำดำน้ำเขียวน้ำเหลืองทั้งหลายแหล่นะครับ
1: ใช่ใช่อาจารย์พูดถูกเลย
0: นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรนช์ฟรายก็ตัวแสบนะครับต
1: ั
0: วโซมเลยตัวแสบเลยชานมไข่มุก
1: โอ้ลูกผมชอบมากเลย
0: เออ
1: ชานมไข่มุกเป็นฝ่ายผมบอกว่าเนี่ยกินเข้าไปฆ่าตัวเองอาจารย์
0: เด็กมันไม่รู้ไงมันดูแต
1: ่
0: ถ้าคุณเปิดร้านขายผักผมจะโฆษณาให้ฟรีเลยครับศูนย์การค้าไหนตีน้อยเอาไว้ถ้าเป็นไอเป็นแบบธรรมดา250ถ้าเป็นแบบไทยเอฟฟูดหรือ150ได้ไหมเออเอาแล้วคุณแบ่ง
1: เ
0: ลยแล้วคุณแบ่งเป็น2 มื้ออย่าให้เขากินจำกัดเลยใส่เป็นกล่องๆเลยไทยเอฟฟูดเนี่ยผมจะส่งเสริมคุณจนใจจะขาดให้ตายให้ไม่รู้ไปวะเทรายการให้หมดเลย
1: อาจารย์ถ้ากินเดี๋ยวอาจารย์พูดติดตังก็เหลือนะ ใช้จ่ายกันมากเลยครับกินแต่ผักกับผักความพริกนิดหน่อยเองคร
2: ับ ผมคิดพิธีการในโลกนี้ไม่มีใครทำว่ากินผักก่อนไม่แต่รายเดียวจริงก็ป่ะ
1: ใช่ครับถูกต้องนะครับ
2: ไม่มี
1: ผมเพิ่งทราบจากอาจารย์เนี่ยตั้งเกิดมาเนี่ย63ปีผมฟังอาจารย์ครั้งแรกเลยเพราะว่าลูกบ้านเอาวิทยุมาให้ผมเขาจับฉลากปีใหม่ได้แล้วเขาบอกเฮ้ยจับฉลากที่ดวงซวยจริงๆเลยเขาเลยเอายูทานิเตอร์มาให้ผมไม่ว่าเปิดฟังไปเจออาจารย์เนี่ยโชคดีมากเลย
2: ฟังทางมือถือก็ได้ครับเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า kcsradio.online เนี่ยก่อนที่ผมจะตายไปจากโลกนี้ธรณีนี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์บุญเลื่อนเรามีสิทธิ์อาจารย์จากจุฬาศิริราชมันไม่กระจอกหรอกครับ
1: ครับ
2: เรียนเตรียมรามาจุฬาลูกสาวก็อยู่รามาคนหนึ่งระดับบริหารทางด้านคาร์ดิโอทางด้านหัวใจลูกชายก็อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเราไม่ห่วงแล้วแต่เราไม่เคยรับบริการจากใครทั้งสิ้นนอกจากบริการจากประชาชนที่เขาเชื่อเรา
1: ใช่ครับ
2: น้ำตาผมจะไหลจะกัดลิ้นตัวเองถ้าคนไม่ทำตามทำไมไม่ทำตามวะทำไมไม่ทำตามเว้ยมันไม่ยาแล้วเงินคุณก็เหลือคุณก็เชียร์ให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยหรือแม่ทั้งเอาตีน้อยนะตีน้อย MK หรือแม่กระทั่งของเซ็นทรัลลองทำอาหารชุดหนึ่งนะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับในจานเดียวกันเพื่อเซฟค่าแพ็คกิ้งนะครับมื้อหนึ่งเริ่มต้นด้วยผักผลไม้แล้วตามด้วยผักสดๆนิดหน่อยนะครับสัก 4-5 คำแรกแล้วต่อไปเนี่ยคุณก็กินแบบอาหารแบบไทย IF food คุณก็ดูสิฮะเดี๋ยวนี้ AI มันเอารายการผมนะครับไปใส่ใน AI แต่ตอนสุดท้ายมาว่ากินโจ๊กเฮ้ยโจ๊กไม่ว่าเว้ยโจ๊กไม่ได้ต้องทุกมื้อต้องกินตามนี้ครับ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วโรงพยาบาลภายใน2ปีจะไม่มีคนไข้เป็นโรค NCD เลย
1: ถ
2: ู
1: กต้องครับอาจ
2: ารย์ขอเวลา2ปีแล้วฟอกไตก็ไม่มี
1: ใช่คร
2: ับ มันเกิดจากต้นเหตุไม่ได้การแก้ไขครับ
1: คร
2: ับ แล้วผมทำอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยครับเพื่อคนทั้งโลกครับไม่ใช่ทั้งประเทศครับคุณดูจะอึ่งอ่างเดินมาเต็มบ้านเต็มเมืองจากต่างประเทศจากอเมริกาจากยุโรปเนี่ยอึ่งอ่างทั้งนั้นแหละครับพอเจอแบบไทย IF food เขาจะเฮโลเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยล้านคนอ่ะ
1: คร
2: ับ เขาเดินไปที่ไหนหน้าโรงพยาบาลก็มีไทย IF food ไปตามศูนย์การค้าก็มีไทย IF food เซเว่นก็มี
1: คร
2: ับ เซเว่นก็มีไทย IF food เนี่ยคุณขอทำเป็นการช่วยชาตินะครับแมคโครเนี่ยคุณลดเปอร์เซ็นต์ให้มันต่ำๆขายส่งครับไทยเอฟู้ดเนี่ยวันต่อวันครับผัก2ชุดมีหลายหลากชนิดราคาสักถ้าเป็นแมคโครเนี่ยเขากินเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าทุกสูงการค้าเพราะต้องซื้อในซื้อมาปริมาณมากนะฮะแทนจะสั่งแก็บมันเสียค่าใช้จ่าย 40% นะครับแก็บนั้นเอาเงินซัด 40% นะครับค่าใช้จ่าย
1: หมอนัดผมตรวจสุขภาพผมแค่โทรมารายงานอาจารย์ครับ
2: คุณไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันสูงคุณจะสามารถเป็นมิ่งขวัญของลูกเป็นรปภ.ที่ไม่กินกาแฟทีอินวันครับ
1: ไม่กินเลยครับ
2: คุณกิน
1: เนี่ยเพราะผมต้องส่งบ้านไงบ้านต่างเอาเตรียมผมแล้วผมไม่อยากให้ลูกเป็นหนี้ไงมันเหลืออีก 200,000 กว่าบาทผมต้องมีอายุยืนเพื่อส่งบ้านให้หมดนะครับผมต้องกินของอาจารย์เนี่ยแต่กล้วยอาจารย์สลับไปแล้วก็ทำไอเอฟแบบอาจารย์พูดเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากจะตายไปก่อนแล้วให้ลูกมาส่งบ้านเงินที่เหลือเนี่ยผมก็เป็นห่วงลูกเดือดแล้วลูกก็อ้วนมากด้วยไงอาจารย
2: ์เราความกินอย่างนี้นะ
1: ครับ
2: เรากินผักทุกวันมันเป็นยาเสพติดนะครับวันนั้นไม่ได้กินมันหงุดหงิดคุณเชื่อปะ
1: ใช่ครับทุกวันนี้ผมต้องเข้าตลาดซื้อผักอย่างเดียว
2: เออนั่นแหละวันไหนไม่ได้กินมันหงุดหงิดคืออย่างนี้นะ
1: มะเขือไอแล้วก็ผักกาดแล้วก็แตงกวา
2: เ
1: ออผมต้องซื้อติดบ้านเลย มะเขือก็ให้ข้าวซุปมะเขือกินก็อร่อยจานซุปมะเขือนะสุดยอด
2: ไปมะเขือยิ่งเอาไปแช่เย็นๆนะแล้วก็เราฝาดบางๆนะตอนแรกกินมันขึ้นไส้นะพอกินไปกินมาเนี่ยมันชื่นใจไม่ได้ขึ้นไส้นะครับเนี่ยมันกินผลไม้ที่มีไฟเบอร์มะเขือก็ถือว่าเป็นผลไม้นะครับ
1: คร
2: ับ
1: มะเขือก็อร่อยอาจารย
2: ์เออมันก็เนี่ยมันในท้องตลาดเนี่ยคุณไม่ต้องไปท่ามากผักต่างประเทศคุณจะไปกินเลยครับเอามึงไทยๆเนี่ยแหละครับ ข้าวโอ๊ตถ้ามันต่างประเทศคุณจะไปกินคุณกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแต่ถ้าเป็นโรคไตคุณก็กินข้าวขาวธรรมดาแต่กินน้อยหน่อยก็พอนะครับเนี่ยพอมี
1: โปรซิสเนี่ยผมไม่มีโรคไตครับอาจารย์ผมไม่กินเลยใช่มั
2: ้ยคืออย่าง
1: ง
2: ี้นะ
1: อาจารย์พ
2: ูดทำไมนะไม่เป็นหลักในการรัก
1: ก็ไม่เป็นครับ
2: ทำไมนะไม่เป็นหลักในการรักษาพวกโรค NCD เนี่ยผมคิดมาแทบสมองจะระเบิดทีมงานแพทย์ของเราเนี่ยทั้งหมอชำนาญนี่ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ทั้งหมอปิติก็โตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้จากญี่ปุ่นนะครับเป็นยาเอกเป็นโปรเฟสเซอร์
1: คร
2: ับ
1: เป็นทีมงานอาจารย์แน่นปึกเลยครับ
2: หมอป่วนก็โอ้โหอเมริกาบอร์ดเยอะแยะนะครับแล้วหมอพนิษฐ์เนี่ยก็โอ้โหบอร์ดทั้งผิวหนังไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วก็ลูกชายผมก็บอร์ดทางด้าน GI เป็นหมอเม็ดด้วยนะครับเนี่ยส่งทั้งบอร์ดอะแต่เราต้องการใจเขาต้องไม่บอดครับต้องทำงานเพื่อประชาชนครับผมจะให้เขาลาออกให้ได้เลย
1: โหอาจารย์ครับ
2: เ
1: อออาจารย์นี่บุญมากเลย
2: เออ
1: เหมือนกับเป็นพระอรหันต์นะอาจารย์นะเพราะว่าช่วยคนทั้งโลกเลยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียว
2: มันทั่วโลกครับเพราะรายการนี
1: ้อยู่
2: ในก็ AI มันลงผมอ่ะกินผักก่อนแล้วตอนหลังกินตอนหลังมันแก้แล้วฮะมันแก้แล้ว
1: ฟังอาจารย์เขาแก้แล้ว
2: เขาแก้แล้วแก้แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้ยูทูบเบอร์ทำอย่างนี้นะฮะแล้วคุณจะได้คนเขาทำตามเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการทำกินแบบไท
1: ย
2: ไอเอฟฟู้
1: ด
2: เนี่ยนะมันครบหมดเลยแล้วสองมือดีที่สุดนะครับ
1: ไอเอฟฟู้ด
2: มือหนึ่งห่างกันประมาณสัก
1: กินสองมือพอครับเนี่ยคนที่ห่อก็กินแค่สองมือ
2: เออสองมือก็พอแล้วครับถ้ามือเดียวมันโหดเกินไปนะครับนะเราคุณต้องกินอย่างนี้เราให้หลวมๆไว้นะครับกินอยู่ในกลุ่มอย่างนี้นะฮะถ้าไม่หายจากเบาหวานเนี่ยคุณผมจะเลิกทำรายการเลย
1: อาจารย์รู้ป่ะถ้ากินแล้วไม่หายคือเขาไม่ออกกำลังกายอาจารย์ต้องออกกำลังกายด้วยครับ
2: ใช่ใช่
1: เช้ากับวันเย็นผมเดินนะรอบ20รอบผมเดินทุกเย็นตอนนี้ลูกบ้านถามว่าอาจารย์เดินทำไมเนี่ยออกเดินออกกำลังกายแล้วเขาอยู่หัวเราะเลยก็ผมกินเสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าห้ามนอนเฉยๆต้องออกกำลังกาย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ผมเดินติด20รอบเดินไปเดินมาเหมือนก็เดินตรวจอะแต่เราไม่ตรวจเราเดินออกกำลังกาย
2: แม้คุณงดกินกาแฟทรีอินบันคุณก็ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้ว
1: ครับติดยอดอาจารย์ไม่เป็นไรแล้ว
2: เราต้องงดช่วงสี่ห้ามาได้มันหงุดหงิดมากไหม
1: โหมันหงุดหงิดมากกว่าจะเลิกได้อาจารย์ยอมรับมันติดอะ
2: เออมันติดคาเฟอีนติดในพวกติด
1: ทุกคนที่ว่าอร่อยคือติดคาเฟอีน
2: ติดคาเฟอีนแล้วติดรสหวานด้วยฮะ
1: รสหวาน
2: เราติดลบไขมันทรานความอร่อยเกิดจากไขมันทรานนะฮะมันสั่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยครับ
1: อืมพวกไอ้ไข่มุกอะไรโอ้กินกันผมเลยบอกว่าเนี่ยรู้ว่ากินยาพิษเข้าไป
2: อืมใช่ต้องขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่างขอบคุณที่เป็นกำลังใจ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์
2: จะสั่งซื้อแปะกล้วยสัก4กล่องกาแฟสัก2กล่องพร้อมกับคำอธิบายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าแปะกล้วยอีกคือให้หลักการเรื่องการกินทำ IF นะครับไทย IF Food เนี่ยนะครับก็โทรไปที่0625100 0625100 5609
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งไปดูแลเสริมสร้างให้เราไม่แก่เร็วทำให้เซลล์ไม่เสื่อมดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยด้วย2เม็ดและคนเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องนึงมี15ซองแล้วก็ไวเฮิร์บมีบรรจุ30แคปซูลถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะถ้าสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะที่สี่แยกไฟฉายเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็สั่งซื้อมีบริการจัดส่งให้โทรไปที่0625100-560-569ค่ะจะให้ฟังลั่นทมนะคะเสียงของโคสิตนพคุณใต้เงาโศกจากเสียงของไพรวัลย์ลูกเพชรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: body fat
1: ค่ะสำหรับเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยนะคะบางท่านต้องสังเกตว่าเราอาจจะมีสัดส่วนที่มันลดลงบางคนดีใจเลยนะคะเวลาลดน้ำหนักเนี่ยมันตัวมันจะเบาลงแต่เราจะเริ่มรู้สึกว่าแขนขามันแฟบลงแล้วก็แรงตกนะคะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันอ่อนแรงลงเนี่ยนะคะเราต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องลดไขมันให้มากที่สุดแต่เราจะต้องรักษามวลกล้ามเนื้อไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วมีผลข้างเคียงเกิดโยโย่เอฟเฟกต์เกิดร่างกายรู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะต้องรู้จักการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อไว้ด้วยนะคะคนที่อายุ40 50ปีขึ้นไปเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงตามวัยอยู่แล้วนะคะถ้าเราลดอาหารเนี่ยแรงเกินไปแล้วเรากินโปรตีนน้อยแล้วไม่ได้ฝึกแรงต้านเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่มันจะหายไปก็คือกล้ามเนื้อมันก็จะหายไปด้วยนะคะพุงมันอาจจะลดลงแต่เราต้องเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอาหารที่เราจะกินเนี่ยนะคะตั้งแต่ในช่วงมื้อแรกถึงมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเสริมไว้ด้วยโปรตีนแล้วก็ต้องออกกำลังกายแบบแรงต้านในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัก 1-2 วันท่านออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่วงคุณสุติลาที่89ยามเย็นๆเนี่ยหลายคนที่เป็นแฟนรายการของสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยก็จะเตรียมสวมเสื้อผ้าให้มันกระชับใส่รองเท้าที่มันลดแรงกระแทกเพื่อที่จะได้เซฟพวกข้อเข่าพวกที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยท่านก็อาจจะใช้ท่าออกกำลังกายที่มันเบาๆก่อนนะคะเริ่มจากการค่อยเป็นค่อยไปบางคนใช้การเดินเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการออกกำลังกายแต่ในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการยกขวดน้ำก็ได้ยกดัมเบลหรือว่าดันกำแพงนะคะเพื่อเสริมให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงการกินโปรตีนแล้วการที่เราออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยมันจะรักษาหมุนกล้ามเนื้อไว้ได้นะคะและท่านที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอในระหว่างวันเนี่ยต้องมาลุกนั่งจากที่นั่งบ้างเดินบ่อยๆแล้วก็หลังอาหารเนี่ยการเดินสัก10นาที15นาทีหลังอาหารถ้าเรากิน3มื้อเนี่ยเดินสัก10นาทีก็จะได้วันหนึ่ง30นาทีแล้วนะคะเป็นการทำให้ร่างกายเราได้นำน้ำตาลเนี่ยมาใช้ได้เลยทันทีเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เผาผลาญได้ดีนะคะเราทำ IF ทานดื่มน้ำ1แก้วสำหรับคนที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยท่านต้องลดค่าน้ำตาลลงเพื่อใช้ชีวิตปกติดื่มน้ำแล้วทานผักให้หลากหลายชนิดผักมีประโยชน์กรากใยไฟเบอร์ได้สารอาหารท่านจะกินบรอกโคลีผักกาดขาวกวางตุ้งนะคะผักบุ้งท่านทำอาหารที่มีสมุนไพรเป็นข้างเคียงเนี่ยนะคะกินผักในทุกมื้อสักครึ่งจานแล้วกินโปรตีนเศษ1/4แล้วที่เหลือกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่เพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเรากินข้าวในปริมาณเหมาะสมและอาหารเนี่ยก็ไม่กินมากจนเกินไปถ้าเรากินอาหารคลีนกินอย่างดีแต่อัดเข้าไปเยอะมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะคะเพราะผักบางชนิดก็มีพวกโปรตีนการกินเห็ดได้นะคะแล้วกินเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่กินพวกธัญพืชพวกนี้ก็จะได้โปรตีนและเสริมสร้างสุขภาพกับการซ่อมหลอดเลือดทำให้เซลล์แข็งแรงทำให้เราไม่เสื่อมทำให้เราไม่แก่เร็วกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทซ่อมเซลล์วันนี้นะคะให้หลอดเลือดเราได้มีสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่กาแฟที่

0: มาบ้านสาว
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: ค่ะในครอบครัวสังคมในยุคใหม่เนี่ยนะคะส่วนมากก็มีคนที่สร้างครอบครัวแต่บางคนไม่อยากมีลูกบ้านเราเนี่ยนะคะจึงขาดแคลนในเรื่องของอัตราการเกิดเขาจึงส่งเสริมให้สร้างครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรหลานเพื่อที่จะได้สืบสานคนในครอบครัวต่อไปเนี่ยนะคะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยภาวะเศรษฐกิจการเรียนหนังสือเด็กโตมานี่ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะยิ่งคนยุคใหม่เนี่ยบางคนจบมาเนี่ยนะคะก็ทำงานไม่ตรงสายมีรายได้เท่าไหร่ก็ต้องทำไว้ก่อนเพราะงานหายากมากนะคะในช่วงยุคนี้เนี่ยการที่เราได้คนละครึ่งมันก็ช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะคะเห็นมีนโยบายว่าจะต่อจะมีต่อไปอีก2เดือนหรือไงเนี่ยเดี๋ยวฟังข่าวสารแต่เขาจะให้โครงการไทยเที่ยวไทยนะคะให้เงินไปเที่ยวต่างจังหวัดให้เงินไปค่าโรงแรมให้ค่าอาหารไปคูปองเนี่ยนะคะเดี๋ยวในช่วงตุลาคมเนี่ยท่านก็ไปลงทะเบียนใครที่คิดว่าจะไปเที่ยวและรัฐช่วยเหลือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวพวกโรงแรมร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะเศรษฐกิจมันจะได้หมุนเวียนแต่แปะกล้วยของเราเนี่ยราคายังเหมือนเดิม260 บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะต้องการให้ท่านได้มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงการที่เรามีเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะทำให้สมองเราเนี่ยไม่ขาดเลือดนะคะเส้นเลือดไม่แตกตีบตันมันจะเป็นการป้องกันทำให้ชะลอความเสื่อมเซลล์ในร่างกายเนี่ยมีมากมายหลายหลายล้านเซลล์มีการสับเปลี่ยนเซลล์ใหม่ทุกวันก็จะต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงนะคะร่วมกับการที่เราดูแลเสริมสร้างสุขภาพการเดินการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนอยู่ในที่อากาศดีๆคนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยเราควรที่จะไปพบปะไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงนะคะเป็นการที่ทำให้เราเบิกบานแจ่มใสจะได้ไม่เครียดและถ้าเสริมได้แปะกล้วยเนี่ยก็จะทำให้สมองเราแจ่มใสถ้าเราดื่มในรูปแบบกาแฟนะคะก็จะมีแปะกล้วยอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมทำให้เราสดชื่นกับปรีกับเปล่าและไม่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานดื่มได้ส่วนท่านที่มีน้ำตาลในเลือดสูงสะสมไขมันนะคะมีเส้นรอบเอวเส้นรอบพุงที่เกินมาตรฐานเนี่ยต้องลดพุงลดโรคเพื่อที่จะทำให้ไขมันมันลดลงเนี่ยนะคะเราเสริมด้วยไวเฮิร์บทานแล้วจะช่วยการเผาผลาญได้ดีขึ้นไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานมีสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งมีสรรพคุณในการดูแลท่านที่เป็นเบาหวานมานานแล้วนะคะเป็นในรูปแบบของสารสกัดท่านใดอยากจะสั่งซื้อนะคะโทรไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญซึ่งเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าซื้อที่คลินิกท่านจะได้มั่นใจในสมุนไพรที่มีคุณภาพดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำอยู่ในความดูแลของแพทย์สั่งซื้อที่0625100560-569ฟังเสียงของเตือนใจบุญพลักษานะคะคงเบ้งดูดาวสาวทรานซิสเตอร์จากเสียงของอ้อยทิพย์ปัญญาธรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์แพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีจากไหนครับเนี่ย
1: ผมโทรมาจากชลบุรีครับ
0: ชลบุรีนะดี
1: ศรี
0: ราชาเนาะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้ผมอายุ65ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก60ส่วนสูง164ครับ
0: โอ้ดีหุ่นดีเป็นบ้าเลยหุ่นยังกันดาราเนี่ยนะ
1: มันไม่หุ่นดีมันผอมแล้วตอนนี
0: ้ผมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: คือเบาหวานเนี่ยผมมาหาหมอแล้วก็ให้ผมกินยารักษามาจะเข้าปีที่3แล้วครับเนี่ยกินยาแล้วก็ฉีดอะไรอินซูลินนะครับ
0: อืม
1: ฉีดแต่ตอนนี้ก็น้ำตาลก็อยู่การสะสมไม่อยู่ในระดับ 6.5 ถึง 7นะครับ
0: อืมยังฉีดหรือกินยาอยู่หรือเปล่าครับ
1: ยังฉีดอยู่ฮะ
0: ฉีดกี่ครั้งต่อ
1: ก็เรียกมินอะไรไอ้เข็มเล็กๆอ่ะเขาเรียกมิลลิกรัมนะมิลลิลิตรฮะมิลลิกรัมนะ
0: โอเค
1: เป็นยูนิตใช่ไหม
0: โอเคฉีดกี่ยูนิตครับ
1: 8ครับ
0: 8ฉีดวันละ2ครั้งหรือครั้งเดียวครับ
1: เมื่อก่อนฉีด2ครั้งเช้าเย็นแต่ตอนนี้เหลือเช้าอย่างเดียวครับ
0: แล้วได้กินยาอยู่หรือเปล่าครับกินยาเบาหวาน
1: ยาในหมอบอกไม่ต้องกินนะเพราะว่ามันกินไม่ได้ผลนะ
0: รู้ป่าว่าคุณต้องฉีดหรือกินยาตลอดชีวิตถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเอาละต่อไปแล้วความดันไขมันมีหรือเปล่าครับ
1: ความดันไม่เป็นครับความดันปกติ130
0: โอเคโอเคดีแล้วแล้วไขมันก็ไม่ได้กินยาใช่ไหมครับ
1: ครับไขมันไม่ได้กิน
0: ฮะแล้วตาคุณเริ่มจะมัวใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ตาเริ่มพร่ามัวแล้วก็มันจะเป็นจุดดำๆเหมือนมาหมอบอกวุ้นอะไรนะวุ้น
0: ในตาเสื่อม
1: มันเสื่อมครับ
0: มันไม่มียารักษานะฮะวุ้นในตาเสื่อมนะครับนะหมอบอกว่างั้นจริงวะหมอที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: มาที่โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาครับ
0: โอ้โอเคก็ดีแล้วนะครับทีนี้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าเบาหวานหายได้คุณเชื่อหรือเปล่า
1: ผมมันเข็มก็เป็นเงินเขาบอกเขากินยาตลอดชีวิตนะครับคนที่เขาเคยฟังมาครับ
0: ใครบอกว่ากินยาตลอดชีวิต
1: คนที่เขาบอกเขาเคยเป็นมาครับแล้วเขาก็เห็นทุกวันเขายังกินยาอยู่คุณไม่กินมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้ว
0: ใช่มันถูกต้องสมัยเมื่อ20-30ปีที่แล้วมันถูกต้องแต่ยุคปัจจุบันเขาหายกันทั้งโลกแล้วครับ
1: ครับดีถ้ามันหายได้ก็ดีครับ
0: แล้วคุณพฤติกรรมในการกินคุณกินยังไงครับ
1: พฤติกรรมเนี่ยตอนนี้ผมมากินข้าวกล้องครับข้าวไรเบอร์รี่ที่มันไม่มีน้ำตาลนะครับ
0: อืม
1: แล้วก็ของหวานเนี่ยผมไม่แตะเลยครับตอนนี้ก็กินแต่ผลไม้ครับ
0: ผลไม้เป
1: ็นฝรั่งพวกมะละกอเนี่ย
0: มะละกอหำหำหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็กินโอเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยปกติกินกาแฟทรีนบันหรือเปล่า
1: ครับผมกินกาแฟดำครับ
0: กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเนาะ
1: ครับใช่ครับเพียวเลยฮะ
0: แล้วพอกินแล้วน้ำหนักคุณเมื่อก่อนที่จะฉีดอินซูลินเมื่อก่อนนี้น่ะน้ำหนักเท่าไหร่ครับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ย
1: เมื่อก่อนผม65
0: เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร
1: ่เหลือ58ครับ
0: แล้วคุณได้ออก
1: กําลังหลายโล
0: ก
1: ็ไม่รู้มันพอเป็นนี่แล้วมันน้ำหนักมันลดนะ
0: เป็นนานๆน้ำหนักก็ลดฮะ
1: คร
0: ับ นะครับทีนี้คุณอยากจะหายใช่ไหม
1: ไม่แล้วตอนนี้ผมมันมีไอ้นี่ด้วยผมเป็นนี่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะผมตกบันไดหมอตกบันไดแล้วกระดูกหลังมันทับเส้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไหลโรคมันลุมผมตอนนี้ลุมเราผมเลยเนี่ยกระดูกทับเส้นมันทำให้ปวดขาด้วยใช่ไหมปวดขาปวดสะโพกแล้วก็ชาไปทั้งขาเลยตอนนี
0: ้โอ้เจอทั้งเบาหวานเจอทั้งกระดูกมันหมอนรอกระดูกไปได้ MRI หรือเปล่าครับ
1: MRI มา5-6 รอบแล้วครับ
0: แล้วหมอบอกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาทท
1: ับเส้นประสาทนะ
0: แล้วก็บอกให้ผ่าตัดคุณไม่ยอมผ่าใช่ไหม
1: ไม่ตอนนี้ผมผ่าไปแล้วฮะ
0: อ้าวผ่าไปแล้วก็ต้องใช้เวลานะผ่า
1: ไปแล้วตอนนี้ผ่าไปแล้วผมผ่ามาสองรอบ
0: แล้วคุณตกบันไดท่าไหนฮะเนี่ยมันล้มท่าไหนฮะ
1: ผมผ่ามาสองรอบนะครับ
0: แล้วผ่าแล้วก็ดีขึ้น
1: ไม่ดีขึ้นในแย่ลงครับ
0: แย่ลงอ่ะแล้วพอผ่าเสร็จเขาแนะนำทำไงต่อฮะให้การทำกายภาพยังไงบ้างครับ
1: ไม่ตอนนี้หมอเขาบอกขอดูอาการ2เดือนนะครับ
0: ผ่าไม่ได้เดือนกว่าเนาะ
1: ครับเพราะว่าผ่าแล้วมันตอนนี้ผมอาการมันแย่ลงคร
0: ับแล้วเขาให้ใช้ไอเสื้อกระชับเอวไหม
1: ไม่ใส่ครับตอนนี้ผมใส่ตลอด
0: ใส่ตลอดนะฮะแล้วคุณทำงานเกี่ยวอะไรครับ
1: ผมเป็นทหารแต่เกษียณแล้วครับเกษียณมาได้3-4ปีแล้ว
0: แล้วยัง
1: ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วคร
0: ับ กินบำนาญอยู่เนาะ
1: ครับครับ
0: โอ้สบายตอนนี้แล้วนะแต่ว่ามันลำบากตอนแก่แย่ตอนแย
1: ่ลำบากมันไม่สบายแล้วมันปวดทรมานกันนะตอนนี
0: ้โอ้ปวดทั้งกายทั้งใจนะ
1: คร
0: ับ เรามีเมียมีลูกปกติใช่ไหมครับ
1: มีเมียก็เมียเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ผมเล่าให้หมอเกียงฟัง
0: ที่จำได้
1: อัลไซเมอร์อาการหนักแย่กว่า
0: โอ้คืออย่างนี้ผมจำได้ละให้เมียกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4ใช่ไหมฮะเพราะอัลไซเมอร
1: ์
0: บวกกับการทำ IF นะครับ
1: บ
0: วกกับทำ IF เพราะว่ามันมีขบวนการหนึ่งที่เรียกว่าออโตฟาจีนะที่ผมลืมอธิบายไปนะครับ นะครับคุณลองไปเปิดดูใน Google ก็ได้ครับมันทำให้เกิดการแก้ไขโรคทางสมองนะครับเพราะอัลไซเมอร์มันไม่มียารักษา
1: ครับใช่ครับหมอเขาบอกแล้วว่าไม่มียารักษา
0: ไม่ใช่ฮะมันมีพฤติกรรมในการแก้ไขโรคนะครับโดยขบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันทำให้เอาเซลล์ที่มันเสื่อมส่วนมากเป็นโปรตีนนะครับมารีไซเคิลกลืนเป็นอาหารของตัวเองทำให้เกิดพลังงาน ATP นะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับมันไม่มีวิธีการอื่นดีกว่านี้คือการกินอาหาร2มื้อนะครับแล้วก็กินอาหาร2มื้อนะครับมื้อหนึ่งห่างกันสัก
1: เช้าเย็นใช่ไหม
0: นั่นแหละเช้ากินสองมื้ออาจจะมื้อเที่ยงกับมื้อ5 โมงเย็นก็ได้นะครับ หรือถ้าเขากินตอนเช้าอาจจะกิน8 โมงเช้าแล้วกินอีกทีบ่ายโมงก็ได้นะครับแล้วระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าตอนนี้แฟนอ้วนหรือเปล่า
1: โอ้ยผมน้ำหนักก็เหลือแค่40ไปงั้นจาก50กว่าเหลือ40
0: แล้วเราสูงเท่าไหร่ครับแล้วสูงเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร
1: ่สูง158ครับ
0: ผอมเลยเนาะการกินโปรตีนก็สำคัญนะครับนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าเขาไม่ชอบกินไข่เขาไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินโปรตีนเลยจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: นี่โปรตีนก็จำเป็นนะครับนะ
1: ครับ
0: กินแปะกล้วยก็ลองกินดูนะครับเช้า4เที่ยง4เย็น4ดูซ้ำไปนะครับเพราะว่าม ันไม่มียารักษานะครับ
1: ครับมันก
0: ็แล้วเขาเป็นวุ้นในตาเสื่อมนะครับ
1: ครับ
0: วุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: มันไม่มียารักษาจริงๆนะฮะมันเหมือนกับไอ้ของใสๆข้นๆเนี่ยอยู่ในเบ้าตาเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะยิ่งหลอดเลือดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงมันเสื่อมลงนะครับ จะผ่าตัดก็ไม่ได้ดูดออกก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นการรักษาก็คือว่าต้องให้อาหารแก่มันนะครับกินแปะกล้วยทำให้
1: เดี๋ยวผมว่าจะแต่กินตามที่หมอแนะนำมาคร
0: ับ นะครับแล้วของคุณก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับ
1: เนี่ยผมยังคิดเลยหมอในกรณีของผมเนี่ยถ้าเกิดหมอที่เนี่ยเขารักษาผมไม่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าจะมาที่โรงพยาบาลจุฬานี่จะดีไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อน
1: เพราะว่าหมอเกี่ยวกระดูกและเส้นเนี่ยเขาเก่งจริงไหมพอรู้ข่าว
0: ก็หมอที่โน่นก็ไม่ก็จากจุฬาเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่คนปฏิบัติตัวยังไงนะครับ
1: เห็นบางคนเขาอาการหนักกับผมเขาว่าเขามาที่นี่แล้วหายอ่ะครับ
0: อ่ะหมอจุฬาจะพูดด้วยเชิญอาจารย์มาชำนาญครับที่ว่าเขาจะแก้ไขทางออร์โธโปดิก าจารย์ในฐานะเป็นแพทย์ทางสันสันกระดูกนะครับเขาจะย้ายจากศรีราชามาที่จุฬาจะดีไหมหรือจะแก้ไขได้หรือไม่ขนาดไหนนะครับเป็นหลายโรคเหลือเกินนะครับเพราะนั้นโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมคุณทั้งสิ้นนะครับ พฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์แล้วยังเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับ เนี่ยจะแก้ไขยังไงส่วนปัญญาเขาแก้ไขแล้วนะครับว่าเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับสองคุณจะว่ายังไงเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับออโทเมติกครับเชิญเลยครับ
2: คือพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคกันทุกคนนะครับ
1: คร
2: ับ
1: ได้ครับ
2: ก็มีอยู่คนเดียวอ่ะมีอยู่คนเดียวคือเพื่อนผมเนี่ยที่เขาไม่เป็นอะไรเลยนะครับ
1: คร
2: ับ แล้วผมก็ถามว่าทำไมเพื่อนถึงแข็งแรงนักล่ะเขาบอกเขามีเคล็ดลับแต่เขาไม่บอก
1: เอ้าเป็นงั้นดี
2: ครับเขาไม่บอกนะเขามีเคล็ดลับฮะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโรคเป็นเรื่องธรรมดาโรคของคุณเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยการใช้ยาแล้วโรคที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดตอนนี้หมอก็จะถามคุณนิดนึงว่าไอ้ตอนนั้นที่คุณตกบันไดเนี่ยกระดูกหลังคุณหักหรือเปล่า
1: ครับผมกระดูกหลังครับมันหลังกระแทกพื้นคร
0: ับ แล้วมันหักหรือเปล่าครับ
1: ไม่หัก
0: มันเคลื่อนใช่ไหมฮะ
1: มันเคลื่อนไปแล้วไปกดเส้นประสาทนะครับ
0: กด Lเอลเท่าไหร่ครับ
1: เอลห้า
0: เอลห้านะฮะกดมันกดมากไหมครับ
1: โอ้มันก็ปวดกระโปงแล้วมันชาปวดมากจะชาไปทั้งขาเลย
0: โอ้ทั้งปวดทั้งชาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้เราหมอให้ยาแก้ปวดก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เนาะ
1: โอ้ให้กินไม่รู้กี่ตัวแล้วยา
0: เราได้ฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าครับ
1: ฉีดสเตียรอยก็ไม่ดีขึ้นนะ
0: อืมอ้าวเชิญยามาชำนาญต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: คือพอกระดูกหลังหักแล้วกระดูกมันเคลื่อนเนี่ยแล้วคุณหมอก็ทำอะไรให้บ้างครับ
1: ก็ตอนนี้เขาผ่าสองกล้องฮะผ่าสองกล้องที่สมเด็จแล้วก็ที่สถาบันประสาทวิทยาข้างรามาเนี่ยอันนั้นก็ผ่าเขาบอกว่ามันมีพังผืดจริงไม่น่าใช่อ่ะเขาบอกมีพังผืดเกาะเส้นประสาทตรงที่ผมปวดนะครับปวดขาตั้งแต่สะโพกรักษาเขาผ่าตรงนั้นนะสองที่ฮะ
2: แล้วเขาได้ดามเหล็กหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ดามเขาผ่าที่สถาบันประสาทผ่าเอาเขาบอกว่ามันมีพังผืดก่อเส้นประสาท
2: คือที่มันมีพังผืดก็เพราะว่าจากอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเมื่อกระดูกมันมีการหักเนี่ยนะครับแล้วมันมีการอักเสบเนี่ยพอระยะหนึ่งสักพักเนี่ยมันจะมีพังผืดเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ากระดูกมันหักแล้วมันเคลื่อนเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เอาอะไรไปดามเนี่ยไม่เอาไทเทเนียมไปดามแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้นะครับมันไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงพอกระดูกมันก็เคลื่อนเวลาที่คุณเคลื่อนไหวมันก็กดเส้นประสาทอีกเพราะฉะนั้นหมอถึงได้บอกว่าการรักษาครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องทำให้ครบถ้วนนะครับแต่สาเหตุที่ทำให้ครบถ้วนมันอาจจะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการรักษากระดูกโรคกระดูกเนี่ยนะครับบางครั้งมันต้องใช้เครื่องมือแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันต้องพร้อมเพราะนั้นถ้าคุณถามหมอว่าคุณจะย้ายโรงพยาบาลไหมหมอก็เห็นว่ามันก็มีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าพามาตั้งหลายหนแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ดามให้กระดูกมันอยู่กับที่เนี่ยแล้วมันจะติดได้ยังไงมันก็ติดไม่ได้เพราะติดไม่ได้ปั๊บเนี่ยกระดูกต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดมันก็เกิดพังผืดเพราะฉะนั้นหมอที่โรงพยาบาลประสาทเขาก็ไม่กล้าทำอะไรเขาก็ต้องคอยไปรอบพังผืดนะครับยิ่งผ่าตัดก็ยิ่งมีพังผืดเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะนั้นเรื่องพังผืดเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไปรับเส้นประสาททำให้คุณชานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำเอ็มอาร์ไอแล้วคุณก็ต้องอาจจะต้องย้ายโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลสมเด็จแต่หมอคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันอาจจะไม่ทันสมัยพอนะครับ
1: คร
2: ับ แล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยที่แนะนำให้คุณมารักษาที่โรงเรียนแพทย์เนี่ยเพราะว่าคุณหมอที่โรงเรียนแพทย์นี่ที่จุฬาเนี่ยนะครับเขามีการพัฒนามีการเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับจะเห็นว่ามีหมอเนี่ยพวกหมอที่เป็นอาจารย์เขาไปเมืองนอกกันบ่อยไปดูงานดูการผ่าตัดแล้วโดยเฉพาะยิ่งการผ่าตัดกระดูกเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมด้วยถ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่พร้อมเนี่ย มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับถึงแม้จะใช้สองกล้องในการผ่าตัดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วตั้งหลายหนแล้วมันไม่หายเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลที่เราจะต้องขอใบรายงานการรักษาเนี่ยนะครับมารักษาต่อที่โรงเรียนแพทย์นะครับ
1: ครับผมก็ว่างั้นนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยครับ
0: การปวดที่ทรมาน
1: ปรึกษาหมอว่าผมน่าจะลองหาที่ว่าสถานที่มันน่าจะดีมันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: มันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นกว่าเดิมหมอก็ตอบไม่ได้แต่หมอคิดว่าการเปลี่ยนโรงพยาบาลการเปลี่ยนหมอนะครับเป็นสิ่งที่สมควรจะทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกมันอาจจะหายได้ 100% หรือมันอาจจะหายได้ 50% มันมีทางเลือกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการทำเอ็มไอเนี่ยมันก็จะบอกได้แต่ในขณะนี้เนี่ยคุณก็ต้องแข็งแรงนะครับคุณต้องใส่เสื้อกระชับอยู่ตลอดเวลาที่ทุกที่เท้ากระทบพื้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลเรื่องโรคทางอายุรกรรมด้วยเบาหวานเนี่ยนะครับคุณต้องควบคุมฉีดอินซูลินอยู่เนี่ยคุณต้องควบคุมนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยหมอผ่าตัดก็ไม่กล้าผ่าครับเพราะนั้นการโรคทางอายุรกรรมก็ดีโรคทางศัลยกรรมก็ดีมันต้องพร้อมกันมันต้องไปด้วยกันถ้าโรคทางอายุรกรรมเบาหวานไม่ดีเนี่ยน้ำตาลไม่ลงเนี่ยนะครับหรือต้องฉีดอินซูลินเนี่ยหมอดมยาเขาก็คงไม่อนุญาตให้ทำผ่าตัดนะครับเพราะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะนั้นในกรณีของคุณยังไม่จบหรอกในขณะนี้ต้องพยายามใส่เสื้อกระชับเอวแล้วก็ต้องหานะครับหาสาเหตุให้มันเจอว่าที่มันเป็นจากอะไรมันต้องดีขึ้นมันต้องเดินได้มันต้องไม่ปวดมันต้องไม่ชาครับ
0: คนป่วยอยู่ด้วยกันสองคนผัวเมียนะครับ
1: ใส่อยู่ตลอดครับ
0: คืออย่างนี้นะคุณขาดโปรตีนทั้งคู่ผอมกระด่องกล่องทั้งผัวทั้งเมียเลย
1: คร
0: ับ ผอมมากๆเลยครับ
1: ผอมครับ
0: กินคุณไม่ชอบกินโปรตีนจากเนื้อจากไข่จากอกไก่เลยนะครับ
1: ครับครับ
0: คุณกินแต่ผักอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับคุณต้องกินโปรตีนจากที่เขาเป็นประดอยสำหรับคนที่ขาดโปรตีนเยอะๆนะครับกินทั้งคู่เลยครับกินแทนอาหารเลยก็ได้ครับเนาะ
1: ได้ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ไปที่จุฬาซะสรุปแล้วนะครับแล้วไอ้ค่าเหล็กคุณต้องจ่ายตังค์นะถ้าเอาไทเทเนียมนะครับ
1: ก็มันตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยฮะ
0: เบาฮะถือว่าถ้าจะเหล็กธรรมดามันก็สู้เหล็กเบาๆไม่ได้นะครับ
1: คร
0: ับ นะครับถ้าเสียเงินบ้างก็ต้องจ่ายแต่ถ้าไม่จ่ายคุณเป็นทหารก่อนคุณลองใช้สิทธิ์ในการเป็นทหารสิครับเนาะ
1: คร
0: ับ นะครับเพราะมันก็หลายตังค์อยู่เป็นหมื่นนะครับ
1: ก็คงจะหลักหมื่นนะครับ
0: เออเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ขอให้มันดีกว่านี้สักหน่อยก็ยังดีครับ
0: ดีอยู่เมืองไทยคุณยัง MRI ฟรีเราอยู่ต่างประเทศคุณเอ้ยต่ำกว่า10ล้านคุณจังแก้ไขแทบไม่ได้เลยครับเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ผม MRI มานี่น่าจะประมาณ8ครั้งแล้วฮะ
0: 8ครั้ง
1: สถาบันประสาท4ไอ้5ครั้งแล้วก็ที่โรงพยาบาลสมเด็จอีก3ครั้งครับ
0: เราต้องเสียเงินหรือเปล่าฮะ
1: อะไรฮะ
0: MRI ฟรีหรือเปล่าฮะ
1: MRI ฟรีครับ
0: โอ้โหมีเมืองไทย
1: ครั้งละหมื่นเนี่ยแต่มันเบิกได้หมดนะ
0: โอ้เป็นข้าราชการนะ
1: ครับ
0: เออคงชั่วหน่อยนะครับเบิกได
1: ้ MRI ฟรีครับเพราะว่าถ้า MRI ไม่ฟรีเนี่ยมันก็คงจะหมดไม่ใช่น้อยๆกันนะ
0: เอาละอย่างน้อยๆเมียเป็นอัลไซเมอร์ก็ยังแก้ไขกินแปะกล้วยเช้า4ทิ้ง4เย็น4นะครับของคุณก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ก็พอนะครับ2มื้อนะครับแล้วก็พยายามต้องเป็นโรงพยาบาลจบนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ท่านได้ถามไถ่กันมานะครับ0813346666 0813346666แล้วก็64ตัวครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก รายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ก็สำหรับท่านที่อยากจะเข้าสายหน้าไมค์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะท่านจะคุยกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ให้ท่านโทรช่วงเช้า6 โมงถึงเที่ยงคุณหมอจะมาออกอากาศสดในเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามา9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นส่วนนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีท่านมาตอบปัญหาสุขภาพในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3-4 ทุ่มด้วยนะคะท่านเข้าสายไปที่0813346666ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งท่านจะแวะไปที่คลินิกที่สียักษ์ไฟฉายเปิดทุกวันค่ะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นถ้าท่านไม่สะดวกไปได้ตนเองสั่งซื้อได้เลยนะคะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอยู่ต่างจังหวัดจะส่งให้ถึงหน้าบ้านกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรไปที่0625100560-569เอาฟังเสียงเพลงคุณหมอคะเรนูเบญจวรรณเฝ้าไข้ใกล้เตียงจากเสียงสายสัญญาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคนเราเนี่ยอยากจะมีอายุยืนแล้วก็ไม่เจ็บป่วยเนี่ยนะคะเราต้องปฏิบัติดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเรามีโรครุมเร้าหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันมีไขมันมีโรคหัวใจมีโรคประจำตัวเนี่ยการปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีอายุยืนและยังแข็งแรงอย่างการทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยถ้าเรากินพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งมันก็จะมีพวกแป้งล้วนๆเนี่ยนะคะเราก็กินโปรตีนน้อยนิดบางคนกินข้าวเหนียว2ห่อกินหมู2ไม้นะคะมื้อเช้าเนี่ยเราไม่ควรเริ่มด้วยกาแฟหวานๆหรือขนมปังหรือว่าข้าวเหนียวของทอดมันแทบจะไม่ได้โปรตีนนะคะมันจะทำให้เราอิ่มช่วงนึงแต่ว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยไม่แข็งแรงมื้อเช้าเราจะต้องมีพวกโปรตีนอาจจะกินไข่ทั้ง2ฟองพวกโยเกิร์ตธรรมชาติกินนมจืดกินเต้าหู้กินปลากินเนื้อไม่ติดมันแล้วค่อยกินผักกินผลไม้นะคะแล้วก็กินพวกข้าวข้าวโอ๊ตตัวอย่างอาจจะกินไข่2ฟองกินผักกินข้าวเล็กน้อยนะคะผลไม้ส่วนหนึ่งหรืออาจจะกินพวกข้าวต้มปลานะคะลดข้าวลงแล้วเพิ่มปลาให้มากขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าการที่เราเสริมด้วยโปรตีนมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงถ้าเรามีหลายมื้อในทั้งวันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องเฉลี่ยในการที่เราจะกินให้มันกระจายทั้งวันในมื้อที่1มื้อที่2มื้อที่3สำหรับคนที่กิน3มื้อแต่ถ้าท่านกิน2มื้อเนี่ยคนเป็นเบาหวานท่านทำไทย IF ฟู้ดด้วยเนี่ยนะคะมันจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีและหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกในไวเฮิร์บเนี่ยจะมีส่วนผสมของผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือเนี่ยเขาใช้แกงผัดอะไรต่างๆเห็นแล้วค่ะเป็นผักที่มีประโยชน์เป็นตัวดูดซับน้ำตาลได้ดีนะคะถึงได้มีมะระขี้นกมีผักเชียงดาเป็นส่วนผสมมีเมล็ดลูกชัดมีกาแฟเมล็ดกาแฟอ่อนเนี่ยมันจะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะว่ามีส่วนผสมผักหลากหลายชนิดแล้วมีแมกเนเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีมีโครเมียมที่ร่างกายเราดูดซึมดูแลเรื่องของระบบประสาทช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นนะคะถึงให้ดื่มน้ำก่อนแล้วตามด้วยผักผลไม้ไม่หวานแล้วกินโปรตีนกินข้าวกล้องและถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บทานก่อนอาหารจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลถ้าหลังอาหารเพิ่มการเผาผลาญในท่านที่กินหนักกินเยอะมาในระหว่างมื้อเนี่ยนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อที่0625100-569ค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าตกเยอะนะคะฟังน้ำตาฝนเสียงของฝนธนสุนทรน้ำตาแสงใต้จากก๊อตจักรพันธ์เซียมซีเสียงรักจากเสียงสุนารีราชสีมาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกชุกหนาแน่นในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในกรุงเทพก็เจอทุกวันนะคะยิ่งใครที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยโดยเฉพาะสุขแห่งชาติเนี่ยนะคะกลับบ้านกันเยอะฝนตกรถติดบางคนร่างกายอ่อนแอถ้าภูมิเราตกเนี่ยโอกาสที่เราจะมีภาวะการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะตอนนี้ เป็นโควิดก็ยังต้องแยกตัวต้องกักตัวต้องพยายามที่จะปกป้องตัวเองการสวมหน้ากากในแหล่งแออัดยังจำเป็นนะคะยิ่งผู้สูงอายุในวัย60ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่การที่เราสร้างระบบภูมิในร่างกายเนี่ยนะคะถ้าอยากแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายกินโปรตีนหลังมื้ออาหารท่านเดินสัก10นาที15นาทีน้ำตาลไปใช้ได้เลยทันทีนะคะถ้าอยากจะอายุยืนยาวและยังแข็งแรงเนี่ยการที่เราเลือกกินโปรตีนการออกกำลังกายมันจะทำให้เราไม่แก่เร็วนะคะผิวพรรณจะได้เต่งตึงสดใสและยิ่งเราเสริมด้วยแปะกล้วยเนี่ยเลือดลมมันก็จะดีและการที่เรามีสภาวะจิตใจที่ไม่เคร่งเครียดไม่เก็บความหมกมุ่นมาเก็บไว้ในใจตกตะกอนใจเนี่ยนะเราก็จะอยู่กับความทุกข์พวกนี้มันจะทำให้เราแก่เร็วคนอารมณ์บ่อยๆคนอารมณ์ดีคนที่มีความสุขเนี่ยร่างกายก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะอยู่ใกล้ใครก็จะไม่เป็นที่น่ารำคาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพกายใจวันนี้นะคะด้วยการเสริมสร้างสุขภาพถ้าท่านมีความวิตกกังวลอยู่กับภาวะการเจ็บป่วยท่านสามารถที่จะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงได้นะคะจะโทรหาในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงช่วงเช้าเนี่ยท่านจะมาที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์คืนนี้จะเป็นแม่ข่ายที่ลิงก์สัญญาณออกอากาศที่ 91.5 แล้วก็กองทัพไทย101นะคะและในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านสามารถเลือกรับฟังได้และจะเข้าสายหน้าใหม่นะคะจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่081-334-6666ส่วนหลายท่านที่อยากพบคุณหมอชำนาญเนี่ยนะคะท่านต้องโทรไปที่คลินิกไปนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะคุณหมอไม่ได้เข้าคลินิกทุกวันแต่คลินิกมีเจ้าหน้าที่เปิดอยู่ทุกวันเวลาท่านแวะไปซื้อได้เลยแต่ถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านสั่งซื้อมีบริการจะส่งไปเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายสั่งไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วฟังมนแคนแก่นคูณฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจาก5อาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ได้มาก
0: เช่นไง
1: ได้น้ำหนักลดกับความดันเบาหวานหาย
0: ฮะ
1: ความดันเบาหวานเนี่ยเมื่อก่อนเบาหวานตามสะสม 10.2 อาจารย
0: ์ 10.2 ถ้าฟาดิกบัจจุก้าประมาณ250
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: ค่ะไม่ถึงตามหลักนะฮะถ้า A เป็น C เอ5ฟาดิกบัจจุก้า90 6เท่ากับ120 7เท่ากับ7เท่ากับ150 8เท่ากับ8เท่ากับ180 9เท่ากับ210ถ้า10เท่ากับ240เนี่ยน้ำตาที่แท้จริงคือ240นะครับแล้วเคยได้รับการอธิบายจากโรงพยาบาลหรือไม่ว่าเบาหวานหายได้
1: ไม่ค่ะมีแต่บอกกินยาตลอดชีวิต
0: ใครบอก
1: หมอคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นแล้วก็กินยาตลอดชีวิตแต่ตัวเองก็
0: แล้วคุณเชื่อหรือเ
1: ปล่าโอ้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ทำตามก็หาย
0: มันหายได้ฮะแต่ต้องควบคุมต่อทำไอเอฟต่ออย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสัก3วันก็ยังดีครับเนาะต้องควบคุมต่อสักปีหนึ่งเพื่อจะที่ควบคุมต่อเพราะว่าเบต้าเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยครับมันมีตับแก่คือลิเวอร์ตับใหญ่อะคือลิเวอร์ตับแก่ไอ้ตับอ่อนขนาดเท่าอนิ้วกลางเท่าอนิ้วกลางเนี่ยแล้วตรงกลางๆมันจะมีสีเทาๆเรียกว่าเบต้าเซลล์นะครับในตับอ่อนแล้วก็มีแอลฟาเซลล์เนี่ยแอลฟาเซลล์สำหรับผลิตฮอร์โมนกลูคาคอนเวลาน้ำตาลในเลือดต่ำไอ้ตัวกลูคาคอนมันจะผลิตฮอร์โมนกลูคาคอนออกมาเพื่อจะให้น้ำตาลมันสูงขึ้นคุณจะไม่ตายเหมือนคนที่ติดในถ้ำนางนอนเชียงรายนั่นแหละทำไมน้ำตาลเข้าไปต่ำร้อยกว่าร้อยปกติเพราะว่ามีฮอร์โมนตัวหนึ่งเป็นธรรมชาติหลังจากอดนานๆมันจะต่ำหรือยังคุณก็ตายสิครับไอ้กลูคาคอนจากแอลฟาเซลล์ก็ผลิตออกมาทำให้น้ำตาลปกติครับน้ำตาล240ฉีดอินซูลินแล้วนะครับไตคุณจะต้องพังตาคุณบอดแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเลือดมันหนืดมันก็โอ้ตายแล้วตามันจะเริ่มฟังทำท่าจะจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็หูก็เลือดมันเหนืดปัสสาวะมันก็มีเชื้อราบ่อยๆผู้หญิงเนี่ยนะครับนะเพราะไอเชื้อโรคนี่มันชอบน้ำตาลนะครับกินผักก่อนตามด้วยผลไม้ผัก50ผลไม้อีก10เป็น60แล้วก็จานนึงเป็นผักล้วนอีกจานนึงแบ่งก็เป็น4ส่วนนะครับแบ่งส่วน1ใน4ก็เป็นผลไม้แล้วที่เหลือก็เป็นโปรตีนจากเห็ดจากเป็ดจากอกไก่ที่ไม่ทอดไม่มีการแปรรูปเขาเรียกว่าเนเจอร์โปรตีนนะครับลวกจิ้มลวกได้อะไรนะแล้วคุณก็มาทำแต่คำแรกสัก 4-5 คำแรกเนี่ยอยากให้เป็นผักสดๆออร์แกนิกได้ยังดีนะครับคิ้วๆเข้าไปเพราะว่าในลำเส้นเล็กส่วนต้นของตัวคนเราเนี่ยมันจะแปรรูปย่อยสลายพวกผักสดเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปะปฏิกิริยาต่างๆแต่ถ้าคุณยังทำเหมือนเดิมไปถึงนั่งปั๊บลิมิตไม่เกิน2นาทีจะไหวยังไงต้องทำสกอร์ให้ได้ชั่วโมงนึงไม่ต่ำกว่า 50-60 คนยังไม่ถึงนาทีแล้วคนไข้เขารอเขาก็ด่าสิตัวเองข้าวยังไม่กินเลยแล้วอาชีพที่เป็นเบาหวานมากที่สุดคืออาชีพที่คนรักษาคุณอะพฤติกรรมเสี่ยงมากๆเลยแล้วเป็นก็ยังไม่เชื่ออีกฉีดแต่อินซูลินกินแต่กลูโคฟาสไม่เคยตรวจตัวเองจนหนดหลานผมในแพทย์เจตบุญยมวิโรจน์ลูกหมอปลัดอดีตปลัดกระทรวงนี่ก็ซีกันกินนอนด้วยกันน้ำตาลเหมือนคุณอะ200กว่าเกือบ300 350ด้วยฉีดอินซูลินไปเป็นโอ้ตายผมไม่เห็นมีอาการเลยไปตรวจดูเหรอถามเมียนอนข้างๆเขาเกือบตายหลายครั้งหยุดนอนหยุดหายใจเป็นช่วงๆกรนอย่างกับเสียงเครื่องบินเนี่ยเขาหายได้ด้วยการทำ IF ครับนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ลูกชายเพื่อนผมนายแพทย์ปราดบุญยวงศ์วิโรจน์เห็นเขาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแม่ของผมก็รู้จักบอลลูนบายพาสก็ฟรีเออสมองเลือดสมองแตกระเบิดออกมาก็ฟรีแล้วอย่างนี้ปีหน้าให้มันสัก500,000,000ยังไม่พอเลยครับต้นเหตุไม่มีใครพูดถึงว่าเกิดจากอะไรร้านยาก็จะเอ้ย นั้นจ่ายยานักก็จ่ายใครก็จ่ายได้เด็กมันยังอ่อนก็จ่ายได้ซ้ำยาเก่าเป็น10ปีโดยไม่มีการกินแบบคนมีสติไม่กินแบบคนมีสตัง
1: ค์
0: อะไรที่อ้วนก็จะไปกินก็คือการกินและทำแบบไทย IF food หาย 100% ครับยังคุณเอาทำไมเรียกว่าหายเชิญเลยครับหลังจากตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อ๋ออายุ7ย่าง75แล้วค
0: ่
1: ะ
0: บางคนบอกแก่แล้วไม่มีทางหายได
1: ้แต่ตอนนี้เนี่ยขอขาตอนนี้รีไปหาหมอค่าของตับมันขึ้นนิดนึงเป็น45
0: เออโถค่า HGOT HGBT สัก45อายุขนาดนี้60ยังปกตินะครับมันเผื่อค่าความเสื่อมด้วยเกิดเพราะอย่างคุณเอเบนซีเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะเอเบนซีเนี่ยเอเบนซีเนี่ยถ้าอายุสัก6 7 10 7 80ค่า7จะปกติแล้วอย่าถือเอาว่า 6.5 แบบสมาคมโรคเบาหวานผมก็ถามศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณซึ่งแนะนำเอาแปะกล้วยมาสู่ประชาชนเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาบอกว่าถ้าน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบินเอวันซีต่ำกว่า 6.5 หลังจากงดยามา3เดือนถือว่าเบาหวานหายและฟาสต์เบอร์จูก้าต่ำกว่า 126ผมว่าข้อแรกถูกต้องนะครับแต่ต้องแก้นิดหน่อยนะครับข้อที่2เนี่ยบอกว่าไอ้ค่าน้ำตาลฟาติมาจูก้าตอนอดอาหาร8ชั่วโมงมันแปรปรวนได้ครับคุณนอนดึกมันก็ขึ้นแล้วตกใจก็ขึ้นแล้วน้ำตาลเนี่ยนะครับเนี่ยหรือคนจะหลอกหมอไม่อดมันสัก3วัน3คืนเนี่ยน้ำตาลมันก็ต่ำกว่า100ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านี้มันเชื่อถือไม่ได้ครับจ่อปลายนิ้วเนี่ยชั่วคราวเนี่ยต้องค่าน้ำตาลสะสมก็หรือว่าน้ำตาลเฉลี่ยต้องเอาตัวนี้เป็นหลักและถ้าอายุคน40 6.5 แต่คุณ70 87ยังถือว่าปกติเลยครับต้องเอาความเสื่อมของอายุเป็นเกณฑ์ครับคุณจะไปเชื่อเปี้ยเลยครับเนาะของคุณ7ยังเป็นปกติแล้วนี่คุณค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: 5.5 ค่ะ
0: ถ้า5เท่ากับ90 6เท่ากับ120 5.5 ประมาณ101 90ประมาณ105
1: ก็เดียวร้อย
0: 104ค่ะอาจารย์ดีแล้วก็ถือว่าปกตินะครับแล้วน้ำหนักคุณน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 150ค่ะสูง150น้ำหนัก47
0: ลดอีกสัก2กิโลก็ดีเนาะแต่ไม่ลดก็ไม่เป็นไรครับนะลดอีกหน่อยก็ได้นะครับแล้วอาการปวดเข่าเมื่อก่อนน้ำหนักเยอะๆมันก็หายจริงหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาการปวดเข่าแต่มันจะตอนแรกๆการเคยกินหวานมันเค็มเคยกินโอเลี่ยนเคยกินกาแฟ3 in 1เคยไปกิน KFC กินแมคโดนัลด์เนี่ยคุณเปลี่ยนพฤติกรรมมันยากไหมครับโดยไม่ได้กินผัก
1: ไม่ได้กินค่ะเชื่ออาจารย์ก็มากินน้อยนิดหน่อยคำหนึ่งสองคำ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: พอนั่นแหละกินได้ครับแต่กินนิดหน่อยแล้วตอนแรกไม่มีใครเชื่อเลยว่าเบาหวานหายได้จริงหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าคุณได้รับข้อมูลมาผิดว่าเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตมันผิดครับชื่อผมเรียนมาเมื่อก่อนเนี่ยเรียนมาก็ต้องกินยาตลอดชีวิตแต่เราไปศึกษาข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับในยุโรปในอเมริกาในอารยประเทศหมอเมืองไทยเก่งๆเท่านั้นนะครับเป็นบอร์ดส่วนมากจะอเมริกันบอร์ดเนี่ยอย่างหมอป่วนก็อเมริกันบอร์ดนะครับหมอปิติโอ้โหเดี๋ยวซูเปอร์บอร์ดเลยเป็นทั้งด็อกเตอร์ปริญญาเอกจากญี่ปุ่นโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ได้รับเป็นโปรเฟสเซอร์เมื่อยังเป็นอายุน้อยๆอ่ะยากมากเป็นคณบดีคณะแอนตี้เอจจิ้งคือเวชศาสตร์ชะลอวัยเกี่ยวเรื่องอาหารการออกกำลังกายผมมีที่ปรึกษาระดับโอ้โหแต่ละคนยิ่งอาจารย์ในแพทย์ชำนาญก่อนไม่ใช่กระจอกนะแพทย์จุฬายังไม่พอยังไปต่อที่ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้สอบชิงทุนไปนะแต่ละคนลูกชายผมก็นอนก็บอร์ดทาง GI ทางด้านเดินอาหารหมอพิษหมอพยาบาลก็บอร์ดทางด้านผิวหนังแต่ละคนนี่ส่วนมากบอดนอกบอดในทั้งนั้นต้องควบคุมอีกสักปี2ปีเพื่อจะให้ลิมโฟไซต์เนี่ยเม็ดเลือดขาวซ่อมเบต้าเซลล์ที่มันถูกคุณตบ ถูกคนตีถูกคนขยี้ด้วยการกินหวานไม่หิวก็กินทั้งวันเนี่ย
1: คนที่ไม่ได้ฟังรายการนะอาจารย์ถือว่าพลาดมากเลย
0: แล้วไม่มีรายการไหนเขาพูดอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ขายแปะกล้วยเลยแต่กินแปะกล้วยเพราะกลัวคุณจะสต๊อกกลัวหลอดเลือดท่อเลือดคุณถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลเป็นสิบสิบปี
1: ถ้ากินสต๊อกเนี่ยถ้ากินแปะกล้วยเนี่ยกี่เม็ดวันละ
0: ตอนแรกนะฮะคุณเป็นเบาหวานมากี่ปี
1: เป็นเบาหวานมาห้าหกเจ็ดปีแล้วแต่ว่ามันก็น้ำตาลก็คุมได้อะแต่ไม
0: ่คุณต้องบวกไปอีก10-15 ปีครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ต้องบวกไปก่อนนะ10-15 ปีจนคุณมีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วเป็นเชื้อราบ่อยๆที่อวัยวะนะครับแล้วก็ขิวน้ำบ่อยด้วยแล้วก็จุกจิก
1: ตอนนี้ปัสสาวะกลางคืนประมาณ2-3 ครั้งค่ะอาจารย์
0: เมื่อก่อนเนี้ยบ่อยกว่านี้
1: เมื่อก่อนเป็น10 ครั้ง
0: บ่อยกว่านี้นะครับคืออย่างนี้นะทำไมนะทำไมโรงพยาบาลให้เด็กอสมก็ได้ไม่ต้องไปตั้งสมคมเบาหวานแล้วครับให้กินและทำแบบไทย IF Food ไม่สงวนลิขสิทธิ์การกินแบบไทย IF Food โดยประยุกต์กับอาหารไทยเน้นเลือกเมนูไทยที่ดีต่อสุขภาพเช่นต้มยำแกงเลียงลาบส้มตำผัดผักที่ไม่ใส่ถ้าใส่น้ำมันนะคุณกระทะเทฟลอนเนี่ยดีๆเราใส่น้ำนิดหน่อยแล้วพอเอาขึ้นไปคุณโรยน้ำมันมากรอกบันได HDL ขึ้นสูงนะครับเน้นทั้งปลาทั้งอกไก่ถ้าเป็นข้าวเป็นข้าวกล้องผักผลไม้ที่ที่มีกากใยเช่นชมพู่พวกแค่นี้เองแล้วก็ไองดของโปรตีนขอให้เป็นเนเจอร์โปรตีนอย่าไปทอดอย่าไปทอดด้วยน้ำมันหมู3ชั้นตัวกรอบฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์หรือพวกแหนมเนี่ยกุนเชียงนี่งดให้หมดนะครับที่เหลือเป็นถ้วยเล็กๆกินสักช้อนสองช้อนคาร์โบไฮเดรตเข้ากล่องขอเวลา4 เดือนนะครับแล้วยาพวกนี้มันไม่ยารักษาอินซูลินเนี่ยไม่ใช่ยารักษามันเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดไปฝากไว้ที่ตับฝากไว้ที่พุงกะทิฝากได้ในท่อเลือดฝากไว้ทั่วทุกตัวทั่วเพราะว่าสสารไม่หายไปจากโลกนี้อย่างคุณขับรถไปจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เนี่ยน้ำมันมันหายไปไหนมันถูกหัวเทียนเผาในห้องเสื้อสูบจนบุ้มขยายตัวออกมาเป็นพลังงานไปดันลูกสูบไปหมุนล้อมันก็หมดสิครับถ้าคุณไม่กินข้าวกินข้าวกล้องกินนิดหน่อยหรือไม่กินเลยเนี่ยกินได้เฉพาะน้ำคือ0 แคลอรี่กาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลโดยเด็ดขาดก็0 แคลอรี่ถ้าคุณกินน้ำสักเปรบหนึ่งน้ำตาลก็ไม่ขึ้นกินผักกินผลไม้กินผักผักเป็นตัวดูดซับต้องกินผักก่อนเพราะอะไรทำไอเอฟไม่ได้ผลคุณกินแบบกินข้าวก่อนก็จอยเจ๊งเลยครับกินผักก่อนเพราะว่าผักนี่ผมเอาข้อมูลจากคณบดีแอนตี้เอจจิ้งมาก่อนนะครับคือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิราบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าผักเป็นตัวดูดซับน้ำตาลมีใครเถียงบ้างครับเงียบเพราะค้นคว้าทางวิชาการดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับทำให้การขับถ่ายสบายแล้วก็มีสารอาหารมากมายในผักคุณไปดูใน Google สิครับผักบางชนิดเป็นโปรตีนเช่นเห็ดเนี่ยมีเห็ดหูหนูมีโปรตีนมากสุดแล้วก็ไปเป็นผักด้วยเป็นโปรตีนด้วยนะครับผักเนี่ยเป็นผักทุกชนิดกินได้แล้วก็พอกินเสร็จเอาผักคุณวางไว้จานใหญ่ๆ 50% แบ่งเป็น4ส่วนเอา1ใน4เนี่ยผักสดๆที่สะอาดๆซื้อจากเซเว่นก็ได้ครับเนี่ยเอามาเคี้ยวกิน4-5คำแรกหรือ1ใน4ของผักเนี่ยลำไส้เล็กส่วนต้นมันจะดูดมันจะย่อยสลายผักเป็นเอนไซม
1: ์เอนไซม์ผักสดไม่ต่างกันไหมคะ
0: ก็เหมือนกันฮะก็สดก็คือดิบนะครับมันยังมีชีวิตอยู่นะครับมันจะเคี้ยวอย่างเดียว สดๆนะครับมันจะเป็นลำไส้ส่วนต้นมันเป็นธรรมชาติปฏิกิริยามันจะสลายผักเป็นเอนไซม์เอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์ทำให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโกรทฮอร์โมนเอนโดฟินอะไรต่อมีอะไรมันจะออกมาด้วยความสง่างามไทรอยด์ก็ดีขึ้นโรคต่างๆก็ดีขึ้นกินผักสดๆนะครับ 4-5 คำแรกสัก1ใน4ของจานเนี่ยแล้วพออีกจานนึงคุณก็แบ่ง1ใน4 1ส่วนใน4ส่วนก็เป็นผลไม้ชมพู่แอปเปิ้ลฝรั่งก็วางไปคุณเชื่อไหมแล้วคุณเอาไปปรุงเป็นแกงอ่องแกงเลียงเป็นน้ำพริกแล้วคุณขิงข่าตะไคร้ใส่ได้นะครับคุณก็อยู่ในหมวดของผักก็ได้ครับนะแค่นี้เองนะครับยังปริมาณเห็ดนี่เป็นโปรตีนสูงมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งเห็ดโคนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผักและเป็นโปรตีนด้วยนะครับเห็ดโคนสูงที่สุดในกลุ่มสดมี
1: กินไข่เสริมอาจารย์คะกินไข่เสริมวันละ2ลูกไขมันมันจะสูงไหมคะ
0: ไม่สูงครับไม่สูงอย่ากินกันนี่ถ้าโกสูงมากๆก็กินเฉพาะไข่ขาวก็ได้ครับ
1: ตัว LDL เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์150ตอนนี้เขาลดมาเหลือ100เดียวเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนไขมันดูมันสูง
0: มันอย่างงี้กันดูภาพรวมด้วยนะครับดูจากไตรกลีเซอไรด์ดูจาก HDL ด้วยดูจากโงเห้งด้วยถ้าคุณยังอ้วนอยู่ก็ต้องกินนะครับนะครับนี่คุณหุ่นยังกับนางฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนในหุ่นซูโม่คุณกินอะไรมันก็แล้วกินแต่กลูโคฟาสกินแต่ยาลดตัวเลขแล้วมันจะหายที่ไหนโดยไม่มีการแนะนำยังคุณขับรถไปนครสวรรค์น้ำมันมันหายเพราะว่ารถมันวิ่งมันเบิร์นเหมือนคุณออกกำลังกายอะออกกำลังกายโดยการเดินนะครับมันก็ทำให้น้ำตาลมันก็ลดไขมันก็ลดความดันก็ลดนะครับน้ำหนักก็ลดด้วยครับเป็นยาที่พิเศษที่สุดเลยแล้วผมไม่ได้อะไรขึ้นมาสักอย่างแต่ได้รับการคิดแทบตายเนี่ยดูที่ระดับที่เราเชิญมาเนี่ยอาจารย์หมอชำนาญก็ฮอปกินยูนิเวอร์ซิตี้อันดับหนึ่งของโลกนะครับเอาของอันดับต้นๆของโลกดีกว่านะครับแล้วก็หมอปิติก็ปัญญาเอกอิเล็กตรอนไมโครสโคปจากโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้นะมันยากจะตายไปแต่อดีตเป็นคณะบดีและเป็นผู้ก่อตั้งคณะเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือแอนตี้เอจจิ้งมาเรื่องอาหารการกินโอ้โหผมได้รับความรู้มหาศาลไอ้น้องปิติมันเก่งเว้ยใช่ไหมเด็กเตรียมเท่านั้นแหละครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนแต่เราคิดต่างไงคิดต่างว่าเอาตัวเองเป็นสัตว์ทดลองดูนะน้ำหนักเกือบ100กิโล80หรือ85นึกว่าเก่งแล้วตอนหลังเรื่อง58สูง165เฮ้ยเบาหวานมันหายไว้ช่างไปดูเนี่ยเหลือ 5.3 นั่นเองA1Cเนี่ยแล้วก็เคยเกือบ9 89หรือ 8.3 8.5 แล้วไอ้ค่าไขมันไม่ต้องไปดูมันหรอกครับเพียงนิดหน่อยช่างหัวมันนิดหน่อยต่ำกว่า100ยิ่งดีก็เราไม่อ้วนมันก็ไม่กินหวานมันเค็มกินพอความหวานแป้งข้าวก็จำเป็นแต่ให้น้อยๆหน่อยนะครับยังคุณเป็นกรรมกรเนี่ยคุณต้องกินข้าวเหนียวถูกต้องเลยเพราะว่าคุณใช้แรงงานทั้งวันเขินคุณทำไอเอฟแบบไม่ประยุกต์กินข้าวกล้องอย่างเดียวคุณก็เดซมอลเล่สิครับแต่คุณส่วนมากไม่ได้เป็นนักกินลงกีฬาไม่ได้เป็นอะไรจะเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหกินเนื้อเนี่ยต้องครึ่งกิโลเนี่ยเคยเล่นแบดมาหายไรจนได้แชมป์แบดมินตันเนี่ยโอ้โหเขาซ้อมตัวหลุดวันหนึ่ง10กว่าชั่วโมงอ่ะซ้อมถึง2-3ถึงได้แชมป์ประเทศแชมป์มหาลัยเล่นแบดหน้าพระที่นั่งนะครับได้รับรางวัลภูมิใจที่สุดผมก็ลองกองเดิม
1: ใช่
0: คนข้างๆเรามันเก่งเหมือนปัจจุบันมีแต่ทีมชาติทั้งนั้นพรชัยศักดิ์กุลยมเนี่ยพลวิศักดิ์กุลยมเนี่ยทีมชาติทั้งนั้นอ่ะเหมือนเราเนี่ยเราอยู่ทำกลางทีมชาตินะครับหมอปิติก็ทีมชาตินะครับหมอชำนาญก็ทีมชาตินะครับทีมชาติในทางวิชาการนะครับคนหนึ่งฮอปกินคนหนึ่งโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้ญี่ปุ่นน่ะได้รับปริญญาเอกจากโตเกียวเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะครับไม่ธรรมดานะครับจากแถบสายเมืองไทยมีผมก็ไม่เกิน2คนน่ะ
1: ดูใน YouTube อ่ะเห็นหน้าอาจารย์ทุกคนเลย
0: ล้วแต่ละคนแล้วหมอพินิจนี่เกือบตายอ่ะถ้าไม่ทำไอเอฟแบบไทยเอฟฟูดป่านนี้เบาหวานขึ้นพันกว่าเซปติกซีเมียติดเชื้อกระแสเลือดน้ำหนักเกือบร้อยตอนนี้ให้เหลือ50กว่ามั้งเราเขามีเครื่องออโต้ออโต้กลูโคสแปะกอเอฟไปที่ข้างๆนะก็ไปดูทางมือถือไอโฟนเนี่ยบอกตัวเลขกินไออาจารย์กินที่มันสูงนะเออใช่ตากแดดหน่อยนะโอ้ตอนนี้มีความสุขมากผมว่าจะหามีให้อีกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ไม่กล้าพูดนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟบางอย่างคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินนะคะหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยบางคนเดินเหินไม่คล่องมีปัญหาข้อเข่าบางคนต้องอยากจะไปตัดเข่าก็เรียกอะไรนะคุณหมอเนี่ยให้ไปเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็จะฟังมีบางท่านโทรมาหาคุณหมอชำนาญกับท่านแจงเกียงศักดิ์เนี่ยคุณหมอเขาแนะนำให้ลดน้ำหนักบางคนบอกทำไม่ได้กินมานานแล้วอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรารักตัวเองเรามีวินัยเราตั้งใจที่อยากจะหายจากกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้รับคำแนะนำเราปฏิบัติตามนะคะในเรื่องของการลดปริมาณการกินหวานมันเค็มคนเป็นเบาหวานคุณภาวะโรคไตหรือว่าความดันสูงเนี่ยพวกนี้มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรากินมาอย่างผิดๆต้องนอนให้เพียงพอเดินบ่อยๆแล้วก็เสริมอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะกินอาหารให้ครบหมู่ร่างกายที่แข็งแรงต้องนอน 7-8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่แก่เร็วเซลล์ไม่เสื่อมแล้วเสริมให้หลอดเลือดเราแข็งแรงกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทต้องการดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยด้วยผสม2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้กล่องนึงมี15ซองนะคะส่วนไวเฮิร์บมี30เม็ดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนเป็นเบาหวานภาวะอ้วนน้ำหนักเกินต้องลดพุงลดโรคสั่งซื้อไปที่0625100-569ฟังเสียงน้องพึ่งบึง 3,000 นะคะกองไว้ตรงนั้นเมื่อไรใจก็รอจากเสียงของจักรจันทร์วันวิสาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่กินอาหารในแต่ละวันเนี่ยนะคะสำหรับคนที่อาจจะกิน3มื้อมื้อแรกของเราเนี่ยนะคะอาจจะเช้าเนี่ยเราต้องมีโปรตีนอาจจะกินพวกหมูสับถ้าใครกินพวกตำลึงกินข้าวต้มเนี่ยนะคะพยายามกินข้าวน้อยแล้วกินพวกหมูสับหรือบางคนกินไข่สัก2ฟองกินผักกินข้าวน้อยลงแล้วก็พวกขนมปังโฮวีตเนี่ยก็กินสักเล็กน้อยได้นะคะในมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราทำงานมาบางคนเนี่ยกินข้าวเช้าน้อยกลางวันมันก็จะหิวเรากินกลางวันก็อาจจะเป็นพวกข้าวกินปริมาณพอดีกินพวกปลาพวกไก่เต้าหู้ผักก็อาจจะเป็นพวกเห็ดพวกที่มีน้ำพริกปลาทูอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะกินได้แต่ถ้าเราบ่ายๆเนี่ยบางคนถ้าเราหิวเราก็ไม่ควรจะไปเติมพวกกาแฟหวานชานมเย็นกับน้ำอัดลมหันกินมาพวกถ้าเราหิวก็กินพวกโยเกิร์ตธรรมชาติได้หรือว่าจะเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดฟักทองอะไรพวกเนี้ยนะคะกินเพื่อไม่ให้เราหิวจนเกินไปแต่ถ้าให้ดีคือจิบน้ำเปล่าดีที่สุดในมื้อเย็นเราก็ต้องกินผักให้มันเยอะๆลดแป้งลงแล้วก็กินโปรตีนด้วยนะคะในกิจกรรมระหว่างวันของเราเนี่ยเราเว้นพวกของหวานของทอดขนมเราต้องเลือกกินนะคะไม่ใช่พอเช้ามาเนี่ยกินพวกกาแฟประเภทที่มีหวานจัดๆกินปาตังโก้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอาหารการกินในช่วงที่เราลดน้ำหนักเน้นกับการกินผักครึ่งจานเลยนะคะโปรตีนส่วนหนึ่งแล้วกินข้าวน้อยลงการกินข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยนะคะเรากินได้ในปริมาณเหมาะสมแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเติมพวกที่มันเป็นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยนะคะยิ่งกินขนมหวานขนมไทยเราเนี่ยมีแป้งมีน้ำตาลเนี่ยข้าวเหนียวถั่วดำกินเต้าส่วนกินบัวลอยไข่หวานอย่างเงี้ยแล้วช่องน้ำกะทิน้ำกะทิทุเรียนพวกนี้มันก็จะมีพวกไขมันสูงและสะสมเป็นภาวะความอ้วนได้นะคะการที่เราเลือกอาหารการกินเป็นการที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแรง90ยังเดินคล่องเป้าหมายในชีวิตต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะคนเราก็จะอยู่120ปีเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการสูญเสียชีวิตจะเห็นว่าคนสัก40กว่าเนี่ยจะเสียชีวิตจากการเป็นโรคระบาดเพราะในยุคสมัยนั้นเนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์มันก็ยังไม่แพร่หลายการกินอย่างผิดๆหรือบางคนเนี่ยกินพวกรากไม้สมุนไพรเคยมีญาตินะคะต้มกินเองเนี่ยเป็นไตนะคะเพราะฉะนั้นการกินสมุนไพรเราต้องดูด้วยว่าสรรพคุณของรากของใบของหัวเนี่ยแต่ถ้าเป็นแปะกล้วยเนี่ยเขาเป็นจากใบเขาเป็นสารสกัดจึงคัดมาในส่วนของฟลาวานอยด์เทอร์ปีนที่จะทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกกินเลือกอยู่เลือกใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจถ้าท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงในการเสริมสร้างสุขภาพท่านโทรเข้าสายมาที่081-334-6666หรือท่านจะสั่งแปะกล้วยไปส้มเซลล์นะคะจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังมนรักส้มตำนะคะเสียงของดวงตาคงทองตาต่อตาฟันต่อฟันจากเสียงของแคทรียามารสีข้าด้อยเพียงดินจากเสียงของสดใสลุงโพทองค่ะ

0: 爸。咖啡白龟 coffee， 咖啡白龟 coffee，
1: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับอาหารการกินในแต่ละภูมิภาคของไทยเราเนี่ยก็จะมีต่างกันนะคะทางเหนือเนี่ยเขาจะกินพวก อาหารเหนือที่อาจจะรสชาติไม่จัดจ้านมากนักนะคะแต่เขาก็จะมีพวกน้ำพริกอ่องพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกแตงกวามีผักเป็นเครื่องเคียงจะเห็นว่าในกิจกรรมของคันกินของแต่ละภาคเนี่ยนะคะบางที่เขาจะมีผักล้นจานเลยแล้วก็กินกับข้างเคียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นหรือในภาคอีสานคนที่ชอบกินรสแซ่บๆนะคะพวกส้มตำเนี่ยปลาต้องปรุงสุกนะคะต้องเลือกเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพยาธิมีอะไรที่มันมากับพวกของหมักของดองนะคะคนที่กินรูเลือดเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะหรือว่าใครไปแถวบางแสนเนี่ยชอบกินไอ้อะไรปลาหมึกช็อตเห็นไหมผ่านไปเนี่ยเขาจะขายเต็มเลยแล้วก็จิ้มสดๆมันอาจจะได้รสชาติแต่ว่าพวกนี้มีพยาธิแล้วก็มีสิ่งที่ปลอมปนมานะคะกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาหารกินได้ต้องปรุงสุกต้องปลอดภัยเราต้องดูแลนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับอย่างเงี้ยนะคะพยาธิเส้นได้พวกนี้เกิดจากการที่เรากินพวกของที่ปรุงดิบๆสุกๆต้องระวังบางคนมีปัญหาโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้ปวดท้องทั้งปีอิ่มปวดหิวปวดเนี่ยนะคะควรไปส่องกล้องไปเช็คดูบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะคะซึ่งลูกชายของอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านก็เชี่ยวชาญด้านนี้นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงเนี่ยท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องพวกเนี่ยนะคะก็จะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้หมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะไปเจาะดูค่าน้ำตาลในเลือดค่าความดันดูอย่างสม่ำเสมอแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์สั่งท่านอย่าไปลดยาเองนะคะและท่านปรับพฤติกรรมร่วมด้วยเนี่ยวันนี้เนี่ยการทานอาหารเป็นมื้อไม่กินพร่ำเพรื่อไม่กินจุกจิกเป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกฝนดูแลตัวเองได้นะคะและดูแลด้วยการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งวันนี้ถ้าสนใจแปะกล้วยท่านสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะจะส่งให้และต้องการดื่มในรูปแบบของกาแฟจะมี15ซองราคา260บาทดื่มแล้วท่านจะได้ความสดชื่นกับปรีกับเปล่าได้แปะกล้วยด้วยนะคะถ้าดื่ม1แก้วเนี่ยท่านชง1ซองท่านได้แปะกล้วย2เม็ดถ้าใส่2ซองรสชาติเข้มข้นก็ได้แปะกล้วย4เม็ดต่อ1ซองนะคะเป็นกาแฟที่กลมกล่อมพอดีในเรื่องของการดื่มเพื่อสุขภาพคนเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมกล่องนึงมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีส่วนผสมผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลส่วนเกินที่เรากินเนี่ยจะได้ไม่สะสมเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เลยนะคะและหลังมื้ออาหารเนี่ยท่านทานไวเฮิร์บนะคะท่านเดินสัก10นาที15นาทีน้ำตาลมันจะไปใช้ได้เลยทันทีนะคะท่านสั่งซื้อไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่โทร0625100560-9ค่ะฟังเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอให้โสดทีเถอะวันแรกเจอเลยจากเสียงของยูญาติเยอะค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: อยู่ลำลูกกา
0: ลำลูกกาฟังรายการนี้เข้าทีดีไหมแก่
1: ดีมากดีมากเลยหมอความรู้เยอะเลย
0: ความรู้ที่ได้เช่นยังไงเช่นยังไงครับเช่นยังไงครับ
1: ว่าก็ทานแปดปุ้ยอยู่ประจำเลยเป็นจากรบกวนถามหมอว่าเป็นแบบว่าหูอื้อหูอื้อแล้วมันมีเสียงออกมาอะไรเหมือนลมมันออกจากหูอย่างเงี้ยค่ะ
0: คืองี้นะถ้าไปที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเห็นปูนไปเกาะก็ยังไม่มียาอะไรที่รักษาให้เซิร์กบ้างให้ไซบีเรียมกันบ้างมันก็ไม่ดีขึ้นบางทีก็ให้ยากล่อมประสาทให้ยานอนหลับจริงหรือเปล่า
1: อ๋อไปที่โรงพยาบาลศิริแพทย์มา5ครั้งแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่หาย
1: เขาก็ให้ไอ้เนี่ยเขาให้วิตามิน B12 มาแล้วให้ยาอะไรระยาแบบเม็ดขาวๆไปหล่อๆแต่ที่15มิลลิกรัมบางทีมันปลายประสาทอักเสบยาตัวเนี้ยระบบในปลายประสาทอักเสบเขาก็ให้มา2อย่างเนี่ยแล้วก็ให้ทานบอกโอ้ทานป้าทานแปะปุ้ยอยู่แล้วตอนนี้เขาเอางั้นก็เอาแปะปุ้ยรวมไปด้วยเลยเช้า2เย็น2เขาบอกว่าเนี่ยร่วมกับยาพวกเนี้ย
0: หมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ากินได้ใช่ไหมครับแปะกล้วยเนี่ย
1: ได้
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับที่โรงพยาบาลไหน
1: อ๋อโรงพยาบาลศิริแพทย์ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะเราต้องรู้ถึงต้นเหตุว่าหูแว่วเนี่ยนะครับสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งความผิดปกติของหูการได้ยินหรืออาจจะเป็นอาการของโรคทางจิตเวชก็ได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการหูแว่วที่ได้ยินเฉพาะตัวเนี่ยเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งเกิดจากความผิดปกติในหูชั้นนอกหูชั้นกลางหรือประสาทหูนอกจากนี้อาการหูแว่วอาจจะเกิดจากอาการแสดงทางโรคจิตเวชเช่นเอาของกูคืนมาอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นโรคคล้ายๆกับอุปทานอะซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดหรือบางทีก็บอกว่าเกิดจากปลายประสาทอักเสบบ้างเกิดจากอะไรบ้างแต่ถ้าในวิชาการนี้มันน่าจะเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในโดยเฉพาะยิ่งประสาทเกี่ยวกับความได้ยินของหูชั้นในมันเกิดผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกทฤษฎีหนึ่งคือการให้อาหารให้เลือดเอาไปซ่อมเซลล์ที่เสื่อมทำให้อาการหูแว่วมันดีขึ้นควรจะกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4หรือซ้ำไปสัก4อาทิตย์มันจะค่อยๆจางหายไปนะครับนี่เป็นอย่างนั้น
1: คุณหมอบอกสั่งมาเช้า2เช่น2ก็มาทานรวมกับยาพวกนี้ด้วย
0: ได้ไหมครับแล้วดีขึ้นไหมครับ
1: B12 อะไรเนี
0: ่
1: ย
0: B12 ก็กินไปนะครับเนา
1: ะ
0: เรากินแล้วดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ยังมันก็ค่อยยังชั่วอื้อแล้วคุณหมอแต่ลมมันออกแบบว่าพูดในหูอย่างเงี้ยมันก็น่ารำคาญนะเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วเนี่ย
0: เราชอบแคะหูบ่อยไหม
1: ก็บางครั้งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใช้เขาตบบาดมา
0: คืองี้นะ
1: ให้มันแห้งอะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องไปหาที่ต้นเหตุนะคือการอุดตันเนี่ยชอบแคะหูบ่อยๆเนี่ยไม่รู้ใครไปตั้งว่าเป็นขี้หูแต่จริงมันเป็นแฟกต์ป้องกันเชื้อโรคนะครับเราพอแคะบ่อยๆไอ้หูเนี่ยมันก็สร้างแว็กซ์ขึ้นมาจนเกิดการอุดตันที่เรียกว่าขี้หูอุดตันนะครับสะสมมากเกินไปนะครับในช่องหูทำให้เกิดเสียงแว่วๆก็ได้นะครับหรือเกิด
1: เขาก็ใช้คุณหมอคะเขาก็ใช้ดูดเขาบอกไม่มีนะหูก็สะอาดนะ
0: เขาใช้ซักชันดูดใช่แล้ว
1: แล้วก็เอากล้องมาส่งดูเพราะว่าไม่มีอะไรแค่หูเสื่อมเขาก็เอาไปเข้าเครื่องจับเท็จอะไรนั่นน่ะเขาก็บอกเสื่อมมา 20% นะแค่หูเสื่อม 20% นะคุณป้าเขาบอกแบบนี
0: ้ก็
1: อันนี้แล้วจะหายไหมคุณหมอ
0: ควรจะกินแปะกล้วยเพิ่มเป็นเช้า4เย็น4มากกว่านะครับเพราะว่าเช้า2เย็น2กล้วยไม่พอเช้า4เย็น4สัก2อาทิตย์เนี่ยเราค่อยลดเหลือเช้า2เย็น2ครับ
1: อ๋อรวม กับยาพวกนี้ได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: รวมไปได้ในวิตามินวันซิกเทเวอร์เขากินไปนะครับนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับก็ดีนะก็กินเสร็จแล้วสัก 3-4 อาทิตย์ค่อยโทรมารายงานว่าอาการมันดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเนี่ยหรืออาจจะเกิดจากแก้มหูทะลุก็ได้นะครับเช่น
1: ว่าเขาก็ดูเขาก็บอกไม่ถามคุณหมอแก้มหูทะลุหรือเปล่าลมมันถึงออกเขาบอกไม่มี
0: ก็ต้องไปส่องกล้องดูนะครับหรือการเกิดจากหูชั้นนอกอักเสบก็ได้นะครับการอักเสบของหูชั้นนอกอาจจะทำให้เกิดอาการปวดและเสียง
1: ใช่คุณหมอพูดถูกเลยมันปวดแบบปวดลึกๆเงี้ยปวดลึกๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นั่นแหละมันอาจจะเกิดจากการอักเสบของหูชั้นนอกก็ได้นะครับหรือเกิดจากความเสื่อมของประสาทหูก็ได้นะครับการติดเชื้อก็ได
1: ้ยากเสพนะไม่ให้ทาน
0: เห็นไหมไหนนะให้มาทานหรือเปล่าครับ
1: เขาไม่ให้เขาให้ยาเสพหูไปเลย
0: ก็เหมือนกันเลยครับก็ตัวเดียวกันยาแอนติบอติกนะเหมือนกันนะครับก็ยาตัวเดียวกันนะครับเป็นโรคจิตเวชก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่
0: เช่นว่าฝันร้ายประจำเนี่ยพอหาสาเหตุเจอปั๊บเราก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแต่เราแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือการได้ยินเกิดจากความเสื่อมของประสาทที่ไม่มีเสียงจริงความเสื่อมมันน่าจะเกิดจากได้รับเลือดคืออาหารน้อยเกินไปก็ทำให้เกิดความเสื่อมสังเกตดูพอกินแปะกล้วยแล้วอาการหูแว่วจะค่อยๆจางอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้ครับ
1: แล้วเนี่ยไปโรงพยาบาล2โรงพยาบาลนะไปเปาโลแล้วหมอเปาโลเขาค่าให้ยาเพิ่มเลือดมาเขาบอกเอากินปนกับนี่ได้นะเขาบอกกินปนได้ให้ยาเพิ่มเลือดในหูมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินพอกินไปแล้วมันก็ปวดท้องเพราะมันเป็นโรคกระเพาะอยู่ด้วย
0: คืออย่างเงี้ยคุณขึ้นไปเล่หาหมอแต่ละคุณต้องไปหาหมอดูนะให้เขากล่อมให้ดีนะให้หมอดูวันเดือนปีเกิดนะพี่มีอาการอย่างงี้เดี๋ยวก็จะหายกันเองโดยการกินแปะกล้วยใช่ไหมฮะต้องไปหาหมอดูฮะ
1: หลายปีเลยแปะกล้วยแต่กินมาหลายปีแต่ก็กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเพิ่งมาเติม
0: ต้องอย่างน้อยหนึ่งเม็ดสามเวลาต้องอย่างน้อยวันหนึ่งก็120มิลลิกรัมนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นะครับให้มันสมดุลหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ย
1: ขอบคุณมากเลยคุณหมอวันนี้ค่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้คนเราเนี่ยต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์นะครับเมื่อทุกข์ดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับเหมือนเราเลยครับบางทีเนี่ยเราแทบไม่ได้นอนแต่มันเป็นห่วงว่าเวลาที่เราอายุใกล้ๆ80เวลามันเหลือน้อยเต็มทีละเหลือน้อยเต็มทีที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนผิดอีกนะครับมันต้องมีอายุเกิน100ปีต้องมีอายุเฉลี่ยได้ถึง120ปีถ้าท่านไม่รังแกตัวเองครับไอ้โรคการตายอันดับหนึ่งเนี่ยคือมะเร็งไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเลยเกิดจากการฆ่าตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่การกินสารที่เป็นอนุมูลอิสระเช่นทอดไม่เกรียมขาดการพักผ่อนก็เกิดสารอนุมูลอิสระพักผ่อนมากเกินไปก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิคอลออกกำลังกายมากไปก็เกิดน้อยไปก็เกิดนี่นะครับกินอาหารที่ไม่ทอดเกรียมนอกจากจะเกิดไขมันทรานแล้วนะครับก็ยังเกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคครับแล้วโรคที่ป่วยตอนนี้เกิดจากพฤติกรรมเช่นอ้วนเนี่ยนอกจากจะเกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระกันแล้วนะครับโอ้ยังเกิดสารเกิดความผิดปกติของการผลิตอินซูลินเพราะว่าแทนที่จะเอาไอ้พุงกะทิที่อยู่ในหน้าท้องอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในตับเนี่ยแทนที่จะเอาเป็นประโยชน์เต็มไปด้วยเนื้อ เลือดที่ดีๆนะครับมันบรรจุแต่ไขมันมากๆทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละครับไอ้ความอ้วนนี่อันตรายอย่างมากๆบางคนโอ้ยสุขภาพดีเหลือเกินนะสี่เรานะเนี่ยหรือเท่าแก่เนี้ยเนี่ยเอาง่ายๆผู้ชายความสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100เช่นว่าสูง170น้ำหนักก็70ลงมานะครับถ้าจะเป็นส่งเข้าประกวดต้องลบด้วย110หรือ115ด้วยซ้ำไปถ้าอยากจะเป็นชายงามคุณดูสิเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยกล้ามเนื้อไม่ใช่เต็มเปลี่ยนไปด้วยผงผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110นะครับเช่นสูง160น้ำหนักไม่ควรเกิน50กิโลแต่น้ำหนักผอมแบบแข็งแรงนะครับไม่จะผอมแบบคนขาดสารอาหารต้องผอมด้วยการออกกำลังกายด้วยกล้ามเนื้อครับเพราะกล้ามเนื้อเนื้อเป็นที่เก็บน้ำตาลนะครับเมื่อเราขี้เกียจปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันเพราะว่ายังไงเรากินไปกินไปกินข้าวเยอะๆอันตรายอย่างมากๆเลยการกินอะไรก่อนหลังการทำ IF Intermittent Fasting เนี่ยถ้ากินกลับหัวกลับหางกินข้าวก่อนกินแป้งก่อนกินของหวานก่อนแล้วค่อยกินโปรตีนค่อยๆกินผลไม้แล้วกินผักที่หลังมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับแค่กินข้าวหมูแดงจานหนึ่งเนี่ยคุณเป็นเบาหวานน้ำตาลเกิน200แล้วยิ่งไปกินกาแฟทรีบันสักแก้วหนึ่งอะลองไปเจาะไปนี่ดูสิเกิน 3-400 เท่าซ้ำไปยิ่งกินทุเรียนด้วยแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปอย่าเอ้าจะกินทุเรียนเนี่ยเอากินให้น้อยๆหน่อยกินแบบน้ำตาลแทบไม่ขึ้นเลยก็ได้ครับเรากินผักก่อนสัก1จานใหญ่ๆสัก 50% ของมื้อนั้นเนี่ยเหมือนเราขึ้นชกมวยไทยเนี่ยเราต้องมีกระจับใช่ไหมเขาจะเข่ายังไงก็ยังมีกระจับคอยป้องกันไม่ให้กล่องดวงใจของเรานี่มันเกิดคันสะท้านหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยครับถ้าเจ้าชู้มากๆแล้วก็เวลานอนต้องใส่กระจับด้วย บางทีใส่กระจับชั้นเดียวไม่พอต้องใส่ด้วยสปอตเตอร์ด้วยนะครับให้มันรัดเต็มที่เลยมันเป็นด่านป้องกันการกินผักก่อนเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิราท่านอดีตก็เป็นคณบดีคณะเวชศาสตร์

0: กล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังสาระความรู้ดีๆนะคะซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่0813346666ส่วนท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกที่เสียไฟฉายท่านนัดแนะวันเวลากับคุณหมอก่อนนะคะเผื่อท่านมาจากต่างจังหวัดใครที่มีปัญหากระดูกเสื่อมเรื่องของการขาดฮอร์โมนโปรตีนอยากจะเสริมจากคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยท่านมาปรึกษาได้โทรไปที่คลินิกเสียไฟฉายหรือจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บกระสิบเบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น0625100560-569ให้ฟังเสียงเพลงโปรยเซียนเสียงไทยค่ะจากเสียงของยงยุทธเที่ยวชาญชัยเสียแล้วเสียไปจากเสียงของกังวันไพรลูกเพ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะก็เราทราบกันดีว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการกินเยอะเกินไปสะสมไขมันเป็นโรคอ้วนแล้วมีภาวะแทรกซ้อนนะคะตั้งเป้าหมายไว้เลยใครที่อยากจะลดน้ำหนักเนี่ยนะคะภายใน3เดือนเนี่ยเรากินอาหารในปริมาณเหมาะสมออกกำลังกายเลือกอาหารการกินนะคะพอเราทำได้ต่อเนื่องสัปดาห์แรกเนี่ยนะคะ7วันลดน้ำตาลก่อนเลยมันจะมีอาการบ้างเหมือนกันนะคะในเรื่องของความอยากน้ำตาลการหงุดหงิดจิตใจแต่ก็ต้องฝึกตัวเองนะคะและในระหว่างที่เราหิวเนี่ยเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำหรือน้ำชาในระหว่างมื้อแต่ในช่วงแต่ละมื้อเรากินให้เป็นมื้อไปนะคะพอได้สัก2สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีสัดส่วนที่กระชับขึ้นตัวเบาลงนะคะถ้าได้ในเดือน1เดือน2พอ3เดือนไปแล้วเนี่ยนะคะพุงลดเอวลดลงเสื้อหลวมขึ้นเราต้องแรงยังต้องดีอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าในการลดน้ำหนักเราต้องเสริมโปรตีนเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงเรายังลุกจากเก้าอี้ได้ขึ้นบันไดไหวนะคะถ้าเรามวนกล้ามเนื้อไม่หายไปเนี่ยน้ำหนักมันลดลงเนี่ยนะคะใครที่ยังพยายามลดพุงอยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะคะมื้อที่มันคุมยากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมื้อไหนมื้อเย็นนะคะเพราะว่าคนเราบางทีเช้าเนี่ยเรารีบไปทำงานบางคนดื่มแค่กาแฟแก้วเดียวไปถึงที่ทำงานก็ยุ่งจนไม่มีเวลาที่เราจะได้ทานอาหารเช้าพอกินกลางวันเนี่ยนะคะก็ได้เวลาทำงานต่อมันก็หิวใช้พลังงานไปเพราะเรากินไม่พอมันก็ไปหิวมื้อเย็นแล้วก็จะเป็นหนักพวกหมูกระทะชาบูข้าวขาหมูข้าวมันไก่หรือว่ากินอัดเข้าไปเยอะเนี่ยนะคะอิ่มเกินแล้วก็นอนกดไหลย้อนตามมามีโรคสารพัดแหละนะคะรุมเร้าจากการที่เรากินมากเกินไปเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของปริมาณอาหารการกินให้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้คนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินเนี่ยได้ลดลงนะคะบางคนลดน้ำหนักแล้วไม่อยากออกกำลังกายไม่ไหวหมดแรงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำเนี่ยเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเรากินให้น้อยลงจากปริมาณเดิมเนี่ยนะคะเราตัดพวกน้ำหวานลดของทอดลดส่วนที่เป็นแป้งและเรายังรักษาพวกการกินผักให้เยอะขึ้นกินโปรตีนนะคะถ้าเราน้ำหนักเราลดลงได้สักประมาณครึ่งกิโลหรือว่า1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเราค่อยๆไปถ้า1เดือนเนี่ยมันจะลดได้ถึง3-4 กิโลเนี่ยก็ถือว่าทำสม่ำเสมอทำได้ดีแหละแต่เราจะต้องรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ให้มันเกิดการลดที่วูบภาพจนเกินไปนะคะบางครั้งเรากินโปรตีนแล้วเราก็ต้องพวกไปเล่นเวทพวกดันกำแพงนะคะยกดัมเบลหรือเราผู้สูงอายุเรายกลูกกวดน้ำก็ได้ให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงการทานอาหารครบ5หมู่การมีอารมณ์ที่แจ่มใสออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะและไม่เครียดเนี่ยมันเป็นสูตรของคนอายุยืนอยู่แล้วนะคะเราจะสังเกตคนที่อายุ80ปี90ปีเนี่ยจะอารมณ์ดีแจ่มใสไม่เครียดรู้จักการปล่อยวางอย่าไปคิดชีวิตที่มันยาวไกลเกินไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสื่อมในเรื่องของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราชะลอได้ด้วยการที่เราได้ฟังคำแนะนำจากทางทีมแพทย์และท่านปฏิบัติไปรับวิตามินจากธรรมชาติไปเดินบ่อยๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมในระหว่างวันเนี่ยท่านอย่ามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งกินแล้วนอนมันก็จะไม่ดีต่อตัวเราเองนะคะแล้วการเสริมสร้างสุขภาพวันนี้เนี่ยหลอดเลือดต้องไม่เสื่อมเซลล์ต้องแข็งแรงเราจะไม่แก่เร็วไม่อยากจะผิวพรรณเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยวันนี้ดูแลระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายนะคะซ่อมเซลล์กระแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมเอทริโอเนตมีแปะกล้วยด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของซูคโครสเยื่อหวานทดแทนน้ำตาลใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งเขาใช้แบบไดฟรีซเนี่ยมันจะคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้นะคะ1กล่องของกาแฟจะมี15ซอง260บาทและมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับคนที่น้ำหนักเกินไขมันเยอะต้องลดพุงลดโรคจะสั่งซื้อโทรศัพท์062 5100
560ถึง569ค่ะเอาฟังเสียงเพลงของนิยมมารยาทคนจนร้องไห้ลูกจ้างอย่างเราจากดุสิตดุริยศักดิ์กรรมกรก่อสร้างจากเสียงของจักรเพชร7กรัตค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะใครที่ต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยนะคะพวกที่แบกหามทำงานก่อสร้างพวกนี้ต้องใช้อาหารที่มีพวกไขมันที่ให้พลังงานแต่เราต้องกินพวกไขมันดีนะคะกินเนื้อปลาปลานี่มีโอเมก้า3กินอกไก่ไข่ตุ๋นไข่ต้มพวกนี้นะคะบางคนอาจจะทานเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานเยอะเนี่ยไข่เนี่ยเรากินได้ทุกมื้อได้กินได้ทั้งไข่ขาวไข่แดงเราก็ต้องถ้ามีปัญหาโรคประจำตัวก็สอบถามปรึกษาแพทย์นะคะใครที่เป็นโรคไตเนี่ยพวกผักใบเขียวบางทีเขาก็ห้ามกินเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะถ้าเรามีโรคประจำตัววันนี้เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงก็ต้องลดเรื่องของหวานมันเค็มลดอาหารแปรรูปออกกำลังกายนอนให้พอนะคะไม่อยากแก่เร็วเนี่ยต้องนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงแล้วควรนอนไม่เกิน 4 ทุ่มบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ต้องมีซ่อมแซมบ้างนะคะอย่างคนที่ใช้ชีวิตกลางคืน อย่างจัดรายการเนี่ยเราก็ต้องนอนกลางวันกลางวันก็จะต้องปิดวิทยุสื่อสารเพราะบางคนเนี่ยเขาติดต่อเรื่องงานข่าวสารเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาในภาคกลางวันแต่อยู่ในช่วงพักเนี่ยเราก็ควรปิดโทรศัพท์ปิดวาจาไม่คุยนะคะนอนให้เพียงพอเราก็จะต้องแบ่งในวันเวลาของเราในการทำงานการพักผ่อนการมีกิจกรรมสันทนาการเนี่ยนะคะการพบปะเพื่อนเนี่ยอายุเยอะแล้วเกษียณบางคนอยู่คนเดียวเงาการที่มีเพื่อนไปเจอกันในเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยมันได้สังสรรค์ได้พบปะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราก็จะรู้สึกสดชื่นสบายใจเราต้องคุยกับคนที่เราสบายใจก็คือเพื่อนเก่าที่รู้ใจกันเนี่ยนะคะบางคนเขาถึงมีการไปแชร์โต๊ะแชร์ไปกินอาหารไปเที่ยวกันบ้างเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้เราสุขภาพดีบางคนไปคนเดียวก็ได้นะคะไปหาเพื่อนเอาไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกมีกิจกรรมการเดินห้างเดี๋ยวนี้ห้างโล่งมากเลยไม่ค่อยมีคนไปเดินเพราะว่าเรามีเรื่องของสินค้าออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะก็จะส่งสะดวกสบายแปะกล้วยก็ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะแต่ท่านก็ออกกำลังกายที่บ้านได้เนี่ยถ้าฟังในช่วงเย็นๆ5 โมงเย็นคุณสุจิราเขาก็มีการเปิดเพลงท่านเต้นออกแบบท่าเต้นอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านสามารถรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจะเป็น 89.0 91.5 แล้วก็กองทัพไทย101นะคะพร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งทางระบบ AM และออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีติดตามได้จะปรึกษาปัญหาสุขภาพท่านโทร081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวท์เฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่02-5100-560-569ค่ะให้ฟังสายันสัญญานะคะน้ำตาอีสานธรรมชาติโอโหดจากเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์กันนั้นนี่คือ081 334 6666 081 334แล้วก็64ตัวแล้วก็หลังไมค์ครับหลังไมค์เนี่ยเธอติดต่อได้หลัง8ค่ำโมงเช้าค่อยโทรไปนะครับทุกวันนะครับที่จดไว้หน่อยครับจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเหนียวจะสั่งให้แก้ไขมีปัญหาเรื่องการกินแปะกล้วยการกินสมุนไพรแม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เป็นยังไงก็สามารถโทรไปถามไถ่ได้ที่เบอร์เดียวกับเบอร์ที่สั่งซื้อนะครับ062-5100-062-5100-560 10เครื่อง10หมายเลขนะครับลองจดไปหน่อยส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เข้ามาถามไถ่ในรายการสดๆนะครับตั้งแต่เวลา5:30ยันเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์สดๆนะครับท่านก็สามารถที่จะมาระบายความรู้จะส่งเสียงมาภาษาอีสานบ้านเฮาก็ได้เนาะก็ได้เนาะนี่มีเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกันเป็นอีสานบ้านเฮาพูดลาวได้นี่ก็สบายๆ สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ห้วยขวางค่ะ
0: ห้วยขวางเด้อเชิญ
1: เคยโทรมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ให้ลองทำไอเอฟอะค่ะตอนนี้จะแจ้งผลเลือดว่าดีขึ้นมาก
0: เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 72 ย่าง 73ค่ะ
0: ทำไมเสียงจากอายุ17-18เนี่ยนะเสียงเพราะเหลือเกินเนาะแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักตอนนั้นตอนคุยกับ
0: อาจารย์ตอนก่อนทำไอเอฟ
1: ตอนนี้59.5
0: ตอนก่อนทำไอเอฟน้ำหนักเท่าไหร่ครับก่อนทำไอเอฟ
1: 65
0: ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้เหลือ59.5ค่ะ
0: โอ
1: ้ก็ทำตามที่อาจารย์บอกอะค่ะแล้วก็ A1C จาก 6.4 เหลือ 6.3 ชูการ์125เหลือ111ค่ะ
0: ดีขึ้นน้ำหนักก็ลด
1: น้ำหนักก็ลดจ้ะ
0: แล้วอาการเราที่เข่าที่เคยปวดมันก็ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ใช่ใช่ค่ะดีขึ้นสักเท่าไหร่จ้ะดีขึ้นสัก 60% นะคะไม่ดีขึ้นมาก
0: เรากินผักกินผลไม้กิน
1: ทานตามอาจารย์
0: โปรตีนกินคาร์โบไฮเดรต
1: ทานผัก 50% ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มกินยาเบาหวานนะคะที่A1C จะ 6.4 นะคะเพราะอาจารย์ทางที่ follow up อยู่อ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อถึง 6.5 เขาจะให้ยานะก็เลยรีบโทรหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็แนะนำให้ทานให้ทาน
0: แล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าเบาหวานหายได้คุณเชื่อหรือเปล่า
1: หายได้อาจารย์หายได้เชื่อแล้วค่ะแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็น้ำตาลเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อใช่ไหม
1: กินวันก็ไม่ทานเลย
0: แล้วคุณไม่เชื่อว่าไอ้ยาที่กินไม่ใช่ยารักษาเบาหวานรักษาไม่ต้องหายใช่ไหมครับ
1: เขายังไม่ได้ให้ค่ะแต่กลัวจะต้องถูกทางก็เลยรีบทำแบบอาจารย์บอกก็ลดลงจริงๆค่ะ
0: ถ้าไม่ทำงี้ไม่มีทางลดเลยเชื่อหรือเปล่า
1: เชื่อแล้วค่ะ
0: ไม่มีทางเลยมัน
1: ก็ทานแอปเปิ้ลเขียวแก้วมังกรฝรั่ง
0: ค่ะแล้วอาการปวดเข่านะท่านที่อ้วนๆทั้งหลายนะลดน้ำหนักหน่อยนะมีอยู่รายนึงโทรมาจากอุดรเขากินจนอ้วนน้ำหนัก70 กิโลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: หมอให้ผ่าตัดที่กระดูกคอนะฮะกระดูกคอเพราะมันชาที่คอทั้งตาทั้งปวดที่แขนแล้วก็ชาแล้วชาที่ขาด้วยปวดมาตั้ง7-8 ปีแทบเดินไม่ได้น้ำหนัก70อะสูง150อ
1: ะ
0: บอกเขาคุณไม่ต้องกินยาเลยนะคุณลดน้ำหนักบ้านเขาขายอยู่เป็นชาวไร่ด้วยเนี่ยขายทั้งมะระขี้นกมีผักหลายอย่างแต่เขาไม่ยอมกินเขาชอบกินพุ่มพวง
1: ทานมะระขี้นกด้วยนะจ๊ะ
0: ลดน้ำตาลด้วยใช
1: ่ก็ค่ะ
0: เนี่ยดูสิ
1: ที่ว่าลดเหลือ111เนี่ย125เหลือ111นะคะชูการ์เนี่ยก
0: ็
1: เลยทานมะระขี้นกแล้วก็มาแหวงด้วย
0: โอ้คุณ
1: ทั้งที่ไม่ชอบก็พยายาม
0: คุณเรียนโรงเรียนแพทย์ที่ไหนวะเนี่ย
1: ยาเบาหวาน
0: คุณไปเรียนโรงเรียนแพทย์จากที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันวิเศษจากสิมันวิเศษถึงขนาดนี้เอ้าโทรมาเพื่อจะดีใจ
1: ช่ค่ะโทรมาให้แจ้งอาจารย์ทราบได้ดีใจ
0: เอาเชิญอาจารย์มาจำนานวิพากษ์วิจารณ์ที่รับว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเก่าเรื่องการ
1: ค่ะแล้วที่โทรถามวันนั้นนะคะที่ว่ามีการหลงลืมก็หายไปแล้วนะคะ
0: ก็ใช่สิแปลกล้วยมันช่วยทำให้
1: แล้วเขาอาจารย์ค่ะตอนนั้นเขาให้หยุดยาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าหยุดไปตามที่เขาบอกว่าแปลกล้วยอ่ะอาจารย์ทานเท้าสีเย็นสีอยู่แล้วก็เขาให้อันนี้มามันเป็นเขาบอกว่าตัวยาเป็นอะไรกิงโกรค่ะแปลกล้วยอ่ะ
0: เขาแพงฮะแพง1,800นะเขาบอกหรือบอกว่าแปลกล้วย
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าก็ทำบอกว่าทานสมุนไพรแปะกล้วยอยู่นะคะชาวสิงห์เจมินเขาบอกว่างดของอันนู้นก่อนแล้วทานของผมก่อน
0: เออที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลพัชระหรือโรงพยาบาลไหน
1: ศิริราชค่ะ
0: ศิริราช
1: ในคลินิกผู้สูงวัยนะคะที่ว่ามันลืมเรื่อยๆตอนนี้ก
0: ็เออเอา
1: ดีขึ้น
0: ไม่ว่ากันนะครับใช่
1: ไอตัวแปะกล้วยเนี่ยเอาไว้ก่อนหรือไงคะ
0: กินได้ครับผมว่า
1: เรื่องมันดีแล้วอะนะคะ
0: คือยังต้องกินต่อนะเพราะว่าไงมันยังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี
1: ้น้ำหนักตอนนี้ 59.5 ค่ะ
0: ตอนนี้
1: ยังขึ้นลงอยู่
0: เราสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่
1: 255ค่ะ
0: อาจารย์ควรจะลดน้ำหนักได้หรือไม่ยังไงแปะกล้วยมันผมไม่ขอวิจารณ์แต่ถ้าคุณกินแปะกล้วยจากเราจะได้ผลดียังไงหรือไม่ผมไม่กล้าพูดนะครับนะเพราะมัน
1: ดีนะอาจารย์ก็ดีนะคะตอนนี้เขาบอกว่าให้หยุดก่อนที่จันนั้นก็บอกก็หยุดไปเลยแล้วทาน
0: เอาเอาหยุดหยุดเอาเอาไข้ไข้เสียแล้วก็ว่างกันนะครับ
1: ก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าทานไปได้ไหมตอนนี้ผลเลือดอะไรมันก็ดีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทานได้อยู่แล้วฮะลดน้ำตาลจากที่โรงพยาบาลนะฮะน้ำตาล A1C มันควรจะเหลือ
1: 111
0: มันควรจะ
1: 115หรือ111
0: อัลฟาทิบาจูก้าควรไม่เกิน100 100หรือ110นะครับแล้วก็ A1C เนี่ยคุณ A1C ควรจะประมาณสัก 5.8 5.3 กำลังสวยนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้ต่ำกว่านี้หน่อย
1: ทานไปเลยนะคะ
0: ก็ลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับนะ
1: แล้วก็ทานผักเหมือนเดิม
0: เราส่วนกินแปะกล้วยอะไรต่ออะไรผมว่ามันก็ไม่วิจารณ์ดีกว่านะครับว่าของใครดีไม่ดีนะคร
1: ับ เรามาเราจะเรียนถามอาจารย์ว่าจะทานไปเลยได้ไหมไม่ต้องก็คืออันนั้นน่ะทานด้วยโรงพยาบาลก็ทานไปด้วยแล้วทานแปะกล้วยของอาจารย์ไปด้วย
0: ได้ครับไม่มีปัญหาแปะกล้วยกินมากหน่อยไม่มีปัญหาครับ
1: แต่ว่าความดันอาจารย์ความดันมันยังสวิงอยู่อ่ะ
0: คุณนอนไม่ค่อยหลับ
1: เพราะว่าปัสสาวะบ่อยอะ
0: เอออาจารย์ฮอร์โมนเป็นไง
1: หลับนะอาจารย์พอลุกขึ้นไปฉี่ปั๊บผูถึงหมอนก็หลับและคนที่หลับง่าย
0: นี่แหละอาการคล้ายๆกับเมโนโพซินโดรมหรือไม่ยังไงนะครับนอนไม่ค่อยหลับแล้วปัสสาวะบ่อยก็มีส่วนหรือไม่ยังไงตอนนี
1: ้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กลางคืนนี้มันนอนแบบชั่วโมงครึ่งก็ฉี่แล้วว่าปัสสาวะแล้วค่ะ
0: A1C ลดเหลือ 5.8 หรือ 5.3 ได้ไหมครับลดน้ำหนัก
1: หรือ 6.3 ค่ะ
0: หรือสัก 5.8 หรือ 5.3 ก็ได้เพียงแต่ว่าลดน้ำหนักสัก5กิโลนะครับ
1: แล้วลดปัสสาวะจะน้อยลง
0: ไม่ทราบเรื่องปัสสาวะต้องถามอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
2: คนไข้มีความดันสูงด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ค่ะทานก็ทานยาความดันสูงอยู่เนี่ยค่ะ
2: ครับก็
1: เมื่อเช้านี้วัด105 147ค่ะ81แล้ว BP นะเอ้ย58เองค่ะชีพจร
2: ก็พออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นหลายโรคนะครับไอ้นี่ก็ผิดปกติไอ้นั่นก็ผิดปกติแต่ถ้าคุณปฏิบัติตัวได้อย่างดีตามที่ได้สั่งอาจารย์เชิงศักดิ์แล้วได้ปฏิบัติตามเนี้ยมันก็จะได้ผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินพูดหรือการใช้ชีวิตอะไรก็ตามนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งไอ้โรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงนะครับเบาหวานก็เป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นหมอก็จะดีใจด้วยกับคุณนะครับว่าพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัญหาละนะครับแล้วการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าการใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยแล้วมันผ่านกระบวนการต้นความวิจัยมามากมายเนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์ฮะมันได้ประโยชน์เพราะเดี๋ยวนี้สมุนไพรเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมมากแล้วก็ให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อีกสิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นกับคุณและที่คุณเล่าให้ฟังก็คืออายุเยอะนะครับอายุเยอะแล้วเนี่ยมันเข้าสู่วัยทองนั่นก็หมายความว่ามดลูกและรังไข่เนี่ยมันฝ่อแล้วมันไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกต่อไปซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันมีในตัวคุณเยอะมากในสมัยสาวๆเนี่ย พราะนั้นสมัยสาวๆเนี่ยผิวพรรณเนียนจะใบหน้าสวยเต่งตึงไปหมดอะไรต่ออะไรก็ดีไปหมดนะครับเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะครับแต่พอถึงวันนี้เนี่ยอายุมากขึ้นแล้วมาเข้าสู่วัยทองเนี่ยมดลูกและรังไข่มันฝ่อแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนต่อไปมันก็เกิดการขาดนะครับพอเกิดการขาดปั๊บมันก็มีผลทำให้คุณเนี่ยปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตื่นบ่อยพอตื่นมาแล้วจะไปหลับก็หลับยากอีกนะครับอันนี้มันเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยถ้ามันขาดแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายทุกๆอวัยวะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลั่งสารเคมีในสมองนะครับหรือแม้กระทั่งกระดูกไม่แข็งแรงหรือแม้กระทั่งปัสสาวะบ่อยเพราะการที่ปัสสาวะบ่อยก็คือไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยปกติมันจะเป็นตัวควบคุมกล้ามเนื้อเรียกของกระเพาะปัสสาวะให้หดตัวขยายตัวได้นะครับแต่พอขาดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตัวที่จะควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องตื่นก็บ่อยปัสสาวะก็บ่อยนั่งนอนหลับยากแล้วไม่ค่อยสดชื่นอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คืออาการวัยทองนะครับเพราะนั้น
1: จะไปหลับง่ายนะคะอาจารย์ปัสสาวะบ่อยพอนอนก็หลับค่ะก็น่าแปลกละ
2: มันอาจจะไม่ได้มีอาการทุกอย่างอย่างที่หมอบอกนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าคุณปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันผิดปกตินะครับฉะนั้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ามันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าขาดและถ้าคุณต้องการให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจน
1: งั้นทาน
2: ฮอร์โมน
1: ทานที่จานได้ไหมคะ
0: ก็อย่างนี้ฮะกินฮอร์โมนต้องเป็นฮอร์โมนสมไรนะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่สารเคมีเขาเลิกผลิต10-20ปีแล้วครับเพราะมันเกิดให้เกิดมะเร็งนะครับไม่มีใคร
1: แล้วทานแบบไหนประเดี๋ยวจะบอกใช่ไหมคะ
0: หนึ่งเม็ดก่อนนอนฮะหนึ่งเม็ดก่อนนอนครับ
1: หนึ่งเม็ด
0: ก่อนนอนนะครับคือเคยอย่างนี้ไม่มีใครที่ไหนก็หรอกไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วก็แก้ไขโดยภาพรวมทั้งประเทศไทย
1: ใช่ค่ะอาจารย์การดีมากอาจารย์วันนั้นขึ้นแท็กซี่เขาฟังด้วย
0: เ
1: ขาฟังด้วยค่ะแล้วก็บอกโอ้เนี่ยทำเขาก็ทำไอเอฟอยู่เหมือน
0: คุณรู้หรือเปล่าว่า
1: ใช่อาจารย์เขาฟังด้วยค่ะ
0: ท่านโลกนี้ทั้งโลกนะ
1: ที่เขานั่งฟัง
0: ท่านโลกนี้ทั้งโลกน
1: ะ
0: พูดแล้วขนลุกเลยโลกนี้คนทั้งโลกถ้าทำไอเอฟแบบประเทศไทยเนี่ยกว่าจะได้ตำราเล่มนี้มามันแลกด้วยชีวิตนะครับกินผักทำ AF คุณไปดูฝรั่งสิกูจะกินยังไงโว้ยไม่เห็นบอกอะไรกินอันนี้กินอันนี้แล้วจะกินอะไรก่อนหลังมันก็ไม่บอกไม่บอกเอ้าเขาก็เราบอกหมดกินผักก่อนผักบางชนิดมีโปรตีนมีอะไรมันละเอียดเกินไปเราก็ให้คุณกินผักแต
1: ่กินผลไม้เพื่อให้ผักมันดูดซึมหวานจากผลไม้เป็นหน่อยเนี่ยก็พยายามอธิบายคนอื่นนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ตามหลายคนแล้วอาจารย์
0: ถ้าคุณกิน
1: น้ำเข้าไปด้วยนั้นเนี่ย
0: ถ้าคุณกินคาร์โบไฮเดรตก่อนคุณกินข้าวมันไก่ก่อนก็เล
1: ยข้าวไม่ได้ทานเลยจาน
0: เออ
1: ไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะ3เดือนมันเนี่ย
0: เออแล้ว
1: อิ่มแล้วอ่ะ
0: แล้วผลแลบนะฮะ
1: ค่ะผลแลบดีค่ะ
0: ผลแลบแต่ถ้าการแนะนำอย่างนี้ที่ใดก็ตามต้องใช้เวลาจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้เวลาอันมากๆคุณต้องเสียเงิน
1: ทานยาจาน
0: อืม
1: เออทานไม่ใช่ทานยาด้วยแล้วก็เริ่มปฏิบัติ IF เนี่ยค่ะก็คือเกือบ3เดือนแล้ว
0: ค่ะแล้วทำตอนแรกจะหงุดหงิดหน่อยนะมันกินเฟื่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ก็ใจแข็งค่ะ
0: เออ
1: ต้องใจแข็งหน่อยว่ากินแต่น้ำกาแฟดำก็กินไม่เป็นก็กินแต่น้ำเปล่า
0: เออนั่นแหละเรารู้ป่าวว่าเหมือนนักมวยขึ้นเวทีใส่กระจับอ่ะ
1: ค่ะตอนนี้ชินแล้ว
0: ใช่ไหมกระจับยิ่งถ้าเจ้าชู้หน่อยคุณต้องใส่กระจับด้วยเวลานอนน่ะคนเขาขำแต่เขาทำตามอ่ะใช่ไหมมันดูดซับน้ำตาและดูดซับไขมันอ่ะทีนี้ถ้าเรามาพูดว่าผักชนิดนี้มีไงโอ้โหคุณเลยไม่กินผักเลยอ่ะเอาไว้ค่อยๆพูดค่อยๆดูดซึมนะครับ
1: ผักไม่เขียวนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะ
0: เออ
1: บรอกโคลี่มั่งผักวางตุ้งมั่ง
0: ใช่ใช่ไม่ต้องไปท่ามากใช่
1: มาแหวงมาขี้นกมาแหวง
0: เออแค่นี้เราเป็น
1: เรา
0: เขาจะนับถือเราว่าเราเอาความจริงเป็นคนแรกแรกรายการนี้
1: ทำตามหลายคนแล้วค่ะก็บอกเขาไป
0: โอ้บางทีผมคิดว่าไม่มีใครทำตามอาจารย์มีคนทำตามมากหรือเปล่าอาจารย์อยู่ต่อหน้าคนไข้ผมไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสเราสัมผัสได้เฉพาะทางด้านน้ำเสียงและหัวใจแต่เราไม่ได้สัมผัสอยู่ใกล้ชิดจับไม้จับมือบางครั้งตรวจหัวใจตรวจอะไรอาจารย์เห็นคนไข้เขาทำไอเอฟอาจารย์เป็นยังไงครับเชิญเลยครับ
1: อาจารย์คะอาจารย์คะเข อเลสเตอรอลก็ลงนะคะ212เหลือ181
0: เ
1: ออไตรกลีเซอไรด์ก็77เหลือ71
0: เออ
1: ก็ LHDL 70เหลือ64
0: เ
1: ออ LDL 126เหลือ102
0: เออ
1: ค่ะดีหมดเลยจัน
0: เออหมอตกใจว่าได้ตำราเล่มไหนมา
1: ข้าวคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ทานเลยมีปัญหานะคะ
0: ไม่มีไม่มี
1: เพราะมันอิ่มแล้วก็เลยไม่ทาน
0: ไม่มีไม่มีเพราะในผักในผลไม้มันมีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วนะครับมันมีแป้งอยู่แล้วแต่มีแป้งน้อยมันจะดึงเอาพุงกะทิคุณเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนในรูป
1: ยุบเลยเอวหลวมละ
0: มันเอาพุงกะทิจากไอ้พวกแฟตตี้แอซิดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
1: คร
0: ับแล้วทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีกล้ามเนื้อได้มีซิกแพคด้วยนะครับเอวก็จะพอเอวเล็กสะโพกก็โตขึ้นโดยปริยายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วระวังให้ดีถ้ามีแฟนเขาจะหลงคุณอย่างมากเกินไปนะครับระวังไอตัวแสบเราเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเชิญอาจารย์มาชำระสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: ตกลงอาจารย์ต้องใส่กระจับทั้งวัน
0: โอ้โหยอดแสบเหลือเกิน
2: คือสิ่งที่คนไข้รายนี้ปฏิบัติเนี่ยหลังจากที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์ต่อตัวเขามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการใช้ชีวิตการออกกำลังกายนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันได้ประโยชน์นะครับมันทำให้โรคที่เราเป็นอยู่เป็นน้อยลงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์เจมส์สอนได้พูดเนี่ยคุณฟังและคุณนำไปปฏิบัติเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลเลยแล้วพอถึงวันหนึ่งพอโรคไม่มีอะไรต่ออะไรแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยและที่สำคัญกว่านั้นก็มันมีผลทำให้คุณอายุยืนแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ยังสั่งอยู่ถึง120ปีนะครับโดยที่เรายังแข็งแรงเรายังเดินได้เรายังไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่นอนติดเตียงครับเพราะสิ่งที
0: ่เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แปะกล้วยกล่องสีเขียวทั้งหมดเป็นสมุนไพรนะครับโทรไปได้เดี๋ยวนี้ทันทีครับ0625100 0625100 560-9 0625100 560-569ผมเคยฝันนะครับแล้วความฝันจะต้องเป็นความจริงว่าเบาหวานทั้งโลกนี่หายได้โดยการทำ IF แบบคนไทยกินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้20โปรตีนอีก20ต่อด้วยคาร์โบไฮเดรตไม่กินก็ไม่เป็นไรกินนิดหน่อยก็ได้เบาหวานต้องหายทั้งโลกครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: Cafe Pecoy Coffee Cafe Pecoy Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านจะปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพท่านโทรจันทร์ถึงศุกร์นะคะเพราะเสาร์ที่คุณหมอหยุดก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามา9โมงถึง6โมงเย็นในช่วงเสาร์อาทิตย์ส่วนท่านที่จะคุยกับทางทีมแพทย์เนี่ยในช่วงออกอากาศสดถ้าสามารถจะปรึกษาได้ที่0813346666นะคะถ้าจะไปคลินิกคุณหมอชำนาญไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บคลินิกจะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านไปซื้อได้ตนเองได้แต่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมีบริการจะส่งให้ท่านโทร10คู่สายนะคะหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปลดพุงลดโรควันนี้โทรศัพท์ไปที่0625100560-569ให้ฟังเอกราชสุวรรณภูมิค่ะอย่าฝืนใจรักรักร้างที่บางประกงจากเสียงของพรเพชรเพชรเทวาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับในช่วงที่เราลดน้ำหนักนะคะหรือต้องการที่อยากจะเสริมสร้างให้สุขภาพของเรายังแข็งแรงเนี่ยนะคะการที่เราให้ท่านได้กินโปรตีนทุกมื้อเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยังใช้งานได้และการออกกำลังกายแบบฝึกที่มีแรงต้านเนี่ยนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางคนยกดัมเบลยกขวดน้ำนะคะหรือว่าเดินเพื่อที่จะไปฝึกท่าของการที่ยกแขนยกขาหรือว่านั่งลุกจากเก้าอี้เนี่ยนะคะวิดพื้นกับกำแพงบางคนวิดไม่ได้ก็ใช้เหยียดกับยืดเหยียดกับกำแพงเนี่ยดันกำแพงนะคะหรือว่าขยี่งปลายเท้ายกขวดน้ำเนี่ยเราทำสักประมาณสัปดาห์หนึ่งสองสามวันมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะการที่เราลดอาหารอย่างเดียวเนี่ยนะคะร่างกายเราไม่ได้ฝึกแบบแรงต้านเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะไม่อยู่กับเรานะคะวันนี้เนี่ยร่างกายที่แข็งแรงต้องมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้องดูแลในเรื่องของการกินอย่างในมื้อเย็นเนี่ยลดพวกแป้งเลยนะคะข้าวแป้งน้ำตาลควรลดลงแต่เราต้องกินโปรตีนมื้อเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่จะรู้สึกว่ามันกินแล้วมันมีอรรถรสบางคนไปร้านอาหารไปเจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกกินพวกผักให้มันมากขึ้นนะคะถ้าไปกินหมูกระทะเราก็เลือกพวกผักลดพวกน้ำจิ้มน้ำซอสไม่กินเยอะนะคะถ้าอยากลดพุงเนี่ยตอนเย็นเราต้องไม่กินแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากมื้อสุดท้ายแล้วเนี่ยควรจะจิบแต่น้ำเปล่าสัก4ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะกินของจุกจิกหรือว่าบางคนเนี่ยหลังอาหารเนี่ยนะคะอาจจะทานผลไม้นะคะเพราะว่าเรากินโปรตีนเราต้องได้พวกกากใยไฟเบอร์ด้วยนะคะบางทีเนี่ยบางคนกินในมื้อที่หิวเนี่ยมันก็กินหนักเกินไปจึงต้องแบ่งกระจายกินทั้งวันนะคะเช้ากลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยเรากินให้เราอิ่มพอดีบางคนกินแล้วง่วงกินแล้วนอนต่อเนี่ยนะคะกินแล้วต้องไปเดินก่อนบางคนรีบกลับไปทำงานนะคะบางคนกินพวกข้าวราดแกงเนี่ยแล้วก็กินข้าวเยอะกินกับน้อยโปรตีนไม่ถึงผักแทบไม่มีพวกเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันเพราะฉะนั้นครึ่งจานเป็นผัก1ใน4เป็นโปรตีนนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกข้าวกินให้น้อยลงในแต่ละมื้อมีปลามีไข่มีเต้าหู้มีหมูไม่ติดมันกินถั่วได้นะคะข้าวกินให้น้อยลงหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่และระหว่างมื้อเนี่ยจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาไม่กินจุกจิกถ้าเราทำไทย IF Food อดอาหารได้12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจนถึงชั่วโมงที่16 18เนี่ยนะคะร่างกายมันจะดึงไขมันมาใช้ได้ดีเพราะการลดน้ำหนักก็คือการลดไขมันนะคะลดพุงลดโรคท่านออกกำลังกายท่านทานโปรตีนเดินหลังมื้ออาหารนะคะพยายามที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอย่ามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งการที่เรามีกิจกรรมสันทนาการทำงานบ้านไปเที่ยวลุกนั่งจากเก้าอี้บ่อยๆนะคะอย่านั่งนานๆเนี่ยมันก็จะช่วยในการเผาผลาญได้ดีแต่เราต้องมีมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะการสร้างมวลกล้ามเนื้อก็คือการทานโปรตีนออกกำลังกายแบบมีแรงต้านสักสัปดาห์หนึ่งถึงสองวันนะคะและท่านจะเสริมสร้างสุขภาพกับการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องหนึ่งจะมี15ซอง260บาทราคาเดียวกับแปะกล้วยนะคะไวเฮิร์บมี30แคปซูลทานสักวันละ1แคปซูลหลังอาหารเผาผลาญได้ดีถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าท่านฉีดอินซูลินหรือว่ารับยาเบาหวานท่านเลี่ยงไป4ชั่วโมงแล้วไปทานในมื้อถัดไปป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำนะคะสำหรับคนเป็นเบาหวานสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังไอ้หนุ่มรถไถสายสัญญาค่ะเก็บไถขึ้นลานจากเกษมคมสันขายควายช่วยแม่จากเสียงของมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะขณะนี้อยู่วปท. AM 792มีเจ้าดำเนินรายการและมีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีและเดี๋ยววันนี้อาจารย์ตุ้มสุชาดามาช่วง9โมงเช้านะคะท่านสามารถติดตามรับฟังนะคะถ้าเป็นระบบ FM เนี่ยก็จะมี 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ขอสทบ FM 102อันนี้เป็นระบบ FM และในเครือข่ายของ KCS Radio ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศระบบ AM นะคะที่นี่คือวปท. AM 792รับฟังได้กองพลปตอ. 594ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รดอ AM 747ตชด AM 576และทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองทุกคลื่นทุกสถานีฟังที่ชัดเจนรวมทั้งทางช่องทาง YouTube ท่านเข้าไปที่สุขภาพกับเสียงเพลงมีออกอากาศไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและอยากจะฟังทางโทรศัพท์เข้าไปที่ www.kcsradio.online สามารถปรึกษาทีมแพทย์นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ถ้าท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกที่สี่แยกไฟฉายท่านโทรไปนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนคุณหมอจะเข้าวันไหนนะคะเพราะคุณหมอไม่ได้มาที่คลินิกทุกวันใครจะปรึกษาเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนมีปัญหาอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงมวลกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปปรึกษาที่สี่แยกไฟฉายนะคะคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าท่านจะไปซื้อที่คลินิกก็แวะไปได้เลยเปิดทุกวันจอดรถสะดวกสบายอยู่ตรงข้ามคอนโดสูงตรงสี่แยกไฟแดงสำหรับคลินิกของคุณหมอชำนาญนะคะถ้าท่านจะสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ่งมาซ่อมเซลล์ชะลอวัยไม่ให้เราแก่เกินวัยนะคะกับการดูแลระบบหมุนเวียนเลือดให้เซลล์ไม่เสื่อมแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพมีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะเป็นกาแฟที่เหมาะผู้สูงอายุที่จะต้องงดพวกน้ำตาลนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลดื่มให้สดชื่นกับคนเป็นเบาหวานดื่มได้สบายใจกล่องนึงมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิดสำหรับการดูดซึมเพื่อที่จะชะลอให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงจนเกินไปท่านทานหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการทำให้เผาผลาญได้ดีและการเดินหลังอาหารก็ช่วยการเผาผลาญใช้น้ำตาลได้เลยนะคะหลังจากที่เราดูแลในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพเราจะได้แข็งแรงขึ้นจะสั่งซื้อวันนี้โทรศัพท์ไปที่0625100-569นะคะให้ฟังสมศรี1992ยิ่งยงยอดบัวงามทุยจ๋าจากพุ่มพวงดวงจันทร์

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญประดิษฐ์พันธ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: อยู่ไหมครับ
0: กำลังคุยอยู่ครับเชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: บางแคครับ
0: ครับบางแคครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 57คร
0: ับ เท่าไหร่นะ
2: 57ครับ
0: 57นะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: เราจ้างกินข้าว66กว่าครับ
0: 66ใช่ไหมฮะน้ำหนักแล้วแล้วก็สูงเท่าไหร่ครับ
2: 169ครับ
0: โอ้ดีแล้วก็สูงดีแล้ว69ก็ดีแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
2: จะเวทเดียวคร
0: ับ อะไรนะฮะ
2: อาจารย์เนี่ยจะเวทเดียวคือพัฒนาต้องแน่ไหมคร
0: ับ ช้าๆก่อนมีโรคอะไรอยู่ครับมีเบาหวานความไหนนะ
2: จิตเวทอีกเดียวครับ
0: อ๋อจิตเวทนะอืมเป็นไงคิดอะไรเพี้ยนๆบ้างครับเจอเลยครับ
2: ไม่มีครับตอนนี้รักษาหายแล้วครับ
0: เออดีแล้วดีแล้ว
2: ดีครับ
0: เออได้กินแปะกล้วยแล้วป่ะ
2: กินครับ
0: กินแปะกล้วยทำให้มันดีขึ้นไหมฮะเป็นโรคเพี้ยนเนี่ย
2: ช่วยได้บ้าง
0: เออมันช่วยยังไงครับ
2: คู่จ้ะ
0: อืมอืมอืมลองเล่าอาการของคนที
2: ่เคยได้ไปแล้วครับเคยได้ไปแล้วครับ
0: ลองเล่าสั้นๆสิครับจะได้เป็น
2: คนมาบ้างได้ไหมครับ
0: ครับเชิญเลยครับตอนนี้กำลังฟังอยู่ครับ
2: นี่อาจารย์จริงจักครับ
0: ครับใช่ฮะก็เซโลดตอนนี้กำลังฟังอยู่ครับผมกำลังซักข้อมูลอยู่นะครับนะตอนนี้จะถามอาจารย์มาชำนาญเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับ
2: ในรักษาโรคท้องชายมีอะไรไอ้กินช่วยได้บ้างครับต้องแบบป่วย
0: แล้วอะไรนะ
2: มีอะไรกินช่วยบ้างตัวอื่นเนี่ย
0: มันต้องดูว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับเป็นอะไรน้ำหนักส่วนสูง
2: เดี๋ยวครับรักษามาหายแล้วดีแล้วครับ
0: เราจะถามเรื่องอะไรครับ
2: ถามเรื่องเท้าชาเดี๋ยวครับเมื่อก่อนกินหายไม่ได้กินไม่หายคร
0: ับ เท้าชาเท้าของคุณชาใช่ไหมครับ
2: ครับปลายเท้าชาสองข้างครับ
0: ชาสองข้างมีเบาหวานไหมครับ
2: ไม่มีครับเกิดแล้ว
0: มีไขมันสูงไหมครับ
2: ไอ้ปันไม่มีครับปวดบาลดีนะครับ
0: ความดันก็ไม่มีใช่ไหม
2: สองท้องของมันครับ
0: เท้าชาทั้งสองข้างชาที
2: ่ปลายเท้าครับ
0: ปลายเท้า
2: เป็นสองเดือนครับ
0: เป็นสองเดือนแล้วไปหาหมอเขาหมอบอกว่าไงครับ
2: หมอให้ไอ้ยากินที่เหม็นหายเลย
0: จะให้วิตามินมากินใช่ไหมครับ
2: วิตามินอะไรต้องต้มมาเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่ง
0: ก็คุณไม่ได้ขาดวิตามินเนี่ยฮะ
2: ก็ไม่ขาด
0: ได้ขาดวิตามินเนี่ยมันจะ
2: บอกว่ากินเหล้าเยอะสูบบุหรี่เยอะ
0: บอกว่ากินข้าวเยอะๆอ่ะ
2: กินเหล้าเยอะสูบบุหรี่เยอะ
0: เออทำไมกินถึงกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะนะครับ
2: สมัยก่อนมันกินเยอะ
0: เออตัวนี้เลิกแล้วใช่ไหมครับ
2: เลิกตั้งนานแล้วครับ
0: ดีแล้วดีแล้วนะครับอาจารย์เขามีกันชาเนี่ยชาตลอดเวลาหรือชาเฉพาะตอนตื่นนอนครับ
2: ชาตอนหลับไปแล้วก็ไม่รู้สึกครับตื่นมาแล้วรู้สึกคร
0: ับ แล้วชาทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าครับ
2: ทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อก่อนกินหายเมื่อกี้กินไม
0: ่หายแล้วกินแปะกล้วยมาดีขึ้นไหม
2: เชื่อหลังยังไม่เห็นผลครับเชื่อแรกเห็นผลครับ
0: เชื่อช่วงแรกเห็นผลยังไงคร
2: ับ ขอให้กินต่ออ
0: ืมกินไปกี่เม็ดครับ
2: เช้าสี่เย็นสี่ครับ
0: โอ้เชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะเขามีอาการชาที่ขาไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงนะครับรูปร่างก็ยังผอมสบายๆครับเชิญในจังหวัดจำนานครับ
2: แก้อาจารย์บอกคร
0: ับ แก้ไขยังไงครับเชิญเลยครับ
3: เรื่องของการชาที่เท้าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของความผิดปกติหรือความเสื่อมของกระดูกหลังนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับจะไปเอ็กซเรย์กระดูกหลังหรือเปล่า
0: ได้ไปทำเข้าอุโมงค์หรือเปล่าหรือเข้าไปเอ็กซเรย์ที่กระดูกหลังบ้างหรือเปล่าครับ
2: ต้องทำเอ็มไอครับบอกอาจารย์ที่เรียนเขาบอก
0: เห็นไหม
2: หมอเ
0: ร
2: ียนเขาบ
0: อกแล้วผลเอ็มไอเขาบอกว่าหมอนรอกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าครับ
2: ไม่บอกครับผมไม่เป็นไม่ปวดหลังไม่เป็น
0: ไม่มันไม่ปวดหลังหรอกมีการกดทับหรือว่าคุณเคยเข้าอุโมงค์แล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่เคยเข้าครับ
0: อ้าวแล้วเคยเอ็กซเรย์หรือเปล่าครับ
2: อ๋อยังคร
0: ับเอ็กซเรย์กระดูกหลังใช่ไหมแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าครับ
0: ปิ่นเกล้าเขาเขาไปถึงก็ไปเจอหมอปั๊บก็ซักประวัตินิดหน่อยแล้วก็ให้วิตามินไปกินใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ แล้วถ้าไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปที่โรงพยาบาลต่อบอกว่ามันไม่ดีขึ้น
2: คร
0: ับ แล้วบอกว่าถ้าจะกรุณาตรวจละเอียด เอ็กซเรย์บางทีมันไม่ค่อยชัดนะครับ
2: ไอ้คุณหมอไอ้ท่านจะใช้ยาตรงแถวบ้านเขาบอกให้ไปเอ็กซเรย์ก็ได้ทำเวลาเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้ก็ลองไปทำไปเอาเอ็กซเรย์มาก่อนนะฮะหรือผล MI มาก่อนแล้วก็มาคุยกันนะครับนะถ้ามันหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดทับเส้นประสาทมันจะเกิดอาการอย่างนี้แหละครับเนาะเกิดอาการอาจจะต้องดูว่าต้องผ่าตัดไหมดูต้องทำกายภาพยังไงดึงหลังยังไงใส่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกระชับเอวไปก่อนนะครับ
2: มีเสื้อตอนเวลายกของก็ใส่เสื้อครับ
0: ใส่เสื้อกระชับเอวใช่ไหมฮะ
2: เสื้อกระชับเอวครับ
0: เราไม่ยกของ
2: แล้วต้องร้อยกว่าครับเครื่องหายจงครับ
0: เราใส่เมื่อไหร่ครับ
2: ใส่ทุกเวลาที่ยกของครับ
0: เราไม่ยกของก็ไม่ใส่เชิญอาจารย์มาชำนาญครับผมว่าเขาต้องใส่ให้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรครับเชิญเลยครับ
3: ตอนนี้คนไข้ทานยาจิตเวชอยู่หรือเปล่าคร
2: ับ ทาน5เม็ดครับ
0: อ๋อกินวันละ5เม็ด
3: ทานยาจิตเวชอยู่นะครับแล้วก็การพูดเนี่ยก็ยังไม่ปกตินะ
2: วันต่อมันยังไม่กินยาแก้แพ้ครับ
3: คือคนไข้เนี่ยไม่ได้เป็นโรคเพี้ยนอย่างที่อาจารย์พูดนะไม่ใช่แต่มันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของสมองเนี่ยจิตใจเนี่ยมันไม่สมดุลมันไม่ปกติแล้วมันก็ทำให้เกิดมีอาการต่างๆได้มากมายนะครับนั่นก็คือเป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชจะไม่ใช่เป็นคนบ้านะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางเรื่องด้านจิตเวชกระบวนการคิดและตัดสินใจไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องทานยาและผลจากการทานยาของคนไข้รายนี้เวลาฟังก็ฟังไม่ค่อยชัดก็พูดมันมีลักษณะเหมือนคนไข้ที่ทานยาเยอะนะครับพูดแล้วฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออาการที่คุณเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาที่เท้าเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีอะไรไปกดที่เส้นประสาทที่ออกมาจากกระดูกหลังเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการอักเสบของหมอนรองกระดูกหรือกระดูกเสื่อมแล้วมันก็ไปกดเส้นประสาทแล้วมันก็ทำให้เกิดการชาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับ
0: ครับเดี๋ยวนะคุณฟังก่อนนะครับคุณฟังก่อนเพราะคุณพูดมาเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาเชิญอาจารย์ต่อเลยครับเชิญเลยครับ
3: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักมันไปลงที่กระดูกหลังเยอะเนี่ยคนไข้ต้องใส่เสื้อกระชับเอวตลอดเวลาที่เท้ากระทบพื้นนะครับไม่ใช่ใส่เฉพาะเวลายกของหนักไม่ใช่ต้องใส่เวลาที่เราเดินและเท้ากระทบพื้นและสามารถถอดได้เวลาที่นอนเพราะถ้าเราใส่เสื้อกระชับเอวแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงที่กระดูกหลังน้อยลงนะครับแล้วมันก็จะทำให้การอักเสบที่มันเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับพอการอักเสบมันดีขึ้นมันก็กดขึ้นประสาทน้อยลงมันก็ทำให้เกิดการชาน้อยลงนะครับบางทีตอนนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นในขณะเดียวกันคุณก็ต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซเรย์หรือทำเอ็มไออะไรก็แล้วแต่เพื่อต้องการที่จะรู้ว่าสาเหตุที่มันชาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันมีการอักเสบมันมีความเสื่อมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแค่จะต้องดูนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ดีหรือการใช้ยาสมุนไพรสมุนไพรทางเรื่องเนี่ยในเรื่องของการชาเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันหายเนี่ยเราต้องรักษาที่ต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณก็ต้องเข้าใจเลยว่าตอนนี้คุณก็เป็นทั้งโรคทางกายและโรคทางใจโรคทางกายก็ต้องรักษาโรคทางใจก็ต้องรักษานะครับโดยเฉพาะยิ่งการทานยาจิตเวชเนี่ยซึ่งอาจจะต้องทานเป็นประจำนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะดูอาการว่าคนไข้ดีขึ้นบ้างไหมการปรับตัวดีขึ้นไหมกระบวนการคิดดีขึ้นไหมนะครับแล้วถ้ามันดีขึ้นเขาก็มีการลดยาได้เพราะการใช้ยาเยอะมากๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาในเรื่องการพูดอย่างเงี้ยลักษณะของการพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องลิ้นแล้วลิ้นมันเหมือนมันพันๆกันมันติดๆกันนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องรักษาทั้งทางกายทั้งทางใจนะครับถ้ายังไงแล้วเนี่ยหมอคิดว่าการ การรักษาไม่ว่าจะกินยาก็ดีหรือจากการใส่เสื้อกระชับเองเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การอักเสบที่บริเวณหลังดีขึ้นและทำให้การชาลดน้อยลงด้วยครับ
0: อันนี้สรุปนะฮะคนกลับไปที่โรงพยาบาลเป็นเกล้าใหม่นะครับ
2: ตามเหลือมุดไปครับ
0: เออนั่นแหละไปก่อนก็ได้ครับถ้าไม่มีอาการเยอะๆเนี่ยก็ไปพบแพทย์ทางออโถนะครับทางออโทเปดิกเนี่ยลองปรึกษาว่าจะเอ็กซเรย์มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับการเข้าอุโมงค์ที่เรียกว่า MRI เนี่ยมันจะเห็นว่า1ตอนนี้ยังไม่ได้ไปคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการลดของหนักหลีกเลี่ยงการลดของหนักเพราะมันจะเพิ่มการกดทับนะครับถึงแม้จะใส่เสื้อกระชับเอวก็ตามนะครับตอนนี้ทำงานยกของหนักทำงานอะไรขับรถไปส่งของ
2: ดักดีเบาคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรฮะ
2: ดักดีเบาครับ
0: โอเคครับก
2: ็ดักบ้างเบาบ้างครับเบาก็มี
0: โอเคโอเคก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วใส่เสื้อกระชับเอวแล้วก็โทรมาใหม่โอเคครับสวัสดีครับนะก็ทำตามนี้ไปโรงพยาบาลใหม่นะครับไปMRI ใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ เออคือคนเราเนี่ยนะก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับเห็นโทรมาบ่อยเหลือเกินนะครับนะเราก็พยายามที่จะช่วยนะครับแต่คุณต้องช่วยตัวเองให้มากๆไม่ลำบากหรอกครับการช่วยตัวเองเนี่ยคือต้องรู้จักไม่ต้องเสียตังค์เลยใส่เสื้อกระชับเอวคุณใส่การใส่เสื้อกระชับเอวถึงแม้จะไม่มีอาการอะไรก็ตามเนี่ยเช่นมีอาการชาแข้งชาขาหรือเป็นคนปกติน่าจะใส่ด้วยหรือไม่ถ้าเกิดมีอาการปวดหรือชาที่ขายังไม่เกิดปัญหาเพราะว่า MRI ที่โรงพยาบาลนี่มันถ้าเอกชนก็20,000 กว่า 10,000 กว่าเกือบ 20,000 นะครับแล้วก็ถ้าของรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่จะ MRI นี่มันเป็นความฝันนะอาจารย์เป็นไปแทบไม่ได้เลยขนาดเราจะไป MRI ที่บางกุดต้องเซ็นชื่อแล้วก็เป็นคิวเป็นเดือนหลายเดือนทนไม่ไหวแล้วครับต้องไป MRI โน่นถ้ามีคนรู้จักต้องไป MRI ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอ่ะก็ยังต้องรออีกนะครับขนาดมีคนรู้จักดีๆเนี่ยเพราะมันแซงคิวไม่ได้เลยเขาจะเซ็นชื่อต่อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับอย่าให้อ้วนการยกของก็มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างกระดูกคุณต้องแข็งแรงยิ่งคนที่หมดประจำเดือนแล้วผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายขาดฮอร์โมนมันเกี่ยวข้องกับแคลเซียมหรือไม่อย่างไรความหนาแน่นกระดูกมีจำเป็นหรือไม่ป้องกันดีกว่าการรักษาป้องกันไม่ให้เกิดภาวะต้องผ่าตัดกระดูกหลังเนื่องจากมีการปวดหรือชาที่ขาหรือไม่ยังไงควรจะแก้ไขหรือควรจะป้องกันได้ยังไงครับในฐานะเป็นแพทย์ถาวรครับเจริญครับ
3: คือเวลาที่คนไข้สูงอายุไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่น่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะให้แคลเซียมมาด้วยแต่ทุกรายเลยนะครับเป็นแคลเซียมเคมีที่ต้องการให้กระดูกเราของเรานี่แข็งแรงเพราะคนไข้พออายุเยอะๆแล้วเนี่ยกระดูกไม่แข็งแรงเนื่องจากได้รับแคลเซียมไม่พอแล้วก็ตัวนำพาก็ไม่ดีขาดฮอร์โมนด้วยครับเพราะนั้นแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนเป็นปุ๋ยของกระดูกนั่นเองนะครับถ้าเราทานแคลเซียมเข้าไปเยอะถ้าแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะกระดูกก็แข็งแรงนะครับถ้าคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยอายุยืนนะแล้วทุกคนก็ตั้งเป้าหมายว่าอายุยืนแล้วฉันต้องเดินได
0: ้แน่นอน
3: นะครับฉันต้องเดินได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยพออายุ80-90ก็เดินไม่ไหวแล้วครับต้องโดยใช้ไม้เท้าบ้างหรือต้องไปให้ลูกหลานจูงบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมสุขภาพในปัจจุบันนั่นก็หมายความว่าร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่แข็งแรงและกระดูกไม่แข็งแรงด้วยเพราะนั้นการที่เราจะทำให้สามารถเดินได้เมื่ออายุเยอะๆเนี่ยนะครับกระดูกเราต้องแข็งแรงเพราะนั้นการใช้แคลเซียมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับคนไข้ผู้หญิงนะครับยาบำรุงอย่างอื่นเนี่ยหมอคิดว่า มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกเพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้แต่อาหารในชีวิตประจำวันแล้วมันทานเข้าไปก็เกินความจำเป็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแคลเซียมผู้หญิงทุกคนจะต้องทานแคลเซียมและแคลเซียมที่ได้ประโยชน์และดูดซึมได้เยอะก็คือแคลเซียมธรรมชาตินะครับไม่ใช่แคลเซียมเคมีนะครับแล้วการดูดซึมของแคลเซียมมันก็ต้องอาศัยฮอร์โมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เป็นสาวเนี่ยมีฮอร์โมนเยอะทานแคลเซียมเข้าไปแคลเซียมก็เข้าไปที่กระดูกได้ 100% แต่พออายุมากขึ้นหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวนำพาบางทีเราทานแคลเซียมเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปที่กระดูกมันก็ไปสะสมตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทานแคลเซียมให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องทานให้ครบองค์ประกอบนะครับว่าจะต้องให้แคลเซียมในสามารถเข้าไปที่กระดูกได้แล้วทำให้กระดูกเราแข็งแรงแล้วถ้ากระดูกเราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับอายุขนาดเท่าไหร่ก็ยังเดินได้อย่างอาจารย์เนี่ย120ปีอาจารย์ก็ยังเดินได้นะครับเพราะกระดูกแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอายุเยอะๆแล้วเดี๋ยวบางทีแล้วก็ทานอาหารไม่ค่อยจะพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกสารที่ช่วยทำให้กระดูกเราแข็งแรงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราทานไม่พอจากอาหารเราก็ต้องเติมเข้าไปแล้วเติมเข้าไปก็คือจะต้องเป็นแคลเซียมที่จะกลายเป็นธรรมชาติซึ่งมันดูดซึมเยอะแล้วไม่อันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราคือเราต้องเดินไม่ได้นะครับเพราะถ้าเดินได้แล้วสมองมันก็จะดีแต่ถ้าเราเดินไม่เดินไม่ได้นะครับสมองมันก็จะไม่ดีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็จะสูงแล้วถ้าเดินไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็จะเดินไม่ได้ในที่สุดข้อก็จะแข็งกร้ามเนื้อก็จะรีบแล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับซึ่งเราไม่ใช่เห็นกันเยอะๆนะในคำในคนไข้สูงอายุเนี่ยว่ายังรู้เรื่องนี้ทุกอย่างพูดรู้เรื่องนี้ทุกอย่างนะครับแต่เดินไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงต้องนอนอยู่บนเตียงนะครับแล้วกล้ามเนื้อก็จะรีบแล้วข้อก็จะแข็งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าอายุมากน้อยมากขนาดไหนก็ต้องเดินนะครับแล้วการเดินเนี่ยคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะครับแล้วการเคลื่อนไหวของขาเนี่ยจากการเดินเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสมองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกกำลังกายเดินเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะครับสมองก็จะดีนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นคนไข้ที่อายุยืนแล้วก็แข็งแรงด้วยครับ
0: สรุปแล้วว่าผู้หญิงเกือบทุกคนจะเป็นโรคกระดูกผูกกระดูกเสื่อมเพราะว่าขาดฮอร์โมนคือเอสโตรเจนนะครับเหมือนรถบรรทุกที่นำพาเอาแคลเซียมซึ่งน่าจะเป็นแคลเซียมธรรมชาติจะดีกว่าแคลเซียมจากเคมีนะครับกินฮอร์โมนก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งแล้วก็เอาแคลเซียมไปกินด้วยนั่นแหละเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องป้องกันและรักษากระดูกพรุนกระดูกผุนะครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่จะสอบถามปัญหาสุขภาพกับทางท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านโทรเข้าสายในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนเสาร์อาทิตย์เดี๋ยว9โมงวันนี้จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดากับคุณสุจิราสิริวิโชจัดท่านติดตามได้นะคะที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 และกองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บฝาก10คู่สายนะคะ8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรสั่งได้เลย062-5100-569ค่ะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในเพลงนี้นะคะจากเสียงสอนคีรีสีประจวบน้ำท่วมน้ำเหนือบ่าจากเสียงทูนทองใจและเราพบกันนะคะทางวปท. AM 792จากแจ๋วแหววดำเนินรายการและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรักหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081-353-8734 0 865 90 4 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1
1: และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตา
0: ในส่วนของวันนี้เนี่ยมีท่านผู้ฟังนะคะน่าจะเป็นพึ่งเข้ามาฟังนะคะเป็นแฟนรายการที่พึ่งเข้ามาฟังประมาณได้อาทิตย์กว่าๆนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีอาการตาพร่ามัวแล้วก็อยากให้คุณหมอไนท์ช่วยแนะนำด้วยเพราะว่าผมไปในคลินิก2แห่งคือไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะก็คือไปในคลินิกแถวบ้านแล้วก็บอกว่าผมเป็นต้อกระจกนะคะชื่อคุณมะนัทชัยใช่ไหมคะคุณมะนัทชัยจากจังหวัดอยุธยาก็คือบอกว่าที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าผมเป็นต้อกระจกส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าผมเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม เลยอยากจะสอบถามคุณหมอไหนครับว่าตกลงเรามีวิธีการที่จะเช็คได้อย่างไรว่าตกลงเราเป็นโรคอะไรกันแน่ปัจจุบันนี้คุณมณชัยอายุ 62ปีค่ะคืออย่างนี้ ลักษณะอาการตาพร่ามัวเนี่ยก็คือจะเป็นอาการพื้นฐานเนาะในการที่เกิดการเสื่อมของสุขภาพดวงตา
1: อันนี้บอกได้เลยเพราะเวลาที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาเนี่ยจะมีอาการตาพร่ามัวเพราะฉะนั้นหมอไนเชื่อว่าคลินิกเนี่ยนะคะอาจจะไม่เป็นคลินิกทั่วไปหรือเปล่าคะคุณมณชัยที่คุณไปหานะคะอาจจะไม่มีเครื่องมือเฉพาะทางในการตรวจวินิจฉัยเนาะดังนั้นเนี่ยหมอไหนไม่ได้กำปั้นทุบดินนะหมายถึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตกลงเราเป็นที่หนึ่งบอกเป็นต้อกระจกอีกที่หนึ่งบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมมีทางเดียวค่ะไปโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเครื่องมือเครื่องไม้ก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือจักษุแพทย์หนึ่งต้องพบจักษุแพทย์แพทย์ทั่วไปเนี่ยนะคะท่านไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ก็อาจจะทำให้มีโอกาสวินิจฉัยได้คลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือมาฟังรายการหมอไนเนี่ยเดี๋ยวหมอไนจะสรุปให้ฟังว่าลักษณะอาการตาพร่ามัวแบบต่างๆเนี่ยเราต้องดูอาการข้างเคียงด้วยอาการตาพร่ามัวเนี่ยมันเป็นอาการเด่นถูกไหมเป็นอาการเด่นหรือเป็นอาการหลักเราจะต้องมีดูอาการข้างเคียงด้วยว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะคะจะขออนุญาตสรุปลักษณะอาการตาพร่าตามัวในแบบต่างๆเนี่ยให้ทาง คุณมนัชชัยเนี่ยนะลองเช็คไปตามหมอไหนเลยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยยังไงเครื่องตรวจเครื่องมือเครื่องไม้ครบถ้วนแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ประจำแน่นอนนะคะคือบางแห่งโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำวันนั้นไม่แน่ใจว่าคุณมณชัยอยู่อำเภออะไรนะคะเพราะว่า

26อำเภอไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะก็คือ อย่างแรกวิธีการในการตรวจเช็คนะอาการตาพร่าตามัวนะคะในรูปแบบต่างๆสามารถวินิจฉัยโรคได้ข้อแรก 1. ลักษณะอาการตาพร่ามัวแบบมัวทั้งภาพนึกภาพออกไหมมัวทั้งภาพเป็นยังไงแบบเหมือนกับเรามองผ่านม่านหมอกหรือเรามองผ่านกระจกฝ้าฝ้าคือมัวไปหมดทั้งภาพนะคะนี่คืออาการเด่นของต้อกระจกอายุ50ปีขึ้นไปอายุต้องเกินนะคะถ้าอายุน้อยๆ30 40ไม่ใช่ไม่ใช่ต้อกระจกไม่มีสิทธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้เลยนะคะแล้วก็มีอาการข้างเคียงอาการอื่นๆนอกจากมัวทั้งภาพนะ2อายุ50ปีขึ้นไป3นะคะตาสู้แสงไม่ได้นะคะมีอาการตาสู้แสงไม่ได้แล้วก็ลองเปิดโคมไฟดูนะคุณวรรณชัยถ้ามีข้างๆนะคะเรามีโคมไฟอยู่เปิดโคมไฟที่อ่านหนังสืออ่ะถ้าเรามองเห็นเป็นลำแสงสีขาวแสงเป็นลำๆแล้วมันแสบตามากนะคะเห็นเป็นลำแสงสีขาวเป็นลำๆนะลำแสงเป็นลำแล้วก็แสบตาและตาพร่าไปหมดจนกระทั่งเราสู้แสงไม่ได้เลยแล้วก็บางคนอ่ะถึงขั้นแบบน้ำตาไหลคือลืมตาไม่ได้นะคะมองแสงไฟจ้าๆไม่ได้เลยนะจะมีความรู้สึกว่าแสงไฟเนี่ยมันจ้าผิดปกติอันเนี้ยค่ะชัวร์ 100% เป็นต้อกระจกทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้าคุณหมอเปิดโคมไฟดูมันก็เป็นแสงสีขาวไหมถ้าเป็นคนปกติที่มีสายตาปกติอะค่ะคนที่สายตาปกติเนี่ยจะเห็นเป็นแสงสีขาวนวลนวลไม่เป็นลำเข้าใจใช่ไหมคะเป็นสีขาวนวลนวลไม่เป็นลำแต่ถ้าเป็นลำแสงลงมาเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่า radiation นะคะเป็นลำลงมาลำแสงลงมาแล้วสีขาวนั่นคือต้อกระจก แล้วถ้าหากว่าที่สำคัญคนที่เป็นต้อกระจกจะสังเกตว่าในที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแว่นตาบ่อยอะค่ะคนไหนที่เปลี่ยนค่าสายตาบ่อยอย่างเช่นปกติเนี่ยพอเวลาเราอายุเยอะเนี่ยสายตาเราจะค่อนข้างนิ่งนะสมมติอายุ60ปีขึ้นไปอะค่าสายตายาวยังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะคะแล้วค่าสายตาสั้นก็ไม่ค่อยเปลี่ยนก็คือมันจะค่าสายตามันจะค่อนข้างนิ่งละจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเมื่อไรมีการเปลี่ยนแบบปีนึงอะอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งคือบางคนน่ะมันเคยเจอคือเปลี่ยนค่าสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปปีละ2ครั้งพอตัดแว่นมาเสร็จปุ๊บอ้าวตามัวแล้วมัวเสร็จปุ๊บไปที่ร้านแว่นปุ๊บไปตรวจอ่ะค่าสายตาเปลี่ยนสั้นขึ้นยาวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอลักษณะเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าเป็นต้อกระจกนะคะแล้วก็อาจจะเห็นเป็นภาพซ้อนหรือภาพปิดเบี้ยวได้แต่อันเนี้ยไม่ใช่อาการหลักนะอาการหลักมีอยู่แค่เมื่อกี้และสุดท้ายในกรณีที่เป็นมาเป็นเวลานานสำหรับต้อกระจกแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเบาหวานขึ้นตาเนี่ยจะสังเกตว่าต้อกระจกเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วก็จะสุกเร็วมากต้อจะสุกเร็วมากนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานขึ้นตาจะมีความสุ่มเสี่ยงที่ตาจะบอดและเป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นประมาณ6เท่านะหลายๆคนที่ต้อเริ่มสุกเราจะสังเกตได้ด้วยตาเนื้อค่ะมองเข้าไปที่ตรงบริเวณตาดำตรงกลางลูกตาเราจะเป็นตาดำถูกไหมแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นช่องเป็นรูเราเรียกว่ารูม่านตาจะสังเกตว่ารูม่านตาจะขยายโตใหญ่ขึ้นแล้วตรงกลางของตาดำจะเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวที่เราเรียกว่าตาฝ้าตาฟางอันเนี้ยถึงขั้นเราเรียกว่าต้อกระจกเป็นระยะต้อสุกหรือระยะสุดท้ายหรือระยะที่5อันนี้เราจะมองเห็นภาพเนี่ยตา
ผ้า

มัวแบบมืดบางคนเนี่ยมืดลงแล้วก็มองไม่เห็นแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคือเตรียมบอร์ดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าตรงกลางภาพเป็นตะกอนตรงกลางตาดำเป็นตะกอนขุ่นขาวแล้วใหญ่มากๆอันนั้นคือไม่ต้องคิดมากค่ะผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเทียมเท่านั้นเป็นวิธีการเดียวค่ะไม่ต้องมานั่งทานอาหารเสริมเพราะว่าอาหารเสริมต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมฟื้นฟูเพราะคุณเป็นมาเป็นเวลานานใช่ไหมคะแต่ต้อถ้าต้อสุกแล้วนี่คืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นอีก2อาทิตย์ตาบอดเลยก็ได้คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลนตาของเราเปลี่ยนจากเลนตาใสๆเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวแล้วมันขุ่นไปทั้ง 100% คือเนื้อของเลนตาเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวทั้ง 100% แสดงว่าอะไรแสดงว่าแสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ดังนั้นคุณจะมองเห็นเป็นโลกมืดคือมืดสนิทบอดสนิทนะคะอาการของคนที่เป็นต้อกระจกจะเมื่อเป็นนานๆน่ะจะมีความรู้สึกว่าการมองภาพจะมัวและมืดลงความว่ามืดลงแปลว่าอะไรอย่างเช่นถ้าในกรณีมีฝนตกอะค่ะแล้วท้องฟ้ามืดครึ้มเนี่ยคนที่สายตาปกติเราก็จะเห็นว่าท้องฟ้ามืดครึ้มมันมืดลงแต่เรามองเห็นภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชัดเหมือนเดิมแต่ในคนที่เป็นต้อกระจกถ้าฝนตกแบบท้องฟ้ามืดครึ้มปุ๊บเนี่ยเราจะมองทุกอย่างเหมือนแบบตอนทุ่มสองทุ่มเลยคือมันมืดไปหมดเลยการมองภาพจะมืดกว่าเดิมแล้วก็มัวนะคะนี่คือต้อกระจกเช็คไม่ค่อยยากเช็คไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากนะคะและที่สำคัญที่บ้านมีโคมไฟเปิดโคมไฟลองเช็คดูเลยตัวโคมไฟเนี่ยเช็คได้ดีพอสมควรอ่ะอาการตาพร่ามัวแบบที่สองที่ทางคุณมณชัยได้รับการวินิจฉัยมานะคะคือโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะคือโรคจอประสาทตาเสื่อมแต่ไม่ได้บอกว่าแห้งหรือเปลี่ยนแต่ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบแห้งคือความหมายที่คุณหมอวินิจฉัยน่าจะเป็นแบบเสื่อมแบบแห้งก็คือแบบเรื้อรังค่อยเป็นค่อยไปกว่าคนไข้จะรู้สึกตัวก็คือเป็นเยอะแล้วนะประมาณนี้อาการนะจอประสาทตาเสื่อมเป็นยังไงโรคจอประสาทตาเสื่อมมักจะเป็นในคนที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปก็คืออายุน้อยกว่าสามารถเสี่ยงเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมได้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้จอประสาทตาเสื่อมอาจจะคนปัจจุบันนี้คนมีโอกาสที่จะเป็นเนี่ยอายุน้อยลง30ปลายๆ37 38เนี่ยบางคนหมอไหนเริ่มเจอละอาการจอประสาทตาเสื่อมนะอย่างแรกนะอายุที่ต่างกันแล้วนะต้อกระจกเนี่ยอายุ50ขึ้นไปจอประสาทตาเสื่อม40แล้วก็จะเป็นกับคนที่ดูมือถือสมาร์ทโฟนทั้งวันทั้งคืนเกินกว่าวันละ 7.2 ชั่วโมงต่อวันเกิน 7.2 ชั่วโมงต่อวันแนวโน้มจะเสี่ยงเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม2นะคะคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งแล้วไม่สวมแว่นกันแดดที่กัน UV ได้ก็จะสุ่มเสี่ยงที่แสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะคะกับลำแสง UV จากดวงอาทิตย์เนี่ยตอนที่เราอยู่กลางแจ้งแล้วเราไม่ได้สวมแว่นกันรังสี UV คือแว่นกันแดดต้องกัน UV ด้วยนะไม่ใช่กันแต่แดดอย่างเดียวต้องกัน UV ด้วยนะคะต้องซื้อแว่นกันแดดเนี่ยลงทุนนิดนึงใช้แว่นของแท้ค่ะไม่ใช่แว่นจากตลาดนัดนะไม่เอาอันนั้นไม่กัน UV เลยกัน UV เนี่ยจะนะคะถ้าคนไหนอยู่ท่ามกลางแสงแดดเกิน 7.2 ชั่วโมงต่อวันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะอันเนี้ยแล้วก็ลักษณะอาการของคนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนะมุมมองเวลาที่เรามองออกไปเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้คิดคุณสมบัติแล้วก็คนที่ป่วยเป็นสายตาสั้นมากๆก็เสี่ยงที่จะเป็นนะสายตาสั้นมากๆคือเกิน600นะคะค่าสายตาเกิน600ขึ้นไปจะเสี่ยงเป็นจอประสาทตาเสื่อมคนที่เป็นโรค NCD ค่ะโรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเช่นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจนะคะเหล่านี้ก็เสี่ยงที่จะป่วยนะเป็นโรคเกี่ยวกับ
ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมคือมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปเนี่ย3เท่าลักษณะการมองภาพที่เห็นจอประสาทตาเสื่อมอาการตาผ้ามัวเหมือนกันแต่มัวคนละแบบกับต้อกระจกมัวบางส่วนค่ะจอประสาทตาเสื่อมจะมัวบางส่วนแต่ไม่ได้กี่ต้อกระจกมัวทั้งหมดนึกออกไหมจอประสาทตาเสื่อมจะมัวเฉพาะตรงกลางภาพจะมัวหรือบางครั้งก็มืดลงหรือบางทีเห็นเป็นหลุมดำเลยเป็นหลุมเลยเป็นเงาดำมืดๆตรงกลางภาพแต่รอบนอกยังเห็นภาพชัดอยู่อ่ะรอบนอกเห็นภาพชัดแต่ตรงกลางภาพมัวและมืดแปลว่าอะไรอันนี้ก็คือตาผ้ามัวแบบบางส่วนลักษณะอาการภาพที่เรามองเห็นนะคะจะเห็นภาพบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเห็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นที่ขาดขาดวิ่นวิ่นเห็นเป็นคลื่นเห็นเป็นสีก็เพี้ยนนะคะเช่นสีซีดลงเห็นสีแดงเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยหรืออาจจะเห็นขนาดของวัตถุนะคะไซส์ใหญ่เป็นไซส์เล็กคือขนาดวัตถุไม่เท่ากันอันนี้คือลักษณะของอาการของจอประสาทตาเสื่อมแล้วลองตรวจเช็คดูนะคุณมณชัยคือเราดูหนังสือเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าคนที่เป็นต้อกระจกก็คือตามัวมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเวลาเราอ่านหนังสือเราจะสังเกตว่าเส้นเนี่ยมันจะตัวหนังสืออาจจะขาดขาดวิ่นวิ่นมองเห็นไม่หมดบรรทัดเห็นตัวหนังสือนะคะมันบิดไปเบี้ยวมาแล้วก็บรรทัดเนี่ยมันเส้นตรงเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นบิดเบี้ยวนะคะอาจจะมองมองอะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็มัวส่วนมีวิธีเช็คอีกแบบนึงค่ะจอประสาทตาเสื่อมเช็ค2แบบเลยถ้าบ้านใดมีนาฬิกาที่เป็นเข็มนาฬิกานะถ้าคนไหนมองเห็นตัวเลขนะหน้าปัดนาฬิกาแต่มองไม่เห็นเข็มนาฬิกาอันเนี้ยจอประสาทตาเสื่อมนะจุดเช็ควิธีการตรวจเช็คแบบที่2คือนะคะมองไปที่ตรงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเรานี่แหละเสาไฟฟ้าถ้าเรามองเห็นเป็นเส้นตรงนะคะก็ไม่เป็นไรแต่บางแต่ถ้าคนเป็นจอประสาทตาเสื่อมจะเห็นจอประสาทตาจะเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นโค้งบิดเบี้ยวงอนะอันเนี้ยคือจอประสาทตาเสื่อมซึ่งจริงๆเราจะมีตารางทดสอบจอประสาทตาเสื่อมซึ่งหมอไนจะแจกให้กับทุกๆออเดอร์ค่ะไม่ใช่เฉพาะว่าต้องซื้อผลิตภัณฑ์ E1 หมอไนถึงจะแจกนะท่านใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์สำหรับในรายการหมอไนหมอไนแจกตารางทดสอบจอประสาทตาเสื่อมมีวิธีการในการตรวจเช็คให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ในเคสเนี้ยเดี๋ยวคุณมณชัยเนี่ยพอได้รับผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพตรงตา E1 ไปนะให้ดูในกล่องนะคะที่แจกไปเนี่ยนะคะเราเอกสารโบชัวร์ที่แจกไปแล้วก็จะมีตารางทดสอบจอประสาทตาเสื่อมให้คุณมณชัยเนี่ยตรวจเช็คเพื่อยืนยันอีกครั้งนึงว่าเราเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือไม่แต่เท่าที่หมอไหนคุยในช่วงเบื้องต้นเนี่ยหมอไหนรู้แล้วแหละว่าคุณมณชัยเป็นโรคอะไรนะคะเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายนะอาการตาพร่ามัวแบบที่3ค่ะอาการตาพร่ามัวแบบที่3ก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าหมอไหนจะพูดจากคนอาการตาผ้ามัวที่เจอมากที่สุดแล้วค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็ถ้าเจอน้อยๆเนี่ยหมอไหนจะพูดเฉพาะอาการจุดเช็คลิสต์ต่างๆว่าอันเนี้ยคือโรคอะไรแต่จะไม่บอกลงลึกนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยาวนะอาการที่คนเป็นแบบที่3แล้วมักจะสับสนก็คืออาการเมื่อกี้เนี่ยมองเห็นภาพบางส่วนมัวคือตรงกลางภาพมัวหรือมืดนะคะหรือเป็นหลุมดำแต่รอบแรกยังเห็นภาพชัดอยู่นั่นคือจอประสาทตาเสื่อมถูกไหมแต่อันนี้ตรงข้ามเลยตรงข้ามกับจอประสาทตาเสื่อมเลยคือมัวบางส่วนนะมัวบางส่วนก็คือตรงกลางภาพมองเห็นภาพชัดค่ะแต่รอบนอก
เห็นเป็นกรอบเงาดำเหมือนกับเรามองผ่านกล้องส่องทางไกลหรือเรานั่งรถผ่านอุโมงค์เวลาเรานั่งรถผ่านอุโมงค์ตรงกลางมันจะสว่างจ้าแต่รอบๆมันจะมืดตื้อๆใช่ไหมนี่คืออาการของโรคต้อหินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต้อหินจะมีโอกาสเป็นตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปการมองภาพตาพร่ามัวบางส่วนคือตรงกลางภาพมองเห็นภาพชัดรอบนอกเห็นเป็นกรอบเงาดำหรือมองผ่านกล้องส่องทางไกลและอาการที่3จะมีอาการปวดตาแบบจุกๆตุยๆนะตุยๆนุ้ยๆยุ้ยๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ตรงกลางมันรู้สึกอาการมันจะปวดแบบจุกๆตุยๆอ่ะมันแน่นๆอ่ะนะคะและให้ไปตรวจลองตรวจเช็คนะคะความดันในลูกตาหมอได้แนะนำค่ะหลังอายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยนะให้ไปตรวจสุขภาพดวงตาอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะอายุ40ถึง50ปีละ1ครั้งหรือปีเว้นปีแต่50ปีขึ้นไปแนะนำว่าต้องไปปีละครั้งนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอไปถึงปุ๊บคนไหนที่อายุ40คุณหมอมักไปโรงพยาบาลคุณหมอมักจะตรวจ1ค่าสายตา2วัดความดันลูกตานะคะแล้วก็3วัดลานสายตาแล้วก็มุมจอตาถ้าท่านใดก็ตามที่ความดันตั้งแต่21มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปนั่นก็คือเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินแต่ความดันปกติของคนที่สายตาปกตินะคะไม่ป่วยเนี่ยคือ8ถึง20มิลลิเมตรประหลอดนี่คืออาการปกติแต่เมื่อไรก็ตาม21มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปนะคะก็คือจะเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินนะคะและนะคะมีวิธีการตรวจเช็คค่ะลองเปิดโคมไฟดูสำหรับคนเป็นต้อหินนะเปิดโคมไฟดูถ้าเราเห็นเป็นลำแสงสีรุ้งเมื่อกี้ต้อกระจกลำแสงสีขาวถูกไหมแต่ถ้าต้อหินลำแสงแบบเป็นสีลุ้งเลยแบบสวยงามเลยคนไหนอะเปิดโคมไฟแล้วเห็นเป็นลำแสงสีลุ้งนั่นก็คือต้อหินนะคะแล้วก็พฤติกรรมค่ะคนที่เป็นต้อหินจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนคนซุ่มซ่ามขึ้นอะหมายถึงว่าเวลาเดินลงบันไดก็มักจะตกขั้นบันไดนะเดินไปตกทางต่างระดับตกฟุตบาทมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นอยู่ในบ้านก็อาจจะชนโต๊ะเก้าอี้ขอบประตูขอบหน้าต่างชนไปทั่วถ้าขับรถก็ชนถังขยะบ้างนะคะชนจักรยานมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพราะมองไม่เห็นเพราะมุมจอตาเราอ่ะมันถูกทำลายนะลานสายตาจะถูกทำลายไปเรื่อยๆมุมจอตาเราจะแคบลงแคบลงดังนั้นเราจะมองไม่เห็นด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามนะคะที่ขับรถอยู่แล้วเห็นผู้สูงอายุขับรถแล้วไปชนอย่าไปโทษเขาเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปถึงตรงนั้นเหมือนกันเราก็จะอายุเท่านั้นเหมือนกันนะคะก็คือตรงเนี้ยเราต้องดูแลนะคะแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะท่านหลายๆท่านผู้สูงอายุท่านไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะอาการตาพร่ามัวแบบต่างๆแล้วก็จะมีอาการตาพร่ามัวแบบอื่นๆอีกแต่ว่าอันเนี้ยเวลาที่การวินิจฉัยจะไม่ค่อยไปถึงเช่นจะมีลักษณะเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นมีอาการเห็นเป็นหยากย่ายเห็นเป็นเงามืดวูบวาบวูบวาบเห็นเป็นคลื่นน้ำอันนี้เราเรียกว่าอาการวุ้นในตาเสื่อมนะคะนี่คือโรควุ้นในตาเสื่อมส่วนอาการตาพร่ามัวอีกแบบนึงก็คือเห็นเป็นภาพซ้อนค่ะนะคะแต่ซ้อนทีซ้อน7ซ้อน4ซ้อน5ซ้อน6ซ้อน7ซ้อน8ซ้อน10คือซ้อนมากกว่า2อะใครก็ตามที่เห็นภาพมองภาพซ้อนมากกว่า2แล้วก็มองระยะไกลไม่ค่อยเห็นเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตานะกระจกตาแบบต่างๆเลยเช่นกระจกตาโก่งพองกระจกตาย้วยกระจกตาเป็นแผลคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับกระจกตาเราจะเห็นภาพซ้อนที่มากกว่า2ทั้งหมดนะอันนี้คืออาการตาพร่ามัวที่เป็นลักษณะเห็นภาพซ้อนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแล้วก็อีกอาการนึงตาพร่ามัวคือในกลุ่มของโรคเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาจะมีอาการตาพร่ามัวแบบมองระยะไกลไม่เห็นมองระยะไกลไม่เห็นแล้วก็อ่านหนังสือไม่ค่อยได้เพราะโฟกัสภาพไม่ได้เนื่องจากตรงบริเวณจุดรับภาพชัดหรือเซลล์แมคคูลารูเทียมมันเกิดการบวมน้ำขึ้นมาแล้วทำให้เซลล์แมคคูลามันโฟกัสภาพไม่ได้เราก็เลยมองอะไรเบลอไปหมดมองระยะใกล้ไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ได้นะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็นลักษณะ
นะคะแต่ไม่ได้มองเห็นภาพมืดไม่ได้มืดลงแต่มัวมากๆแบบโฟกัสภาพไม่ได้นะคะมีเห็นเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คิดที่หมอไหนบอกไปทุกท่านทุกๆอาการป่วยสามารถทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เพื่อช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูได้ทั้งหมดนะเมื่อกี้ที่บอกไปทั้งหมดนะคะก็ในเคสของคุณมนัชชัยเฉลยมานะคะแล้วก็ตรวจตามที่หมอได้บอกแล้วสรุปคุณมนัชชัยเป็นโรคต้อกระจกค่ะแล้วก็เป็นระยะเริ่มต้นนะคะเพราะว่ายังมองไม่เห็นลักษณะของตาขุ่นมัวตรงกลางภาพตรงกลางตาดำนะคะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเป็นแล้วก็ยังไม่เคยไปตรวจค่าสายตาใหม่เลยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคุณมนัชชัยบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแว่นมานะคะประมาณปลายปีก่อนนู้นครั้งหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยประมาณกลางปีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเฉลี่ยก็คือปีละ2ครั้งนะต้อกระจกนะคะ 100% แล้วก็ตรงนี้ไปตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าถามว่าถ้ายังไม่ผ่าตัดได้ไหมนะคะในช่วงระยะเริ่มต้นยังไม่ผ่าตัดได้ลองเริ่มเปิดใจทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 วันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดแล้วก็หลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะสามารถทานไปเรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตว่าอาการตาพร่าตามัวจะค่อยๆมัวน้อยลงอาการเห็นภาพซ้อนก็ซ้อนน้อยลงเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือเห็นอะไรที่เพี้ยนไปก็จะค่อยๆดีขึ้นเวลามองภาพเนี่ยจากที่มันมัวมืดๆจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นให้สังเกตคือหลังจากทานตัว E1 แล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะใครมาเปลี่ยนไฟบ้านเราทำไมไฟบ้านเรามันสว่างขึ้นจากที่แต่ก่อนมันมืดๆมัวๆนึกว่าไฟเสียหรือไฟตกนะแต่จริงๆคือเราเป็นต้อกระจกนะหลายท่านเมื่อทานตัว E1 เห็นเป็นยังไงบ้างก็โทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยหลายๆท่านที่เพิ่งเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดต้อกระจกเลยนะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตา E1 ถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ E1 บำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0863538734 081-353-8734พระฟังเพลงค่ะ

0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4มีคำถามเข้ามานะคะจากคุณสุชาวจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ คุณสุชาวบอกว่ามีอาการปัจจุบันนี้คุณสุชาวอายุ65ปีนะคะมีอาการปวดต้นคอมาเป็นปีก็คิดว่าแค่ปวดตามวัยแต่มาเมื่อระยะประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนที่ผ่านมาคือเขาปวดต้นคอมาเป็นปีแล้วนะเคสของคุณสุชาวแต่ประมาณ2เดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกว่ามือชาแล้วก็เดินเซทำของหล่นบ่อยนะคะแล้วก็ลังเลไม่กล้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลกลัวคุณหมอจะจับผ่าตัดนะคะซึ่งมันจะมีแบบบางอาการบางเคสที่ปวดคอธรรมดานะคะแต่บางอาการเนี่ยนะคะสำหรับแต่โดยเฉพาะในวัยที่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอาการที่หนักหนาสาหัสขึ้นนะคะคืออาจจะไม่ใช่แค่กินยาแค่ปวดหรือว่าแค่ทายาอย่างเดียวแล้วมันจะดีขึ้นนะคะในเคสของทางคุณสุชาวเนี่ยจะมีอาการอื่นๆหมอนั้นก็ถามว่ามีอาการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาไหมก็อย่างแรกก็คือตอนแรกๆเมื่อประมาณน่าจะ2ปีที่แล้วอ่ะมีอาการปวดคอแต่ก็ยังสามารถที่จะขับรถได้ทำสวนได้ติดกระดุมเสื้อเองสบายๆแต่ปัจจุบันนี้ปวดต้นคอเรื้อรังเหมือนคนตื่นนอนมาแล้วตกหมอนทุกวันประมาณอย่างนี้เหมือนนอนตกหมอนมือเริ่มชาหยิบของเล็กๆอย่างพวกเหรียญพวกกระดุมเนี่ยจะหยิบจากพื้นเนี่ยหยิบไม่ค่อยได้ติดกระดุมก็ติดลำบากนะคะแล้วก็ เป็นมาประมาณ2เดือนก็ไปซื้อยาเนี่ยมานวดเองแต่ตอนนี้ความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดินแล้วเซเดินได้ช้าลงประมาณเกือบ2เดือนที่ผ่านมาแล้วขาเหมือนไม่ค่อยมั่นคงความรู้สึกเหมือนเดินบนเวลาเราเหยียบพื้นอะปกติมันจะแข็งๆใช่ไหมคะคุณหมอแต่ว่าอันเนี้ยคุณสุชาวมีความรู้สึกว่าเวลายืนเหยียบพื้นมันเหยียบบนสำลีอะแล้วชอบทำของหล่นบ่อยการที่ทำของหล่นบ่อยแสดงว่าอะไรแสดงว่ากล้ามเนื้อมือไม่ค่อยมีแรงแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะกำมือไม่ได้นะคะลักษณะแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าลักษณะของไขสันหลังที่บริเวณต้นคอถูกกดทับถูกกดทับด้วยอะไรมีอยู่2จุดมีอยู่2อย่างที่จะกดทับก็คืออย่างแรกนะคะหมอนรองกระดูกฉีกขาดแล้วก็ปลิ้นออกมาเบียดกดทับเส้นประสาทนะคะกับอย่างที่2ก็คือกระดูกต้นคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทแต่แนวโน้มเนี่ยพอหลังจากอายุ65ปี60ขึ้นไปอายุเยอะๆเนี่ยแนวโน้มนะคะก็คือแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเป็นแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเป็นแต่เคสของคุณสุชาวไม่ได้ปวดแบบปวดจนทนไม่ไหวไม่ได้ปวดร้าวลงไปจนถึงขาแต่เป็นลักษณะของอาการชามากกว่าเป็นลักษณะของอาการที่มือไม่ค่อยมีแรงเน้นไปทางอ่อนแรงแต่ไม่ได้เน้นปวดฟังดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็คือเป็นลักษณะกระดูกสันหลังเสื่อมเบียดกดทับนะคะอาจจะ เป็นกดทับไปตรงบริเวณโพรงกระดูกสันหลังนะคะซึ่งถามว่าเคสเนี้ยแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลไปพบกับคุณหมอทางด้านหมอกระดูกนะคะหมอออโถนะคะแล้วก็ถ้าถามหมอไหนตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดแต่อาจจะใช้วิธีอาจจะเป็นเลเซอร์นะคะ
อาจจะใช้อัลตราซาวด์ผู้ผิดอาจจะใช้อัลตราซาวด์นะคะแล้วก็ทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยแต่ตอนนี้คุณสุชาบอกว่าแล้วผมเนี่ยสามารถทานตัวโค้ชฮอร์โมนไตรวิทย์กับใช้อย่างอื่นได้ด้วยไหมได้ค่ะในกรณีตรงนี้เนี่ยนะคะคนสามารถทานไปด้วยได้เลยแล้วก็อาจจะพิจารณาอย่างที่หมอไหนเคยบอกว่าในส่วนของกระดูกต้นคอถ้าไม่จำเป็นไม่ถึงขั้นที่ซีเรียสมากๆอย่าผ่าตัดเพราะในส่วนของกระดูกต้นคอเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดนะคะแล้วก็มีเส้นประสาทไขสันหลังมีทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านตรงเนี้ยเยอะที่สุดเลยนะคะการถ้าจะผ่าตัดจะต้องผ่าโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมาเป็นหมื่นเคสอะนะคะคือถ้าหากว่าต้องดูว่าเป็นอาจารย์หมอที่อาจจะจบใหม่อันเนี้ยก็อาจจะพิจารณาบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่นะตอนนี้นะก็คือในกรณีของกระดูกต้นคอเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากและต้องใช้ฝีมือในการผ่าตัดดังนั้นถ้าจำเป็นต้องผ่าจริงๆนะในส่วนของกระดูกต้นคอก็ต้องใช้ทีมอาจารย์หมอที่มีประสบการณ์ผ่ามาเยอะอะค่ะนะคะถึงจะปลอดภัยนะแล้วก็ผลข้างเคียงอาการแทรกซ้อนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะแต่ในเคสของคุณสุชาวเนี่ยลักษณะคือเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมเบียดกดทับเส้นประสาทเกิดจากอะไรก็เกิดจากกระดูกมันพรุนนะกระดูกข้อต่อมันพรุนแล้วก็เกิดการอายุเยอะขึ้นอ่ะหมอนรองกระดูกก็บางลงแล้วทำให้มีการกระแทกกันปุ๊บเกิดเป็นกระดูกมันสึกก่อนแล้วร่างกายก็ซ่อมแซมโดยการสร้างตัวหินปูนมาเกาะหินปูนเกาะที่เดิมก็กลายเป็นกระดูกงอกพอกระดูกมันงอกเนี่ยแทนที่จะงอกออกไปข้างนอกมันก็เบียดเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเบียดตรงบริเวณของแนวของไขสันหลังเส้นประสาทไขสันหลังนะก็ตรงนี้นะคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโค้ชฮอร์โมนไตรวิทย์วันละ1ชุดก่อนนอนนะคะทานไปเพื่ออะไรตัวโค้ชฮอร์โมนน่ะกระตุ้นให้มีการสร้างตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อแคลซิโตนินฮอร์โมนตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสลายก็ไปลากไปจูงไปพวกแคลเซียมที่มันอยู่นอกกระดูกค่ะไปสลายพวกหินปูนต่างๆที่มันอยู่นอกกระดูกเนี่ยนะค่อยๆสลายไปทีละนิดแล้วพาแคลเซียมที่อยู่นอกกระดูกกลับเข้าไปในมวลของกระดูกเข้าไปในกระดูกเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้ในส่วนของที่ตรงเป็นกระดูกงอกมันจะค่อยๆ เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆการกดทับก็จะน้อยลงเรื่อยๆพอไม่มีการกดทับปุ๊บอาการชาหรือขาอ่อนแรงมันก็แขนอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะอาการจะดีขึ้นตามลำดับข้อที่2เนี่ยตัวโค้ชฮอร์โมนจะมีคุณสมบัติในการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกนะคะ2บำรุงอันสามนะคะบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระดูกต้นคอเสื่อมเนี่ยจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นคอเพื่อมาช่วยพยุงกระดูกสันหลังข้อต่อตรงต้นคอเพื่อลดการป่วยเพิ่มขึ้นไงทำให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็กลไกข้อที่4ตัวของโค้ชฮอร์โมนเองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการเข้าไปช่วยซ่อมแซมของเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทเข้าไปซ่อมเส้นประสาททำให้เส้นประสาทที่เคยถูกกดทับแล้วเสื่อมสภาพนะมีการฟื้นฟูซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็จะทำให้รับความรู้สึกได้ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะในส่วนของตัวทานโค้ชฮอร์โมนวันละ1ชุดก่อนนอนข้อที่2ให้ทานเสริมด้วยตัวโคเอนไซม์ Q10 วันละ2เม็ดตอนเช้าตัวนี้จะเสริมสร้างพลังงานก็ทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงหรือไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเดินได้ดีขึ้นแล้วอาการต่างๆเนี่ยค่ะที่ติดกระดุมไม่ได้นะคะกำมือไม่ค่อยได้หรือว่าเดินแล้วขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงอาการชาก็จะลดลงนะคะเพราะว่ามันจะไปสลายตรงส่วนที่เป็นหินปูนที่ไปกดทับในส่วนของเส้นประสาทถ้าตรงเนี้ยไม่กดทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยอาการ
ต่างๆดีขึ้นทันทีและอย่าลืมนะคะใช้น้ำมันเขียว108นะหมอนายแถมไปให้นะคะไม่ต้องซื้อน้ำมันเขียว108ทาถูนวดตรงบริเวณต้นคอนะคะแต่ห้ามใช้ที่ตรงบริเวณใบหน้านะคะก็คือตรงนี้ก็จะช่วยทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นนะคะอาการชาปลายมือปลายเท้าอาการขาไม่ค่อยมีแรงหรือเดินแล้วเหมือนกับขาอ่อนแรงเหมือนเหยียบบนสำลีที่คุณบอกมาเนี่ยนะคะอาการจะดีขึ้นทันทีเลยภายในเมื่อไหร่ประมาณ 1-2 เดือนจะรู้สึกว่าแรงจะค่อยๆมาแต่ถ้าถามว่าให้เป็นปกติเลยเนี่ยนะคะอาจจะประมาณ2เดือนหรือ3เดือนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ให้ไปที่โรงพยาบาลอาจจะไปทำอัลตราซาวด์นะคะไปพบกับแพทย์ทางด้านเน้นกายภาพบำบัดนะเคสนี้ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะคะใช้นักกายภาพบำบัดเอานะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยด์หมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทได้นะคะหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วร็อกเป็นกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆให้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทได้ค่ะเบอร์โทร0863550761 0863550761 081-353-8734 081-353-8734พักฟังเพลงค่ะ

0863550761 0863550761 0813538734081 353 8734มีคำถามเข้ามาหมอในพูดกระชับกระชับนะคะสอบถามมาว่าตาแห้งนะคะ อาการเป็นยังไงแล้วก็สามารถทานตัว E1 ช่วยได้ไหมตาแห้งเนี่ยสามารถทาน E1 เนี่ยจะช่วยทำให้ตาชุ่มชื้นขึ้นเพราะว่าตัว E1 ไปกระตุ้นให้มีการหลั่งนะคะกระตุ้นให้มีการหลั่งตัวต่อมน้ำตาเนี่ยนะคะจะหลั่งน้ำตาจะผลิตนะคะน้ำตาเนี่ยเพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือมันไปลดการอุดตันนะคะที่มันเกิดจากพวกสารพิษสารอนุมูลอิสระการอักเสบพอเวลาเราทานตัว E1 เนี่ยมันมีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์หลายตัวเลยมันเป็นลดการอักเสบให้เกิดเพราะนั้นทำให้ต่อมน้ำตาเนี่ยมันไม่เกิดการอุดตันนะคะหลายคนที่แบบว่าน้ำตาไหลตลอดเวลาตาแฉะตลอดเวลาเนี่ยมันจะเกิดการอุดตันที่ต่อมน้ำตาก็มีนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตาแห้งหรือว่าเป็นต่อมน้ำตาอุดตันเนี่ยนะคะคุณก็สามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ได้เลยวิธีการเช็คเนี่ยตาแห้งก็จะมีอาการรู้สึกว่าดวงตาแห้งนะคะแล้วก็แสบตาเคืองตาคันตาตาแดงน้ำตาไหลตลอดเวลาหรือตามัวแบบเป็นหายๆกระพริบตาทีนึงก็หายพอสักพักนึงตาก็มัวใหม่อันเนี้ยคือภาวะตาแห้งทานตัว E1 ได้เลยนะคะส่วนท่านสุดท้ายสอบถามหมอไหนมาว่ามีภาวะเลือดข้นหนืดควรจะทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีชุดละลายไขมันในเลือดค่ะเลือดข้นหนืดต้องทานชุดละลายไขมันในเลือดเลยนะคะจะมีตัวชาละลายไขมันในเลือดกับตัวของน้ำมันถั่วดาวอินคานะคะใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะก็สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นพิเศษนะคะ0863550761 0863550761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ